0: ก็เมื่อวานเราเห็นความบาดข้างอำนาจของตระกูลมน
1: อ๋อใช่ค่ะอาจารย
0: ์จริงๆมันก็เป็นเพราะมนเช่นแต่เพียงผู้เดียว

0: ั่นถูกกุดหัวถ้าเป็นศัตรูแล้วก็เล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศเพื่อรับใช้วงศ์ตระกูล ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนนี่คือเขาใช้คำว่าทุลักกรรม
1: Oh,
0: ทุในที่นี้ถอดทหารนะครับ
1: ทุกทุรกไม่ใช่ถอดธงนะทุกถอดทหารทุรกรรมเป็นทุกเลย
0: ทุรกรรมคือการกระทำที่แย่มากมาก
1: ค่ะ
0: เหมือนเชื่อเหมือนเขาเรียกอายุสมัยไหนที่มันแย่มากๆก็เป็นเรียกว่าทุรยุค
1: ทุรยุค
0: เดี๋ยวถ้าเป็นคนที่มันไม่ดีงามเรียกว่าทุรชน
1: ค่ะใช่ค่ะทุรชนมีคำนั้นอ่ะฮะทุรชนอ๋อแล้วมีคำว่าทุจริตด้วยนะเออทุรชนทุตัวนี้ไม่เป็นความหมายไม่ดีนะอาจารย์ค่ะ
0: แล้วทีนี้ไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนมันตีโพยตีพายไปทั่วอาเซียนก็คือตั้งแต่ปี2018นะสิ่งที่มันเซ็นประกาศกับทุกประเทศเลยก็คือว่าอย่าเปิดเวทีในอาเซียนให้กับฝ่ายค้านเพราะถ้าใครทำอย่างนั้นกัมพูชาจะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในมันก็เลยกลายเป็นการตอบสนองของทุกประเทศที่มีต่อคนเสร็จในสิ่งที่คนเสร็จพูดนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นคำสั่งลับๆแต่เป็นคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือจะสั่งไปทุกหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐถ้าในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์แล้วก็คือห้ามเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายค้านของกัมพูชาทำกิจการหรือกิจกรรมใดๆอันสิ้น
1: แล้วก็ห้ามเสนอข่าวห้ามพูดห้ามยุ่งเกี่ยวเลยแหละ
0: อันนั้นไม่ห้ามครับแต่จะห้ามเปิดเวที
1: อ๋อห้ามเปิดเวทีอ่าฮะ
0: แล้วห้ามต้อนรับห้ามอะไรนะครับประเทศไทยเราทำอย่างไรในช่วงเวลานั้นมีคำสั่งสมช.เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ใครใหญ่ในที่สุดของสมช.ก็คือนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: มีคำสั่งเลยครับห้ามเปิดพื้นที่นะครับสมรังสีอยากจะมาประเทศไทยเสื้อผ่านไทยไปเขมร
1: ไม่ได้แล้ว
0: ฮะแล้วมาตรการหนึ่งซึ่งห้ามเข้ามาไม่ได้วิธีการป้องกันไม่ให้เข้ามาก็คือแม้กระทั่งสายการบินก็ไม่ขายตั๋วเครื่องบินนะฮะมันขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงในอาเซียน
1: แล้วที่คุณเซนสั่งคนนะมาเก็บคนที่ต่อต้านนะที่จำได้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวอะไรบางลำพูตอนนั้นนะคะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
0: แล้วคิดว่าคุณเซนมาทำเองนะครับมันก็ต้องคนไทยนี่แหละครับทำให้มัน
1: ก็สั่งเนี่ยสั่งโดยคุณเซนค่ะ
0: แล้วใครสั่งคนไทยได้มันก็ต้องอำนาจต่ออำนาจนะครับแล้วอำนาจซึ่งเกื้อหนุนเส้นกันละกันมันก็คืออำนาจที่ตอบสนองผลประโยชน์ระหว่างกันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บตั้งแต่ปี2018ครับสมรังสีไม่มีโอกาสมาที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะแค่ว่าจะซื้อ
1: ตั๋วเครื่องบินยังไม่ได้
0: เครื่องบินก็มาไม่ได้แล้วสำนักสีมาได้ใกล้ที่สุดก็คือกัวลาลัมเปอร
1: ์
0: ปี2018นะครับหลังการเลือกตั้งในมาเลเซีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาจำได้ปี2018เดือนพฤษภาเลือกตั้งในมาเลเซียอันดาอิบราฮิมกับดร.มหาเจมส์ฮัมมัดหลังจากทะเลาะกันมา20ปีกับนายจูบปาก
1: มาจับมือกันใช่ค่ะ
0: ใช่คำว่าจูบปากเพื่อที่จะล้มนายจูบปาก
1: แล้วก็ล้มได้จริงๆด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ล้มได้ครับล้มได้แต่มหาเจียนเนี่ยขอเป็นนายก2ปีนะครับท่านนายอิบราฮิมก็เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัฐสภาปรากฏ

0: ในเดือนถัดมาครับเดือนกรกฎา
1: ค
0: มกำลังสีมาที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาเชียร์มูฮัมหมัดเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งไม่ให้เข้า
1: โอ้ฮะ
0: นาจิบลาอันวาอิบราฮิมส่งเทียบเชิญไปถึงสนามบินเชิญไปเยี่ยมรัฐสภาของมาเลเ
1: ซียอือฮะโอ้ก็ขัดแย้งกันสิ
0: จริงๆเขาก็เป็นพันธมิตรกันแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เขาเป็นพันธมิตรกันเขาสัญญากันว่าจะอยู่คนละ2ปีอะฮะอาจารย์แต่อันมหาเดย์ก็อยู่ไปไม่ยอมลงสักทีจนอันวาทนไม่ไหวก็
0: อันว่าเขาบอกว่าเขามาจากฝ่ายประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณเสร็จไม่สามารถที่จะสั่งการเขาได
1: ้นี่แหละ
0: ก็เลยจัดพิธีต้อนรับสมเด็จสีอย่างยิ่งใหญ
1: ่
0: ที่รัฐสภา
1: ค่ะ
0: แล้วเหตุการณ์อย่างเดียวกันนี่แหละพออันว่าขึ้นมาเป็นนายกกำลังสีก็ยกโทรศัพท์มาเราจะไปกัวลาลัมเปอร์อันมาบอกว่าไม่อยากมา มันคืออะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อท่านเป็นนายกแล้วท่านก็จะต้องใช้อีกคนหนึ่งเพราะท่านยังต้องคุยกับเลยคนเสร็จมัน
1: ค่ะ
0: ท่านยังต้องไปเยือนประเทศนั้นท่านยังต้องลงนามร่วมนั่นด้วยจะได้ครับแล้วแสดงเสียงอันดาพอรั่นงั้นเสร็จปุ๊บก็ใช้เหตุการณ์ที่ใจแดนไทยกับจังปีชาเนี่ยมาไฮไลท์ให้กับตัวเองนะครับก็เนี่ยแหละครับแล้วก็ไปดึงโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์มาโรสจัดใหญ่โตที่กัวลาลัมเปอร์ก็มีลายสองลายเซ็นกันออกมา4ลายเซ็นนะครับนะแล้วก็ตั้งจะตั้งหน่วยสังเกตการชายแดนขึ้นมานะครับแล้วไอ้คุณมานัดลูกไอ้คุณเซนก็ประจบสพบอกว่าเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษของแท้นะครับท่านให้เกิดสันติภาพเพราะฉะนั้นAOT ก็คือหน่วยสังเกตการก็เปลี่ยนจาก IOT เป็น AOT ไปเลยนะครับแล้วก็ให้มาเลเซียนี่แหละเป็นประธานของ AOT ไปเลยตลอด
1: โอ้
0: เรื่องนี้ก็บ้าอยู
1: ่
0: ก็แขกบ้ายอแล้วก็ขึ้นนะฮะออกแขกแล้วก็ต้องเล่นลิเกออกแขกแล้วก็ต้องเล่นเชิดนะเชิดเขาเชิดให้แล้วก็เชิดไปต่อนั่นแหละครับไม่ยอมลงแล้วก็สารพัดสารเพนะฮะปล่อยข่าวนั้นปล่อยข่าวนี้ส่งทหารไปดูชายแดนก็แล้วมีความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียมารยาทกับประเทศไทยแล้วทำไมอันดาอิบราฮิมจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในห่วงที่อันดาอิบราฮิมขัดแย้งกันกับมหาเดียมุฮัมมัดจนเป็นผลให้มีการเลือกตั้งครั้งถัดมาซึ่งอันดาอิบราฮิมชนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันดาอิบราฮิมชนะแต่ไม่ทำอะไรเลยในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาต่อประชาชนมีแต่เดินเกมเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองนะครับอย่างคำว่าปฏิรูปก็เรียกว่าภาษาเขาก็ทับศัพท์เขาเรียกว่าดิปโลมาซีดิปโลมาซีแปลว่าการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่ออันใดอีกแล้วยังไม่ทำอันใดเลยมันก็เลยเกิดการย่อเย้ยเกิดขึ้นในทางสังคมและการเมืองมาเลเซียจากคำว่ารีฟอร์มาซีอ่ะมันเป็นรีฟอร์มาติงรีฟอร์มาติงเนี่ยก็คือว่ามันไม่ปฏิรูปอะไรเลย นั่นแหละครับมันถึงมาถึงจุดที่ว่าต้องดิ้นรนนะครับทุกสภาพทุกเวลานี้เราจะเห็นนะครับก็คือไอไม่มีพรรคไหนในมาเลเซียที่ได้คะแนนเพียงพอที่จะสร้างรัฐบาลมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลสีฝ่ายที่อยู่ด้วยกันหมายความว่าอะไรครับรัฐบาลสีฝ่ายอยู่ด้วยกันหมายความว่าแบ่งกระทรวงกันแล้วก็แบ่งเลยห้ามเกี่ยวกันนะครับ ก็ต่างคนต่างทำผลงานนะครับคนมาเลเซียวันนี้เบื่อหน่ายการเมืองในบ้านตัวเองมากนะครับแต่คนที่เสียรังวัดไปตลอดชีวิตและอายุเยอะแล้วเนี่ยก็คือดร.มหาเกียรติ มุฮัมมัดเพราะสัญญาแล้วไม่ทำสัญญาแล้วไม่ทำก็คือว่านั่นแหละครับตั้งแต่เป็นนายก2018ก็บอกว่าจะอยู่2ปีนะฮะแต่พอเป็น2ปีแล้วเนี่ยอันบาก็ทวงแล้วทวงอีกเมื่อไหร่ท่านจะลาออกนะเราจะได้เสียบนะครับท่านผู้เฒ่าก็ลำคาญนะครับนะส่งจดหมายลาออกไปฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งก็คือสมัครกลับมาใหม่ก็คือหักหลังไงฮะหักหลังอันใดอันใดอย่างแล้วก็ให้ยัดสิ้นครับให้ยัดสิ้นเนี่ยนะครับไปส่งจดหมายนั้นให้กับองค์สุลต่านราชาธิบดีนะครับแต่ในระหว่างทางนะยัสซินมุดยินก็เปลี่ยนเป็นชื่อมันมหาเจียลาออกนะแต่คนเป็นนายกคือข้าพเจ้าเองนั่นแหละครับการเมืองมาเลเซียก็ปั่นป่วนกันมาแต่นั้นนะครับ
1: ยัสซินก็ขึ้นมาเป็นนายก
0: พอยัสซินเป็นนายกโควิดระบาดนะฉลองด้วยการติดโควิดเป็นคนแรกของโลกในฐานะผู้นำรัฐบาลไม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะครับจากบริเวณตั้งแต่วันแรกนะครับเอาเส้นอยู่มาปีกว่าๆก็มาถูกเจคอบกดเอกมึงต้องลาออกกูอยากเป็นเห็นไหมครับเรื่องการเมืองก็คือถ้าพูดนะครับก็คือมาเลเซียทุกวันนี้งอนงันครับเพราะฉะนั้นด้วยความงอนงันอันนี้เนี่ยระหว่างการคิดถึงส่วนรวมของอาเซียนกับระหว่างคิดถึงการที่จะได้อยู่ในอำนาจต่อไปทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ในอำนาจต่อไป
1: โอ้ก็เหมือนกับฮุนเซนน่ะแหละเนาะ
0: นั่นแหละแล้วจะทำอะไรก่อนล่ะ
1: เราจะพักกันสักครู่นะค่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์สุริศโทนเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุษก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนอาจารย์คะสรุปแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงอาเซียนโดยภาพรวมนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ต้องเอาตัวในบ้านตัวเองก่อนนะฮะนั่งคิดตัวอย่างประเทศหนึ่งนะครับแล้วเราข้ามมหาข้ามทะเลไปฟิลิปปินส
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำแบบนี้นะครับสำหรับประเทศนี้ก็คือรังเกียจเผด็จการนะฮะอย่างยิ่งยวดก็เลยต้องเขียนเป็นรัฐธรรมนูญไปด้วยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช้อำนาจเผด็จการอย่างยาวนานนะครับ20กว่าปีนะ แล้วก็ใช้กฎอัยการศึกใช้อะไรสารพัดนะอุ้มหายตอบยิงรอบสังหารอะไรต่างๆใครก็แบบที่มันโจ่งแจ้งมากที่สุดก็เป็นนิโยอาคิโน
1: ใช่ค่ะจำได้ว่าพอลงมาจากสนามบินเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตเลย
0: มันก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วมันก็ย้อนสอนกลับไปทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสแต่จริงๆสิ่งที่มันทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะกว่าเข้ามาตัดวงตระกูลนะครับมันก็ลองได้อย่างนี้นะครับ
1: แต่ตอนนี้ลูกชายเขากลับได้รับเรื่องนะได้รับเรื่องเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็กำลังจะพูดไปถึงเขาอยู
1: ่ค่ะค่ะ
0: นะมาทำไมถึงกลับมาได้ที่ในวันที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสไม่มีแผ่นดินจะอยู
1: ่
0: ก็ต้องไปอยู่ที่ฮาวายตายก็ตายที่ฮาวายคนที่นำกระดูกมาร์กอสกลับมาประเทศคือดูแตเต้ดูแตเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วการเป็นประธานาธิบดีของดูแตเต้เนี่ยก็เพราะว่าในความสัมพันธ์ในวงตระกูลเนี่ยมันก็มีอยู่ก็เพราะว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในยุคที่เขาเรียนอำนาจคนที่เป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของมาร์กอสก็คือพ่อของดูเตเต้อ๋อ
1: ม
0: ี
1: เองพ่อดูเตเต้อ
0: ๋อมันก็เลยมีสายทางกันระหว่างกันอยู่
1: มีความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะ
0: เป็นทั้งสสบ้างวุฒิสมาชิกบ้างที่มันจะวนตำแหน่งอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเป็นสสครบแล้วก็เอาไปเป็นสวพอเป็นสวครบแล้วก็มาเป็นสสจากพอไม่ที่เบื่อทั้งสองอันแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีอะไรเรื่องนี้นะถ้าอย่างดูแต่เต้เนี่ยก็เป็นมาหมดเลยนะแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองดาวาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะดาวาวเนี่ยเป็นเมืองใหญ่สุดที่เกาะมินดาเนาเกาะทางใต้สุดของฟิลิปปินส์นะก็ปรากฏว่าสิ่งที่บุญบารมีที่ดูแตเต้ได้สร้างไว้ก็คือว่าในความเด็ดขาดของวงตระกูลเขาเนี่ยซึ่งมันก็คือรับความเด็ดขาดต่อเนื่องมาจากเหมือนเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไปใช้ถูกที่ถูกทางใช้ถูกที่ถูกทางก็เพราะว่าเมืองดาวาวเนี่ยนะครับในช่วงที่ดูแตเต้ไปเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเมืองที่อันตรายมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก
1: โอ้โหค่ะ
0: เดินออกจากบ้านถูกมะหัวเลย
1: โอ้ย
0: การท่านได้ทราบไม่ออกก็ประมาณ
1: มันก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนปราบกันไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมคะอาจารย์เน
0: าะก็พอดูแต่เป็น22ปีครับอยู่ที่ดาวาวเขาเปลี่ยนเมืองอันตรายที่สุดอันดับ4ของโลกเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับ4ของโลก
1: โอ้โหแม่
0: ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพอเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาถึงได
1: ้
0: เพราะว่าชื่อเสียงเขาแค่จอนกระจายเพราะว่าเขาทำดาวเราได้ทำไมเขาจะทำให้ฟิลิปปินส์พ้นจากเงื้อมมือของแก๊งเซอร์แก๊งไอ้พวกแก๊งยาแก๊งค้ามนุษย์อะไรเป็นไงครับมันก็เลยเป็นนโยบายการปราบยาเสพติดทั้งใหญ่แต่ดูแต่เต้ทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าในโลกตะวันตกมีมองว่านี่คือการฆ่าคนอย่างในเรื่องหน้านะครับจริงๆถ้ามันเป็นพวกอาชญากรก็จะไม่ต้องเลือกหน้ามันอยู่แล้ว
1: อ๋อจริง
0: นะครับ
1: จริงค่ะ
0: ก็เลยทำให้นั่นแหละเขาถูกฟ้องที่ศาลอาญาเป็นอาชญากรนะฮะพอเขาเป็นอาชญากรเสร็จปุ๊บแต่เขาไม่ได้สนใจนะเขาก็ไม่ได้สนใจว่าอเมริกาจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่บีบให้เขาเนี่ยมาคุยกับที่เราจะเห็นเลยนะครับตลอดที่ดูแตเต้อยู่ในวาระ6ปีเนี่ยไม่มีปัญหากับกระทั่งอันใดเลยนะครับกับที่ในทะเลจีนใต้นะครับมันลุดหน้าไปถึงขนาดว่ามี MOU กันว่าต่อไปนี้ในพื้นที่ทับซ้อนหรือเขตทับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นเราจะร่วมสำรวจหาทรัพยากรด้วยกันนะครับมันบรรลุถึงขนาดนั้นส่วนพันธสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันกับอเมริกานั้นเนี่ย ุดาเต้ดองเข็มใบดองเข็มใบก็คือว่าค่อยดีดฐานทัพของอเมริกาออกไปจากอ่าวซูบิกนะครับก็เพราะว่ามาฟ้องกันทำไมแทนที่จะส่งอุปกรณ์มาให้ฉันช่วยฉันปราบไปพวกค้าเอยาเสพติดค้ามนุษย์ก็เห็นได้ออกรายงานด่าทุกประเทศทั่วโลกอยู่ไม่ใช่หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่สาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นอเมริกาเนี่ยไม่ชอบดูแต่เต้ก็เพราะว่าดูแต่เต้เนี่ยไม่ใช่เด็กว่านอนสอนได้ให้กับมหาอำนาจนะครับ มันก็เลยกลายเป็นเกมที่จะต้องล้มดูแต่เต้ครับอันนะครับการเมืองในฟิลิปปินส์ก็เลยเป็นการเมืองที่ดูเตเต้เนี่ยได้สร้างคุณูปการเยอะมากนะครับอย่างมะนิลานะครับมะนิลาเนี่ยอาชญากรรมเนี่ยมากที่สุดนะครับในอาเซียนก็ตั้งแต่เขาออกมาตรการเนี่ยนะครับก็คือว่าใครค้ายาใครเป็นอาชญากรนะครับถ้าไม่มอบตัวจริงจริงก็แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่ถ้าสืบรู้ว่ามีความเกี่ยวพันกับแก๊งหากินกับพวกมาเฟียนะครับรับเงินสินบนก็อาจจะส่งไปอยู่นั่นแหละมินดาเนาให้ไปสู้รบกับโมโลก็อยู่สัก10ปีนะถ้าไม่ตายอย่าให้เหรียญกล้าหาญถ้าตายก็ได้เหรียญกล้าหาญเช่นเดียวกันนะครับเลือกเอาอยากเอาแบบไหนนะฮะก็นั่นแหละครับด้วยความเด็ดขาดคะแนนนิยมของดูแตเต้เนี่ยไม่ลดเลยนะครับมีแต่เพิ่มในประเทศเขาแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนพอดีขึ้นทะเลมันก็สงบนะครับไม่ต้องฉีดน้ำไล่กันเหมือนยุคนี
1: ้
0: นะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับอเมริกาก็หาทางที่จะต้องโค่นเขาให้ได
1: ้โค่นล้มดูแตเต้ให้ได
0: ้แล้วทีนี้จะโค่นได้ยังไงก็เสี่ยมลูกน้องเก่าที่แหละมาให้ยอมซีโรลากับดูแตเต้ก็เพราะว่าถ้าแข่งกับดูแตเต้เนี่ยยังไงก็แพ้แต่สาเหตุว่าทำไมดูแตเต้ไม่ลงก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็อย่างที่ผมบอก
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นรัฐธรรมนูญที่รังเกียจเผด็จการแต่นิยม แต่นิยมคนที่เผด็จการนะ มันตลกดีตรงนี้แหละ ก็คือเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นได้วาระเดียวนะครับคือ6ปีเท่านั้นเมื่อเป็นได้6ปีเท่านั้นดูเตเต้ก็ต้องวางนะครับวางฐานอำนาจของตัวเองต่อลูกสาวยังไม่โตพอตอนดูเตเต้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนที่ไปเป็นนายกเทศมนตรีต่อกับเขาก็คือเซวา
1: ลูกสาว
0: พอเขาเข้าไปรับประธานาธิบดีจริงๆเขาตัดสินใจผิดพลาดหน่อยหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ให้ลูกเขาสมัครเป็นประธานาธิบดีแต่ให้สมัครเป็นรองประธานาธิบดี
1: นี่แหละ
0: นะครับและสิ่งที่เขาพลาดก็คือว่าเขาจะเชิดมาก่อนจุนนะฮะก็คือให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็จะเชิดมาก่อนจุนเนียซึ่งมาก่อนจุนเนียมันมาเกมเหนือเมฆนะครับมาเกมเหนือเมฆซึ่งวางซับซ้อนไว้แล้วกับอเมริกายอมไปนะครับก็ไหนๆก็ได้เป็นแล้วเนี่ยค่อยว่ากันซึ่งพอได้เป็นจริงๆนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีไม่ได้เดินมาด้วยกันนะครับต่างคนต่างสมัครต่างคนต่างเลือกนะครับมาโกจูเนียร์ก็อาศัยฐานเสียงของดูแตเต้นี่แหละเขาถึงได้เป็นประธานาธิบดีในขณะที่ดูแตเต้ก็วางแผนสอนไว้ว่าให้ลูกเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีไปสักครึ่งเทอมนะครับอันนี้มันเป็นวงในที่เขาคุยกันนะครับสักครึ่งเทอมนะเพราะว่าในฟิลิปปินส์มันเคยเกิดมาแล้วถ้าจำได
1: ้
0: นะครับก็คือในยุคที่เอสตราด้าเป็นประธานาธิบดีคนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็คือกอเรียโ
1: ยโย
0: ่นะครับเอสตราด้าเนี่ยเป็นมาครึ่งเทอมแล้วนะครับก็คือ3ปีก็มาพลาดที่การทุจริตนั่นแหละครับแล้วคนที่ส่งหลักฐานทั้งหลายเพื่อเล่นงานเอสตราด้าก็คือกอเรียโยโ
1: อ
0: นั่นแหละครับดูเตเต้ก็วางหมากไว้แบบนั้นนะครับแต่ดูเตเต้ลืมไปว่ามาโกจูเนียร์มันก็เห็นหมากอันนั้นมาแล้ว นะครับพอเขาเห็นหมากอันนั้นมาแล้วนะครับนั่นแหละครับในวันที่เขาอยู่ในอำนาจแล้วมันจะคิดอะไรซับซ้อนล่ะเพราะฉันก็เป็นได้แค่ครั้งเดียว6ปี แล้วฉันก็ไม่ต้องแคร์ว่าครบ6ปีแล้วฉันจะต้องมาลงสมัครใหม่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้น6ปีนี้มันก็ต้องเป็น6ปีของฉันอย่างต่อเนื่องโดยที่

0: ไม่มีใครเนี่ยมาจูงจมูกฉันไม่ต้องอยู่ใกล้ใกล้อิทธิพลของใครเพราะฉันได้รับเลือกตั้งมาแล้วนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการวางแผนจับดูแต่เต้ที่สนามบินมะนิลาน
1: ั่นแหละสิส่งตัวไปให
0: ้นั่นแหละครับทุกวันนี้ยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้การเมืองในฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้รุนแรง
1: นะคะระหว่างรองประธานาธิบดีเห็นบอกว่าโดน impeachment อะไรด้วยนะอาจารย์เนาะ
0: แต่นั่นแหละครับก็เล่นกันแบบสุดโต่งเลยแต่บอกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะจากสถิติหรือประสบการณ์เท่าที่เราดูทางการเมืองในฟิลิปปินส
1: ์
0: คุณหลวมเมื่อไหร่คุณไม่มีชีวิตรอดเลยนั่นแหละก็สิ่งที่จะครอบหรือว่าดูแลมาก็จูเนียร์ได้ครับไม่ใช่การเมืองข้างในแล้วเป็นมหาอำนาจจากข้างนอกและมหาอำนาจจากข้างนอกที่คุ้มตารางหัวมาก็จุนเหยียดได้ไม่ใช่จีนครับเพราะจีนสนิทกับดูแต่เต
1: ค่ะ
0: มาก็จุนเหยียดก็เลยบอกว่าแคมมอนโดนัลด์ทรัมป
1: ์โอ้ไปนอบน้อมกับโดนัลด์ทรัมป์แหละ
0: นั่นแหละครับทะเลจีนใต้มันก็ลามมาถึงตรงนี้อีกเอาทูดีก็เปิดให
1: ้
0: ฐานทัพใหญ่ขึ้นอาทูดีกันจีนเองครับ
1: อันนี้โอเคค่ะอาจารย์โอ้โหสนุกจริงๆเนาะต้องมาติดตามกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันคุณวิรัตศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษนะคะแล้วก็รายการนี้เรามีทุกวันนะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นสนุกจริงๆค่ะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจติดตามกันนะคะเอาละค่ะสวัสดีขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ7:31 นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวเนาะก็พบกันในวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569ค่ะวันนี้มาอยู่กับ2สาวค่ะมีคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันในวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็รายการตอนนี้ออนทาง FM ออนทาง Facebook แล้วนะน้องแอนนะคะเมื่อเช้ามาฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะ
0: บอกว่าดูแลสุขภาพคนจัดนี่ก็เสียงบี
1: ้ไม่สบายไปเรียบร้อยแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 แล้วก็ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะคะหน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดประเด็นใหญ่เรื่องการเมืองนะคะเรื่องของศึกซักฟอกที่ก่อนหน้านี้นะคะทางฝ่ายค้านเขาบอกว่ายืนยันแน่นอนนะคะเปิดประชุมสภาหน้าไม่รอดค่ะทาง

0: ฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแน่นอนนะคะในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะคะว่าฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาต่อปีละต่อสภาปีละ1ครั้งตามมาตรา152ตรงนี้ก็เป็นการอภิปรายแบบลงมตินะคะแล้วก็มาตรา151แบบไม่ลงมติดังนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเอาผลงานที่ไหนล่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่ประเด็นนี้นายอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่แต่มีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยเท่านั้นก็คือแสดงถึงความเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพเดียวกันโดยการพูดคุยกันก็คุยกันแทบทุกวันอยู่แล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วทุกคนทราบว่าในการเปิดสมัยประชุม25สิงหาคมนี้นอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็จะถือเป็นหน้าที่ส.ส.ที่จะต้องตรวจสอบดำเนินการอะไรทำได้ก็จะต้องทำนะคะนายกก็มั่นใจนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตรงนี้ก็บอกว่ามั่นใจทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะส่วนจะมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาโหวตให้หรือไม่นายกไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเสียงของรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนประเด็นอื่นๆนะคะมีประเด็นเรื่องของพาสปอร์ตนะคะ ATHAI พาสปอร์ตของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ประเด็นนี้ก็มีการสอบถามแล้วก็รวมอยู่ในหัวข้อพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะก็รวมประเด็นนี้มาเลยนะคะสำหรับนายชัยชนกนะคะที่จะถูกอภิปรายประเด็นนี้กลัวหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นล่อเป้าเหลือเกินที่คาดว่าฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะมีการหยิบยกมาพูดถึงนายกก็บอกว่าไม่กลัวไม่กังวลนะคะก็ยืนยันนะคะประเด็นนี้ไม่มีอะไรแต่ส่วนเจ้าตัวเองนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ยืนยันเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าในกฎหมายข้อบังคับนะคะมีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงมีการปรับปรุงสัญญาที่เป็นปัญหาเพื่อให้ภาครัฐประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นไม่มีอะไรจะต้องกังวลเลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นประเด็นใหญ่การเมืองซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.อันนี้รวมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะในส่วนของมติชนค่ะประเด็นนี้อนุทินมั่นใจตอบได้ทุกเรื่องไม่หวั่นศึกซักฟอกเสียงรัฐบาลปึ๊กเมินดึงงูเห่าชัยชนกไร้กังวลปม AI หนูเผยทักษิณคนคุ้นเคยฝ่ายค้านแฉอีกโกงสว.งัดหลักฐานการเมืองค่ะเดี๋ยวเรื่องประเด็นสว.เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะเจ้านายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะก็คือภาพในขณะที่ภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พบกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีนายกคนอื่นด้วยนะคะที่เป็นอดีตอย่างคุณแพทองทานคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์นะคะหลังจากที่ไปร่วมงานศพของคุณเกรียงกันตินันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแม้ว่าจะมีการทักทายกันภายในงานสวดพระอภิธรรมศพแล้วนะคะแต่พอหลังจากนั้นค่ะระหว่างที่นายทักษิณกำลังจะเดินทางกลับนะคะก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเข้าไปกราบที่ตักของนายทักษิณผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามค่ะว่าภาพนี้นั้นมีการพูดคุยอะไรกันและชี้แจงว่าอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรกันเพียงแค่ถามสื่อถามสารทุกข์สุขดิบกันนอกจากนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เจอกับนางสาวแพทองธารรวมไปถึงนายสมชายก็คุ้นเคยกันทั้งนั้นเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันมาทุกคนมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมีโอกาสนัดพบกันในอนาคตต่อไปหรือไม่ทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตั้งแต่รู้จักกับนายทักษิณนายสมชายรวมถึงนางสาวแพทองธารก็เจอกันมาตลอดอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้หากจะมาพบนะคะและเจอกันแล้วการทำงานจะราบรื่นอย่างไรนะคะนายกก็บอกว่าราบรื่นมาโดยตลอดและตอนนี้รัฐบาลก็มีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นหัวหน้านะคะคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคนอื่นๆในพรรคที่เป็นแกนนำค่ะก็ถือว่าการทำงานในพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐมนตรีแต่ละคนก็ถือว่าเข้าขากันดีด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าเหนียวแน่นหรือไม่นายกก็บอกว่ามันเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่านะคะก็คือ พูดถึงเรื่องของการที่ไม่จำเป็นจะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเลยนะคะอนุทินแจงภาพฮือฮากราบตักหวานใส่ทักษิณนายกเมินเท้งขู่จ่อยื่นซักฟอกฝ่ายค้านเปิดเวทีถล่มกินรวบประเทศจี้กกต.ให้ส่งสารพิสูจน์คดีหัวสว.อนุทินแจงกราบตักทักษิณเจอกันต้องกราบอยู่แล้วย้ำทำงานร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยราบรื่นเข้าขากันดีหัวเราะหลังนักข่าวถามจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่ลั่นต้องอยู่ให้ได้เคารพสิทธิ์ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกหลังเปิดสภาเน็บถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหนยานเสียงรัฐบาลปึกชัยชนกไม่กังวลโดนขู่ขยี้โครงการ AI Passport เท้งเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านอัดองค์กรอิสระไม่อิสระจริงทวีจี้กกต.ส่งสารฎีกาพิสูจน์หัวสว.ซัดคดีนี้เป็นจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศสาธิตหวั่นไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยผีดิบพยานคดีหัวสว.แฉซ้ำโยงคนภูมิใจไทยนัดด่วนโรงแรมดังอยุธยาบังคับเซ็นใบลาออกเพื่อการันตีบทผลิตเฉลยคลิปเสียงร่วมขบวนการหัวสว.เป็นนายกท้องถิ่นที่จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก็นำทีมแกนนำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านแนวทางปฏิรูปสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลตอกย้ำนะคะเรื่องของความผิดปกติในคดีหัวสว.ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็มีนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกทวีส.ส.ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยอดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมาร่วมวงเสวนาด้วยนะคะทีนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่าต้องการจะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกติกาสูงสุดรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ได้เปิดช่องให้ทุกวันนี้อำนาจรัฐไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางปัญหาทั้งหมดเป็นเพราะประเทศไทยขาดกฎหมายหรือว่าขาดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมองเห็นก็รู้ว่าประเทศไทยมีกำแพงใหญ่ๆอะไรบ้างที่เข้ามาสู่อำนาจสังคมยังตั้งคำถามว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารพร้อมจะใช้อำนาจตัวเองทุกอย่างแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องของคดีหัวสว.นะคะที่ตอนนี้ก็มีการขับเคี่ยวกันนะคะพยายามที่จะให้กกต.ตรวจสอบค่ะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.จุดเริ่มกินรวบฝ่ายค้านจัดเวทีรุมขยี้แฉบีบเซ็นใบลาออกล็อกให้โหวตตามภูมิใจไทยอนุทินไม่หวั่นซักฟอกปัดเตรียมเก่งข้อสอบเท้งจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านขยี้ซ้ำปมโกงสว.ตั้งเวทีเสวนาที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ย้อนรอยศูนย์ทำโพยหัวศูนย์ขออภัยค่ะย้อนรอยศูนย์ทำโพยหัวนำอดีตผู้สมัครสว.เปิดโปงขบวนการหัวสมนึกแฉถูกบังคับเซ็นใบลาออกล่วงหน้าสาธิตห่วงประเทศเข้ายุคประชาธิปไตยผีดิบดักคอกกต.ตัดจบเอาผิดแค่สว.ไอติมเปิดคลิปเสียงมัดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายเครือข่ายทรงศักดิ์แอบอ้างเบื้องสูงดันแก้วรัฐธรรมนูญติดดาบสอยองค์กรอิสระหรือพรบ.การได้มาซึ่งสว.ให้ประชาชนยื่นฟ้องศาลเองไม่ต้องผ่านกกต.อนุทินท่องคาถารัฐบาลไม่เกี่ยวหัวสว.อย่าข่าวเก่าฝ่ายค้านขู่ซักฟอกโอ้รัฐบาลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพนะคะยืนเรียงกันเลยค่ะซึ่งก็มีคุณณัฐพงษ์นะคะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะเคียงข้างด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็คุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะถ่ายรูปร่วมกันในงานเสวนาค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราไปติดตามคดีนอมินีกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร คือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นของนอมินีค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลังจากได้รับการร้องเรียนมาจากหลายภาคส่วนนะคะว่ามีนอมินีที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองบรรดาที่ดินธุรกิจต่างๆได้ก็กระทบต่ออาชีพและพื้นที่ของคนไทยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวเลขค่ะที่มีการเปิดเผยออกมาตรวจสอบนิติบุคคลที่เกาะสมุย 12,000 กว่าบริษัทนะคะมีผู้ถือครองหุ้นต่างชาติ 8,000 กว่าบริษัทลักษณะอาจจะเข้าข่ายโนมินีค่ะ800กว่าบริษัทภายหลังจากที่มีการตรวจสอบคัดกรองเชิงลึกแล้วเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทด้วยกันถือครองที่ดินมูลค่ามากถึง 1,200 ล้านบาทค่ะก็นำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนซึ่งก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติด้วยอนุมัติหมายค้น37หมายตำรวจค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวอังกฤษสัญชาติละ4คนมีชาวอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจับ62ต่างชาติเฟส7นอมินีสมุยบิ๊กรานทลาย60บริษัทเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูมท.2 รองผบ.ตร.เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติเฟส7สมุยบุกทลาย60บริษัทเถื่อนทั้งเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหา88คนเป็นคนไทย26คนต่างชาติ62คนคนพีเผยยังมีบริษัทถือครองที่ดินเข้าข่ายนอมินีอีกกว่า 2,000 บริษัทมอบผู้ว่ากรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดเร่งหาข้อมูลเชิงลึกพบช่องโหว่เลี่ยงซื้อที่ดินตรงเปลี่ยนให้เช่าระยะยาวพลตำรวจเอกสำราญเผยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญนายกสั่งการชัดดำเนินการให้สิ้นซากทวงคืนผืนแผ่นดินไทยค่ะส่วนอีกฉบับนึงค่ะเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะลุยล้างบางนอมินียึดเกาะสมุยรวบ14ต่างชาติโชว์เปิดบริษัทผิดกฎหมายหุบที่ดิน 1,200 ล้านพร้อมกับภาพค่ะเป็นภาพรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาและพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ส่วนที่กำลัง300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวที่ก็สร้างความฮือฮานะคะสำหรับการปล่อยตัวท่านหนึ่งค่ะซึ่งคนนี้หลายคนนะคะในอดีตน่าจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินชื่อค่ะเล่าตาแสนลี่นะคะนักค้ายาเสพติดระดับชาติค่ะเมื่อวานทางเพจ Facebook เรือนจำบางขวางเผยกิจกรรมนะคะแล้วก็การปล่อยตัวคนนี้เนี่ยแหละค่ะเล่าตาแสนลี่ในวัย86ปีนะคะก็คืนอิสรภาพให้โดยจากการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางฝ่ายควบคุมแดน14นะคะก็ในโอกาสนี้ค่ะผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมเข้าสู่การรับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละค่ะต้องการที่จะให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นำไปประกอบอาชีพดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษหนึ่งในนั้นนะคะได้รับการปล่อยตัวชื่อนี้นายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีความผิดฐานสมคบร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์เป็นยาเสพติดประโทษประเภทหนึ่งนะคะรวมถึงความผิดเรื่องของอาวุธด้วยก็เป็นหนึ่งที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพด้วยนะคะคืนอิสระภาพอดีตนายเล่าตาแสนลี่นะคะเจ้าพ่อยาเสพติด คนสนิทขุนสาถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวมาศาลแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับอิสระในวัย86ปีส่วนพาดหัวบางขวางปล่อยตัวเล่าตายานรกติดคุก10ปีได้อภัยโทษเคยเป็นคนสนิทขุนสาเล่าตาแสนลี่เจ้าพ่อยาเสพติดเชียงใหม่คนสนิทราชายาเสพติดโลกขุนสาได้รับอภัยโทษถูกปล่อยตัวจากเรือนจำบางขวางแล้วครอบครัวแห่รับกลับเชียงใหม่ชื่นมื่นหลังรับโทษเรือนจำ10ปีคดีถูกตำรวจบชปสนำกำลังเกือบร้อยนายทลายเครือข่ายบุกล่อซื้อไอซ์20กิโลกรัมมูลค่า10ล้านที่ปั๊มน้ำมันของตัวเองในจังหวัดเชียงใหม่ถูกรวบพร้อมลูกชาย2คนกับพวกรวม14คนยึดทรัพย์ที่ได้จากการค้ายาเสพติดกว่าพันล้านคดีนี้เกิดขึ้นในปี59ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสสกมลศักดิ์นะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าค่ะในส่วนของศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีที่นายสุนทรพรหมภักดีจำเลยคดีนำรถยนต์ของกอรมน.มาใช้ในเหตุลอบยิงสสกมลศักดิ์ลีวามะสสพรรคประชาชาตินะคะโดยศาลค่ะพิพากษาจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กอรมน.ค่ะด้วยเงิน 233,50080บาทนะคะพาดหัวข่าวค่ะคุกยิงสสมือชำแหละรถกอรมน.ร่วมคดีสสกมลศักดิ์ศาลนราธิวาสลงโทษ5ปีเร่งล่าคนร้ายซันโวฆ่าผู้ใหญ่บ้านที่สายบุรีศาลสั่งจำคุก5ปีสุนทรพรหมภักดีไม่รอลงอาญาเจ้าของอู่ตากใบนราธิวาสคดีทำลายรถยนต์กอรมน.ใช้ก่อเหตุยิงสสกมลศักดิ์ลีวามะพรรคประชาชาติตำรวจเร่งไล่ล่าคนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้านภายในบริเวณมัสยิดบ้านบางโงยูริงสายบุรีบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตเผยทันทีเข้าร่วมประชุมจัดงานเมาลิดกลางรอจนเสร็จบุกเข้ายิงผู้ใหญ่บ้านขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหาสาเหตุปมขัดแย้งส่วนตัวและความไม่สงบในพื้นที่ก็รวม2คดีไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะรองจ่อสารวัตรแจ๊ก็ปิดอีก1คดีค่ะเป็นคดีผู้ต้องหาโสมหญิงนะคะและระหว่างการจับกุมนั้นก็สามารถช่วยหญิงสาววัย18ปีซึ่งเป็นเหยื่อรายใหม่ได้ด้วยสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะไปจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้านะคะจับกุม2แห่งด้วยกันก็สามารถจับผู้ต้องหาได้5คนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีนายป๋ออายุ19ปีคนนี้มีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะโสมหญิงประวัติโชคโชนค่ะเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายครั้งทั้งที่อายุยังน้อยพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์แล้วก็ข่มขืนนะคะทั้งนี้นะคะในระหว่างการจับกุมเนี่ยตัวในป๋อเนี่ยเขากำลังอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งวัย18ปีพอหญิงสาวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแหละค่ะก็เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าเธอนั้นเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางโซเชียลได้1วันทีนี้ตัวในป๋อเนี่ยก็เลยนัดเธอมาที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งนี้แหละซึ่งเธอก็มาแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็ถูกในป๋อพยายามให้ดื่มน้ำอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองรู้สึกมึนเมานะคะก็ทำให้ตัวเองไม่สามารถอยู่ในสถานะที่จะตอบโต้อะไรได้แต่ตัวในป๋อเนี่ยไม่ยอมให้เธอกลับบ้านเธอพยายามร้องขอว่าจะกลับบ้านนะคะพอเจ้าหน้าที่มาเธอก็รู้สึกดีใจบอกว่ากลัวมากเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาหญิงสาวรายนี้นะคะกลับบ้านสำหรับตัวในป๋อเนี่ยตำรวจบอกว่าสารวัตรแจ้บอกว่าไม่ยากเลยไม่ง่ายเลยที่จะจับกุมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพอหลังก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปเรื่อยไม่ยอมกลับเข้าบ้านนะคะแต่ว่าไปคุ้นกับรอยสักลายเสือที่แขนซ้ายค่ะเนื่องจากว่าเขามีรูปพรรณสันฐานตรงนี้พอตำรวจเข้าไปที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งนี้นะคะไปเห็นแขนของในป๋อมีรอยสักก็จำได้ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นบุคคลตามหมายจับเนี่ยแหละค่ะก็เลยนำมาซึ่งการจับกุมนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะก็มีภาพการจับกุมตัวในป๋อนะคะส่วนพาดหัวข่าวหื่นมอมน้ำท่อมหัวโจกโสมหญิงโดนตะครุบตัวคาร้านช่วยเหยื่อทัน1คนมีคดีอื้อตั้งแต่เล็กชุดรองจ่อสารวัตรแจ๊ะนำกำลังสอปสบชนบุกรวบป๋อสักลายเสือขายใหญ่แก๊งน้ำกระท่อมน้ำยาแก้ไอหัวโจกทีมโสมหญิงลวงเหยื่อสาววัย18มอมน้ำกระท่อมแล้วลากไปเรียงคิวพร้อมพวก3คนอันเป็นการโสมหญิงขณะจับกุมกำลังล่อเหยื่อสาววัย18มอมน้ำกระท่อมเช่นกันแต่ตำรวจช่วยไว้ได้ก่อนสารภาพไม่สะทกสะท้านทำไปเพราะแค่สนุกตรวจสอบประวัติโชคเชิญตั้งแต่เป็นเยาวชนมีทั้งคดีอาวุธปืนร่วมลักทรัพย์และพยายามฆ่านอกจากนี้ในโทรศัพท์ยังมีข้อมูลนะคะมีการขอซื้อปืนแล้วก็ระเบิดด้วยค่ะ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมากันที่อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือกรณีของวัดป่านะคะที่จังหวัดขอนแก่นวัดป่าอดุลยารามค่ะหลังจากที่ก็มีประเด็นกันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้โอนชื่อกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอย่างเป็นทางการนะคะแม้ว่าตัวนายเฮียงพิมพ์ศรีได้ถวายให้กับวัดไปตั้งแต่ปี33ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ติดตามกันแล้วก็ลุกลามมาจนถึงกรณีที่มีคนค่ะมาพบกับเจ้าอาวาสนะคะเป็นผู้ชายค่ะไม่ทราบชื่อถึงขนาดนั่งตุกๆเข้ามาในวัดมาเรียกหาเจ้าอาวาสที่ประตูกุฏิค่ะอ้างว่าเป็นนักข่าวมาทำข่าวแต่เจ้าอาวาสไม่เปิดประตูให้เพราะกลัวค่ะว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี62ตำรวจก็มาช่วยเอาไว้ทันนะคะมีการหารือกับทางคณะกรรมการวัดแล้วว่าต่อไปนี้คงจะต้องมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะวัดป่าภาวาชายปริศนาโผล่ขอพบตำรวจคุ้มกันเข้มมหามีชี้ที่ดินทายาทไร้สิทธิ์พระครูอดุลยสารนิเทศผวาชายปริศนาอ้างตัวเป็นนักข่าวโผล่บุกกุฏิหวั่นประสงค์ร้ายเตือนป้าดาใจเย็นๆรักษาอารมณ์รักษาคำพูดกลัวหายใจไม่ทันยันไม่ฟ้องกลับทายาทนายเฮียงแม้วัดคณะสงฆ์โดนฟ้องคดียาวเป็นหางว่าวมหามียกคำพิพากษากฎกระทรวงย้ำชัดการอุทิศที่ดินถวายวัดป่าอดุลยารามเกิดขึ้นตั้งแต่ปี33ส่วนวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลปี2541ชี้ชื่อเจ้าของเดิมยังอยู่ในโฉนดเป็นเพียงขั้นตอนทางทะเบียนไม่ทำให้ที่ดินกลับเป็นกองมรดกแม้มีมูลค่ามหาศาลลั่นควรยึดเจตจำนงของผู้บริจาคค่ะ
0: หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมี2ประเด็นเกี่ยวกับคดีปืนนะคะซึ่งในภาพนะคะมีภาพนะคะเจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยค่ะเย้ยคำสั่งหนูภาพเหตุการณ์ตำรวจเจรจากับนายสิงห์วรรณพัฒน์กำนันตำบลสายคำโฮ่อำเภอเมืองพิจิตรหลังไม่พอใจนายกิติพงษ์หุ่มอาจผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเข้าห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเมียที่เป็นลูกบ้านอ้างเป็นเรื่องของผัวเมียก่อนโมโหขับกระบะไปชักปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะกลางฉุนผู้ใหญ่บ้านห้ามทะเลาะเมียชักปืนออกมาข่มขู่ก่อนยิงใส่บ้านไม่สนคำสั่งเข้มส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของปืนเหมือนกันนะคะพาดหัวหนุ่มสะพายปืนหนีตำรวจเข้าบ้านสะดุดลวดขึงไฟทำไว้กะดักเจ้าหน้าที่ดับเองลูกเจ็บหนุ่มใหญ่ประวัติร้ายพาลูกชายวัย4ขวบวิ่งหนีตำรวจพลาดสะดุดเส้นลวดที่ตัวเองปล่อยกระแสไฟไว้ดักเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลังขี่จักรยานยนต์สะพายปืนยาวเจอสายตรวจรีบบิดหนีนำรถไปจอดทิ้งหน้าบ้านแล้วหายตัวไปเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมแต่ไม่พบหลังตำรวจถอนกำลังน้องชายได้ยินเสียงหลานร้องลั่นนำไฟฉายไปส่องดูในปากกล้วยพบพี่ชายดับคาที่ส่วนหลานอาการปางตายสอบประวัติมีหมายจับคดีอาวุธปืนและตัดกำไร EM ออกจากคุกค่ะ
1: ส่วนเรื่องฟ้าฝนค่ะตอนนี้ก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนจะกระทบตั้งแต่18จนถึง21สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถ้าลมระลอกใหม่ฝนกระหน่ำเหนืออีสานอ่วมกำชับรับมือ18ถึง21สิงหาคมท่วมน้ำป่าซัดล้นตลิ่งเหนืออีสานระทมฝนถล่มหนักตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมเหตุร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่ากระหน่ำขณะที่นครพนมอ่วมกระแสน้ำทะลักจมไร่นากว่า 67,000 ไร่ครอบคลุม11อำเภอชี้แม่น้ำโขงหนุนแถมลำน้ำสาขาระบายช้าค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่ต่างประเทศมีค่ะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอร์เรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ประชาชนหลายพันคนวิ่งหนีตายด้วยความตื่นตระหนกนะคะมีอาคารพังถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะขย่าวอินโดเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดเร่งค้นหาผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากอาคารใหญ่หลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในจังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกหลังแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.7 นอกชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฟอร์เรสประเทศ ศอินโดนีเซียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะ
1: ค่ะก็ทำให้มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนมาถึงในพื้นที่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะในขณะที่มีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะเรือท่องเที่ยวล่มนะคะแล้วก็มีภาพอยู่ในข่าวสดค่ะเป็นภาพเรือหางยาวรักอันดามันทัวร์ล่มกลางทะเลที่จังหวัดกระบี่มีชาวอินเดียค่ะไปเที่ยวชมเกาะในอุทยานหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทั้ง12คนค่ะระทึก12ชีวิตเรือเที่ยวล่มคลื่นถาโถมซัดจมทะเลกระบี่ช่วยชาวอินโดนีเซียขออภัยค่ะช่วยชาวอินเดียระทึกกระบี่เรือหางยาวนำเที่ยวพลิกคว่ำล่มกลางทะเลแหลมบางห่างนาคนำกรุ๊ปทัวร์อินเดียออกจากอ่าวมุ่งหน้าไปยังเกาะห้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ประสบเหตุภัยเมื่อวานนี้นะคะแต่ระหว่างทางถูกคลื่นใหญ่ซัดจนเรืออับปางมีผู้โดยสาร12ชีวิตกระเด็นตกลงไปลอยกลางทะเลโชคดีเรือสปีดโบ๊ทขับผ่านมาช่วยขึ้นน้ำพากลับฝั่งได้ครบทุกคนค่ะ
0: ค่ะมีข่าวสารดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกเรื่องของธุรกิจนะคะทั้งเชิงลึกแล้วก็รอบด้านกับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรามายกระดับความเข้มข้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569นี้ค่ะซึ่งทางเรานะจะพาทุกๆคนเลยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนที่ยังมีเรื่องราวของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะโดยโทรไปที่0944803076 0944803034 0943966649สมัครด่วนเลยนะคะตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทเปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วค่ะคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพระธกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกข์บางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลูกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่

รรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณและเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ

คืออุดมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้

0: ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์ เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดด้วยเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่ำกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองอาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าพึ่งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ทั้งสามสถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้งสามสถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรวันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตตภาวนา
0: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
2: ชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่ายเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กกระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพเอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2อย่างไรก็ตามแม้ทั้ง2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้โดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องอย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทางนี้ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมายังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงตามเดิมส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินรถต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงสำหรับ M82 อนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลง4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการทั้งนี้ห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางอุตุเตือนไทยตอนบนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอ
2: คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: าเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร
3: ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นสุริยุปราคาที่คนคอยชมกันเยอะปรากฏการณ์เนี้ยก็คือมีพระอาทิตย์อยู่ด้านหนึ่งตรงกลางเป็นพระจันทร
4: ์
3: แล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นโลกอยู่ในระนาบเดียวกันก็เลยทำให้พระจันทร์เนี่ยไปบัง
4: บทบังดวงอาทิตย
3: ์ดวงอาทิตย์แล้วก็ครั้งเนี้ยบังได้เต็มดวงสำหรับผู้ที่จะได้ชมก็จะอยู่แถวๆฝั่งเหนือรัสเซียแล้วก็เกาะไอซ์แลนด์บ้างเกาะกรีนแลนด์บ้างประเทศสเปนประเทศโปรตุเกสเมืองหลวงของไอซ์แลนด์คือกรุงเรคยาวิกบ้างแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในเส้นที่จะมองเห็นเราก็เลยไม่เห็นเราได้แต่ได้ข่าวแล้วก็อยากจะมอง
4: ก็เห็นภาพข่าวนะที่เขาถ่ายกันออกมา
3: แล้วมีคนหนึ่งนะที่เขาไปเล่นเหมือนอะไรนะสไลเดอร์หรืออะไรแล้วเอา
4: สเก็ตบอร์ด
3: สเก็ตบอร์ดแล้วก็เอาพระอาทิตย
4: ์
3: ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอยู่ด้านหลังสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นไวรัลคือแพร่กระจายให้คนได้ชมกันไปทั่วโลกมากที่สุดรูปหนึ่งแหละนะคะอย่างไรก็ตามจะเกิดอีกคือเกิดบ่อยๆอะค่ะแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกเดือนนะคะครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดปีหน้าเดือนสิงหาเหมือนกันวันที่2เขาบอกว่าแนวคราดเต็มดวงจะเกิดพาดผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกยุโรปตอนใต้แอฟริกาเหนือตะวันออกกลางแล้วก็มหาสมุทรอินเดียประเทศสเปนก็โชคดีอีกแล้วนะคะโมร็อกโกแอลจีเรียตูนิเซียลิเบียอียิปต์ซูดานซาอุดิอาระเบียเยเมนโซมาเลียดินแดนบริติชอินเดียโอเชียนเทอริทอรีได้ชมกันประเทศไทยจะเห็นไหมคราวนี้มีโอกาสเห็นแต่ว่าไม่เห็นเต็มดวงจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนบางคนอยากดูจริงๆก็จะจดไว้ในปฏิทินก็ได้นะคะว่าท่านมีนัดกับสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่2สิงหาคม2570อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะ
4: ค่ะในบ้านเรานี่เขาบอกว่าราหูอมจันทร
3: ์ค่ะ
4: จำได้สมัยเด็กๆเนาะ
3: ต้องเคาะ
4: ต้องเคาะกะละมังเป้งเป้งเป้งไล่ราหูไปนะ
3: ใช่ใช่ดิฉันเคยไปเคาะที่ฝรั่งเศสเลยนะ
4: อ๋อเหรออ๋
3: อเพราะว่า
4: แล้วเขาไม่แปลกใจเหรอฮะสุริยุปราคาคุณมาเคาะกะละมังอะไรที่ฝรั่งเศส
3: มันช่วยไม่ได้พวกเราเป็นคนไทยนะคะเราก็เลยไปเคาะกันแล้วก็จดจำเพราะว่ามันเป็นการเคาะที่พิเศษคือเคาะที่ต่างประเทศทำไมถึงพูดเรื่องสุริยุปราคาความจริงต้องบอกว่าทำไมถึงจะเปิดเพลงต่อไปดีกว่าสุริยันจันทรานะคะก็เพราะสุริยุปราคานี่แหละก็เลยคิดว่ารายการเราเป็นรายการเพลง
4: ก็ฟังมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยแฟนรายการใช้ชื่อนี้ด้วยนะ
3: ว่า
4: สุริยันจันทรารู้สึกค่ะ
3: เจอไหม
4: มีเมื่อกี้แวบๆทักเข้ามานะคะ
3: ค่ะชื่อเพราะมากเลยเอาไว้เดี๋ยวเราเจอแล้วเราค่อย
4: นี่ฮะคุณสุริยันจันทรานะคะบอกว่าฟังทุกวันอาทิตย์เลย
3: เป็นผู้หญิง
4: ค่ะงั้นเราให้ฟัง
3: เมื่อกี้เห็นคุณต้าลงเรื่อง
4: คุณต้าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงใช่ไหมคะคุณต้าก็
3: พูดถึงครูสุรพลกับเพลง
4: นี่ครูสุรพลนี่แต่งเพลงรุกกรุงไว้อีกเพลงที่ค้นเจอเพลงรีดรัก
3: โอ้เดี๋ยว
4: ครูสุเทพเป็นคนร้อง
3: โอกาสเปิดให้ฟังนะคะขอบคุณคุณต้ามากเลยแล้วก็ตอนนี้เราไปฟังเพลงสุริยันจันทราก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับเนื้อเพลงนั้นก็เป็นบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเขาเรียกอะไรนะวิวาห์พระสมุทรซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่6นะคะเพลงสุริยันจันทราเดี๋ยวฉันดูนิดหนึ่งว่าผู้ที่อัญเชิญเนื้อเพลงมาใส่ทำนองนั้นก็คือคุณครูสุรพลแสงเอกค่ะคุณชรัมเทพชัยร้องนะคะความจริงเพลงนี้มันเกิดมาก่อนหน้านี้นานแล้วแต่ดิฉันหาปีไม่เจอรู้แต่ว่าเมื่อก่อนนั้นคุณปีชาบุญยเกียรติเป็นคนร้องไว้คราวนี้เราฟังสุริยันจันทราและต่อจากนั้นก็ไปฟังเพลงที่ขึ้นต้นด้วยการพูดถึงเวลาสิ้นแสงพระอาทิตย
4: ์
3: สิ้นแสงพระสุรีระวีผ่องชื่อเพลงกลิ่นรักโลมใจนะคะของคุณกิตติคุณเฉียนสงซึ่งเกิดเมื่อปี2505นะคะเพลงนี้ตอนนั้นคุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องไว้วันนี้เราก็มาฟังเวอร์ชั่นของคุณกุ้งกิตติคุณค่ะ

0: พี่ประเสริฐรอดขำนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เพิ่มเติมมาว่าคุณครูสุรพลมีคนตั้งฉายาท่านว่าเอลวิสเมืองไทยโอ้ขอบคุณสำหรับข้อมูลพี่ประเสริฐนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ของแฟนเพลงกลุ่มหนึ่งของคนข่าวเล่าเพลงวันก่อนที่ฉันเห็นแวบๆในไลน์ของกลุ่มความที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านแอคคอร์เดียนรู้สึกจะมีคนเชิญท่านไปร่วมวงดนตรีที่เป็นเพลงของสุนทราภรณ์นะคะก็อยากจะบอกท่านว่าไปเถอะค่ะ
2: เชียร
1: ์เป็นเครื่องดนตรีที่เพราะเนาะ
0: ใช่
1: ขี่เพลงนะฮะแอคคอร์เดียนยืดแล้วก็แบบจังคุมจังหวะสามารถทำให้เป็นเสียงเพลงได้เพราะดี
0: ใช่ค่ะสมัยเด็กเราก็ชอบทำท่าเรียนแบบนะ
2: เหมือนกับ
0: เล่นหีบเพลงตอนเป็นเด็กๆนะคะมาถึงเพลงช่วงต่อไปที่จะเปิดเราเปิดประเด็นเอาไว้ว่าจะเชิญคุณครูนนปิยาหรือว่าพี่หน่อยของดิฉัน
1: ที่เป็นนักแต่งเพลง
0: สุภาพสตรีนะคะแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงที่เคารพคุณครูเพลงรุ่นเก่ามากก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนท่านนั้นท่านนี้นะคะจนหลายๆท่านก็เสียชีวิตไปแหละเข้าใจว่าพี่หน่อยเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวทำนองเนี้ยเยอะที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราด้วย
1: ค่ะ
0: ใครมีคำถามก็เตรียมส่งคำถามกันเอาไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะพี่หน่อยจะมาวันที่
1: 30สิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเขาบอกว่าจะมาตั้งแต่เริ่มรายการเลย
0: ใช่ค่ะ
1: 7:30 น.จนสุดท้ายเลย 10:00 น.นะคะ
0: คือท่านแต่งเพลงเอาไว้เยอะเพลงเพราะๆทั้งนั้นแล้วก็ขณะปัจจุบันนี้นะคะก็ยังสอนร้องเพลงเรื่อยมานะคะเข้าใจว่าใครที่สนใจทางด้านของการร้องเพลงอมตะลูกกรุงให้ไพเราะยิ่งขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่หน่อยบอกว่าอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆท่านที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ยังมีความสุขกับการร้องเพลงอยู่เพลงดังๆของท่านเป็นเพลงอะไรบ้างนะคะก็มีหลายเพลงอย่างที่เคยบอกไปแล้วรักที่เลือกไม่ได้รักสำรองรักหมดใจแล้วก็อย่างเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปนี้นะคะแม่ยอดรักคุณวินัยพันธุรักษ์ลองฟังเนื้อหาสาระของเพลงนะคะเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะความเป็นผู้หญิงของพี่หน่อยด้วยเพลงเนี่ยมันนิ่มนวลมากเลยซาบซึ้งใจในคนรักว่าดีอย่างไรกับอีกเพลงหนึ่งคืออกพี่ยังคอยนะคะลองฟังดูจากคุณวินัยพันธุรักษ์ทั้งสองเพลงค่ะ

0: ไอเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: ขณะนี้เวลา9:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ซิการ์รัตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,000 ซองหรือประมาณ 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวน 7,900,000 บาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106 ล้านบาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐบาลเน้นย้ำให้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามเชิงรุกด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางลำเลียงและเป็นจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่แนะใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาจากการซื้อขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ใดบางกรณีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเป็นขั้นตอนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าปัญหาเป็นอย่างไรระบบจะเชื่อมโยงต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปคราวนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นเพียงการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมเป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้าง

0: ปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Aimpod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Amcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดม

ปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: คุณฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอิวสุภรัตน์นาคบุญนำและดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์ค่ะฟังบทเพลงเพราะๆนะคะตั้งแต่7:30 นเรื่อยมาตอนนี้9:00 นแล้วเปิดเพลงเรือนแพเสียงร้องของคุณชรินนันทนาครให้ฟังกัน
1: ค่ะ
0: บรรยากาศเย็นสบายนะคะบางคนบอกว่าแหมฟังด้วยจินตนาการเหมือนกับอยากจะไปนอนในเรือนแพเลยนะคะ
1: ค่ะสำหรับตัวเองไม่มีประสบการณ์กับเรือนแพนะคะคือบ้านเกิดที่อำเภอมโนรมเนี่ยติดแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: เคยเห็นเรือนแพเยอะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อตอนมารับราชการใหม่ๆที่นั่นก็ไปเช่าเรือนแพอยู่แล้วก็ตัวเองก็เคยแอบไปเล่นแถวเรือนแพแล้วก็ได้รู้มาว่าคุณผ่องศรีวรนุช
0: ค่ะ
1: เป็นคนมโนรมเหมือนกัน
0: อ๋อ
1: ท่านก็ชอบไปโดดน้ำตุ้มๆอยู่แถวเรือนแพด้วยค่ะ
0: ค่ะแม่ดิฉันเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับแพเหมือนกันนะคะไปล่องแพเที่ยวกันตอนนั้นจำได้ว่าเป็นเด็กเรียนสมัยมัธยมก็ไปกับคุณแม่ไปกับคณะทัวร์คลื่นวิทยุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีดีเจดังสมัยนั้นเนี่ยไปด้วย
1: สนุกไหม
0: ก็สนุกชิวๆล่องมาเรื่อยๆใช่ไหมคะปรากฏว่าฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็ลมแรงคราวนี้สิคะน้ำก็กระเพื่อมนะคะแล้วก็ล้นทะลักเข้ามาที่แพแตกค่ะคือแพเนี่ยเขาไปต่อกันใช่ไหมคะหลายๆแพเนี่ยแล้วแพมันขาดกันเนี่ยแล้วก็ต้องรีบใส่ชูชีพแล้วก็ต้องเอ้ยแบบว่าย้ายแพจากแพนึงไปอีกแพนึงเพื่อที่จะขึ้นฝั่งก็เป็นความตื่นเต้นนะในยุคนั้นเหมือนก
1: ัน แถมอีกหน่อยได้ไหมขออนุญาตเล่าดิฉันเคยทำรายการชื่อหนึ่งในเมืองไทยเป็นรายการท่องเที่ยวก็จะต้องมีช่างกล้องไปด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อยู่ในแพช่างกล้องก็เตรียมถ่ายนะคะไอเราก็อยู่ด้วยมันไปล่องแก่งอะค่ะแพล่มเหมือนกันกล้องเขาราคาตัวต้องหลายตังค์อะค
0: ่ะ
1: โอ้เกือบตายเลยคือเราเช่าเขานะคะคราวนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าต้องให้ช่างกล้องและดิฉันด้วยเนี่ยตีรถเข้ากรุงเทพเอากล้องมาซ่อมว่าตื่นเต้นร้าวใจ
0: เป็นเรื่องเลยนะคะถ้ากล้องตกน้ำหรือว่าโดนน้ำเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ่ะนี่ก็หลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเพลงเรือนแพเนี่ยก็เป็นเพลงที่โด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องเรือนแพนะคะที่เสด็จองค์ชายใหญ่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนซึ่งท่านเป็นเจ้าของบริษัทอัศวินภาพยนตร์ขณะนั้นกำลังจะสร้างหนังเรื่องเรือนแพนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะมีเพลงนี้นะคะแล้วก็ทำให้โอกาสไปเรียกว่าเพลงเนี่ยดังก่อนที่หนังจะฉายอีก
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่ก่อน
0: ค่ะ
1: อ๋อจะเปิดเพลงหรือยังคะถ้าจะเปิด
0: พ
1: ี่เพลง
0: เสริมได
1: ้ดิฉันจะเสริมว่าวันนี้จะต้องขออนุญาตให้ฟังคุณอิ๋วคนเดียวไปตลอดจนจบรายการต่อจากนี้เพราะว่าจะขอตัวไปหาหมอก่อนนะคะ
0: อ๋อพี่ติวมีนัดคุณหมอนะคะต้องรีบไปได้เลยค่ะแม่แหวนเดี๋ยวดำเนินรายการต่อนะคะ
1: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรามาฟังเพลงที่เกี่ยวกับสายน้ำแม่น้ำกันต่อดีกว่าไหนๆก็เปิดเรือนแพมาแล้วนะคะไปที่แม่น้ำสายสำคัญอีกสายนึงนะคะทางภาคตะวันตกของประเทศไทยก็คือแม่กลองแม่กลองนี่ก็เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่แควน้อยไหลมารวมกันที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะความยาวประมาณ132 กิโลเมตรนะคะแม่กลองเนี่ยคือชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะแล้วก็เราจะนำคุณฟังไปฟังเพลงแม่กลองนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและจากนั้นฟังบทเพลงสายชนแห่งชีวิตโดยคุณชาญเย็นแขกันค่ะ

ค่ะเพลงสายชนแห่งชีวิตนี่ก็เป็นเพลงที่แต่งคำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะซึ่งท่านเป็นคีตกวีเอกของไทยค่ะเสียงร้องของคุณชาญเย็นแขนะคะบทเพลงนี้เนื้อเพลงก็สะท้อนเรื่องราวของชีวิตของคนเรานะคะแล้วก็มีเรื่องของธรรมะนะคะแฝงด้วยก็ฟังแล้วก็เข้าใจถึงชีวิตได้มากขึ้นนะคะรายการคนข่าวเล่าเพลงเราก็คัดสรรเลือกเพลงเพราะเพลงที่มีความหมายนะคะในอดีตมาให้ได้รับฟังกันบทเพลงที่จะเปิดให้ฟัง2เพลงต่อไปนี้ก็เป็นบทเพลงที่รำลึกถึงคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะราชาเพลงลูกทุ่งที่ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคมวันนี้เมื่อปี2511นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่แฟนๆรายการท่านหนึ่งนะชื่อคุณสุรพลเหมือนกับชื่อครูสุรพลนี่แหละค่ะขอมา3เพลงนะจัดให้2เพลงตามเวลาที่มีอยู่ตอนนี้แล้วกันนะคะหัวใจผมว่างและน้ำตาจ่าโทค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอ

0: ิน545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: WS แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
4: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
3: คุณมันผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
5: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

ค่ะรักปักใจนะคะคุณลินจงบุญนากรินนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องโดยสุนทรียานะเวียงการแล้วก็ทำนองเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานกาญจนพรินทร์นะคะบันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี2510นะคะเพลงรักปักใจเนี่ยครูสมานก็ดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมสำเนียงจีนนะคะที่ชื่อว่าจีนใจยอค่ะซึ่งใช้ร้องในเพลงตับเรื่องสามก๊กนะคะตอนคงเบ้งลวงซูมาอี้การขับร้องเพลงไทยสำเนียงจีนเนี่ยก็เป็นแนวของคุณลินจงนะคะที่ทำให้เธอรับสมญานามว่าคิริบูนสาวเสียงเสน่ห์แล้วก็ไขมุกกลิ้งบนจานหยกนะคะเพลงนี้ก็โด่งดังมากเลยทีเดียวก็เชื่อว่าหลายๆคนร้องตามได้แล้วก็มีนักร้องหลายท่านนะคะที่นำเพลงนี้มาร้องในภายหลังนะคะเพลงรักปักใจนี่ก็ทำให้คุณลินจงได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนักร้องหญิงรองชนะเลิศจากงานแผ่นเสียงทองคำปี2514นะคะก็เป็นบทเพลงที่เรานำมาเปิดให้ฟังกันนะคะเพื่อให้หายคิดถึงนะคะเพลงรักเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะที่แต่งเอาไว้ก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอย่ามารักฉันเลยนะคะทำไมถึงอย่ามารักฉันเลยนะคะบทเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังกันแต่งโดยคุณวินัยรุ่งอนันต์แล้วก็ขับร้องครั้งแรกโดยคุณดาวใจไพจิตรนะคะแล้วก็ถูกนำมาคัฟเวอร์ใหม่ในละครพิษรักรอยอดีตโดยคุณลิเดียนะคะอันนี้ก็เป็นเพลงที่หลายเพลงที่เพราะๆในอดีตเนี่ยก็จะมีการนำมาร้องใหม่ในเวอร์ชั่นต่อๆมาแต่ว่าให้ฟังต้นฉบับนะคะของคุณดาวใจไพจิตรอย่ามารักเฉลยและต่อด้วยเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่แต่งเอาไว้สำหรับให้ผู้ชายไทยนะคะจีบสาวที่มีเชื้อสายจีนนะคะในบทเพลงมุ่ยจ๋าขับร้องโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะ

บุ้ยจ๋านะคะก็เพลงฟังน่ารักน่ารักนะคะมีใครเคยร้องเพลงนี้จีบสาวบ้างไหมคะบุ้ยจ๋านี่ก็แต่งทั้งคำร้องและทำนองโดยครูสุรพลโทนวนิกนะคะเสียงร้องของคุณนริศอารีนั่นเองบันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ปี2502ก็เป็นเพลงที่ครูน้อยนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มไทยทั้งหลายเนี่ยเอาเพลงนี้ไปร้องจีบสาวไทยเชื้อสายจีนกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะคะพอพูดถึงคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากเลยนะคะและช่วงนี้ก็อยากจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะที่กำลังฉายอยู่ในเมืองไทยตอนนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในประเทศจีนก็คือหนังเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าหรือว่า Dear You นะคะ Dear ที่แปลว่าที่รักนี่แหละมีใครไปดูบ้างแล้วนะคะบางคนก็ไปดูก็บอกว่าโอ้เหมือนชีวิตอากงอาม่าเลยนะคะดิฉันเองก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันค่ะเดี๋ยวว่าจะชวนคุณแม่ไปดูเหมือนกันแล้วก็หนังเรื่องนี้เขาพูดภาษาไต้จิ๋วกันนะคะถ้าใครฟังไต้จิ๋วออกก็จะดูได้อย่างเข้าใจนะคะก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อตามหาอากงนะที่ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานแต่ว่าในการเดินทางมาครั้งเนี้ยเขาก็ไปพบจดหมายเก่าแก่ที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้นะคะแล้วผู้ชายที่เขียนจดหมายเนี่ยก็เป็นจดหมายรักถึงอาม่านะคะก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสก็ลองไปรับชมกันละกันนะคะก็อาจจะถูกใจสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่บรรพบุรุษเนี่ยเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาอยู่มาอาศัยแล้วก็มาทำหากินที่เมืองไทยแล้วก็ส่งเงินกลับไปยังประเทศจีนนะคะมาถึงช่วงนี้ไหนๆก็เปิดเพลงมุ่ยจ๋าแล้วมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะจีบสาวเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นจีบสาวไว้ผมเปียนะคะคือเพลงเปียจ๋าก็แต่งคำร้องและทำนองโดยครูสุรพลโทนวนิกเช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณนริศอารีนะคะเพลงนี้ครูน้อยแต่งไว้ในปี2499ช่วงที่ท่านเป็นทหารเกณฑ์อยู่นะคะชีวิตครูน้อยช่วงนั้นก็ค่อนข้างโลดโผนนะคะวันหนึ่งเนี่ยครูน้อยวิ่งหนีสารวัตรทหารเข้ามาหลบในบ้านพักนายทหารที่อยู่แถวหลังคุกที่ครูน้อยได้อยู่แถวๆนั้นนะคะก็ไปเจอกับเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักถักเปียอายุประมาณ 3-4 ขวบนะก็เลยเกิดความประทับใจแล้วก็ภาพของเด็กผู้หญิงถักเปียก็เป็นแรงบันดาลใจครูน้อยเนี่ยแต่งเพลงเปียจ๋าในคุกทหารนั่นเองนะคะพอมีโอกาสออกมาจากห้องขังในครูน้อยก็หนีทหารอีกนะคะแล้วก็เอาเพลงนี้ไปให้คุณนริศอารีร้องบันทึกเสียงพอบันทึกเสียงเสร็จครูน้อยก็ไปมอบตัวเข้าห้องขังใหม่นะคะไม่ให้เสียประเพณีของคนหนีทหารโอ้ก็เป็นชีวิตที่โลดโผนมากในครั้งหนึ่งนะคะก็เลยได้มาซึ่งเพลงเปียจ๋าปรากฏว่าเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมเปียที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูน้อยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณยุวดีธัญญสิริหรือว่าเจยุนะคะที่เป็นนักข่าวอาวุโสสายทำเนียบรัฐบาลเป็นภรรยาของพลเอกสิริชัยธัญญสิริอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนั่นเองนะคะซึ่งเจยุท่านก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะเพลงเปียจ๋าเนี่ยก็เรียกว่าดังมากเลยในปี2500แล้วก็ส่งผลให้เกิดแฟชั่นไว้ผมเปียในหมู่สาววัยรุ่นในยุคนั้นนี่ก็เป็นที่มาของเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะฟังเพลงเปียจ๋านะคะเสียงร้องของคุณนริศอารีและต่อด้วยเพลงที่มีจังหวะคึกคักขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่งท้ายเพลงเพ็ญโสภาขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเพลงทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงหนังเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าที่คุณต้าก็คอมเมนต์มาเลยนะคะบอกไปดูมาแล้วดีมากผมฟังแต่จิ๋วรู้เรื่องโอ้จริงแหละคะนะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ฟังแต่จิ๋วรู้เรื่องดูเสียงสรุปหลายคำฟังไม่ออกอ้อบางครั้งก็ฟังไม่ออกนะคะแต่ว่าเขามีซับไตเติ้ลให้นะเป็นภาษาไทยนะไม่ต้องห่วงแล้วก็มีหลายๆท่านก็ทักมานะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้ทักกลับหลายๆคนนะคะคุณต้ายังบอกอีกว่าเพลงรักปักใจที่เปิดไปที่คุณลินจงร้องไว้ต้นฉบับจริงๆเนี่ยนะเป็นของคุณป้านันทาปิตานิลภลินนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าที่มาโด่งดังก็เป็นเสียงร้องของคุณลินจงนะคะ
คุณวันนี้คุณวาสนานะคะคุณอ้อยคุณแก้วหลายๆท่านเลยนะที่ทักมาคุณสุริยันจันทราก็ยังอยู่กับเรานะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ลากันด้วย2บทเพลงนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมทาง Facebook แล้วไม่เห็นพี่ติ๋วกิติภาพี่ติ๋วขอตัวออกไปก่อนเพราะว่ามีนัดหมอนะคะจะต้องออกไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการคนข่าวเล่าเพลงเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้ดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคุณนำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาแล้วมา

0: แต่แรกครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา10 นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกราดยิงที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐเกิดเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บ5คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ในเวลาต่อมาว่าหลังเกิดเหตุมีการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่แล้วแต่ได้ยกเลิกในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:28 น.โดยพบมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ5คนอยู่บริเวณภายนอกหอพักนักศึกษาสำนักข่าว ABC News อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ด้วยกันหลายคนประชาชนในบุรีรัมย์ต่อแถวยาวเพื่อยืนยันตัวตนบัตรคนจนแม้รัฐบาลปลดล็อกถือครองรถเก่าปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเพื่อให้เริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคม2569ล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แต่ละธนาคารต้องต่อคิวกันแถวยาวเหยียดมีชาวบ้านในตำบลหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมารถออกมาจากหมู่บ้านได้กัน6คนเลือกเอาเวลาธนาคารหยุดทำการเพื่อมาสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวหรือสร้างภาระให้กับพนักงานธนาคารแต่ปรากฏว่ากล้องตู้ ATM ไม่สแกนใบหน้าแม้พยายามอยู่นานกว่า1ชั่วโมงสแกนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการและมอบหมายให้นายชนาทิพย์โคกมณีและนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบว่าเป็นของเสียอันตรายและได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าของที่ดินและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาให้ปากคำสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบมี2แนวทางคือการฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายและการนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจุดแรกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วส่วนจุดที่2 อยู่ในเขตสปก.ปราจีนบุรีจะเรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงทางนี้นายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในวันที่18สิงหาคมเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Quad Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Quad Radio Network อสมท.ชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยมสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมท.ชุมพร

ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอสมทที่รักทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมท90.75ชุมพรและก็อสมท104.75หลังสวนนะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับครูมนตรีวันนิยมนะครับดีเจตอนแก่นะมามอบสารพันบันเทิงนะครับสารพันวันอาทิตย์บันเทิงมอบให้กับพี่น้องที่ฟังวิทยุนะแล้วก็ดูทางเพจของอสมทอยู่นะครับแล้วก็รายการนี้ก็เป็นการสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์นะสารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อคนทุกวัยนะครับในคลื่นอสมทนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเศษๆนะครับจนถึง 11.00 นนะครับก็รวมเวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับมอบความสุขและก็ข่าวสารสารพันบันเทิงนะครับเผื่อท่านใดมีข้อมูลฝากมาทางนี้ก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ข่าวสารต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเผื่อว่ามีร้านค้าหรือห้างหุ้นส่วนหรือธุรกิจใดนะครับประสงค์จะร่วมกิจกรรมกับครูมนตรีก็ยินดีที่จะรับบริการนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับสมัยก่อนนั้นโอ้โหนะก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวนี้ไม่สูงแล้วนะเราแฟร์ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถสื่อสารได้หลายช่องทางส่วนคลื่นวิทยุนี่ก็ยังมีหลายกลุ่มหลายอาชีพนะครับที่ยังฟังอยู่นะครับผมเข้าไปสัมผัสพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในรถยนต์เดี๋ยวนี้ก็นอกจากจะฟัง YouTube เราก็ฟังวิทยุนี่แหละนะครับเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเราขับรถไปตรงไหนมีรายการอุบัติเหตุตรงไหนรถติดเราจะเลี่ยงอย่างไรนะครับสื่อทางอสมทหรือสื่อทางวิทยุนี่ก็ช่วยท่านได้ทันทีเลยนะครับสามารถแจ้งข่าวได้นะครับเพียงแต่ว่า

เรื่องนั้นๆเนี่ยเข้าสู่ทีมงานของผู้สื่อข่าวหรือทีมงานของนักจัดรายการวิทยุอย่างไรบ้างแค่นั้นเองนะครับรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนี้ต้องขอขอบคุณนะปุ๋ยตราภูตะวันนะครับโดยทีมงานของด็อกเตอร์บุญชิตทองอัฏฐานะครับที่เป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็รับรางวัลหลายรางวัลนะทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเรานะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับท่านที่ต้องการจะใช้ปุ๋ยนะครับหรือใช้วัสดุทางด้านการเกษตรนะครับที่เป็นตัวช่วยในการสร้างผลผลิตของท่านเนี่ยขอให้ติดต่อปรึกษากับบริษัทอินโนฟาร์มนะครับที่ดูแลปุ๋ยตราภูตะวันนะครับดำเนินการโดยดร.บุญชิตทองหัตถานะครับถ้าท่านสนใจที่จะติดต่อเข้าไปก็0929478997นะครับท่านก็จะสามารถให้ข้อมูลให้ในความคิดช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ผมจับไว้เป็นประเด็นในเรื่องของการสารพันข่าวนะครับสารพันข้อมูลที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเอกผู้ทำรายการหนึ่งก็คือบริษัทอัมเมอรี่ชีสกรุ๊ปนะครับผู้ที่สร้างนวัตกรรมดูแลสุขภาพนะระดับนาโนเทคโนโลยีนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเทโลริสและนีโอริสนะครับเทโลริสนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เน้นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนนีโอริสนี่จะเน้นไปทางผู้หญิงหรือทางสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อพิเศษในเรื่องของการดูแลร่างกายที่ไม่เหมือนกับผู้ชายนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านสนใจตรงนี้ก็สามารถที่จะมาคุยกับดีเจมนตรีวันนี้ยอมได้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นเครือข่ายอยู่นะครับเราสามารถที่จะทำให้สุขภาพเราดีจริงๆนะฮะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0943313685นะครับท่านต้องการให้สุขภาพของท่านดีต้องเชิญที่อเมริกรุ๊ปนะครับอเมริชิตกรุ๊ปนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าดีเจก็ใช้มาร่วม 3-4 เดือนนะครับก็ถ้าหากว่าดูทางไลฟ์สดทางเฟซก็คงจะเห็นนะครับมีคนสงสัยพอสมควรนะครับว่าไปทำอะไรมาไปเมคอัพไปทำหน้ามาหรือเปล่า นะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่มาค้นพบกันตอนที่สูงอายุนี่แหละหลังจากเกษียณราชการเนี่ยครับนี่ก็คือผู้ที่ออกทำรายการตอนนี้มีอยู่2รายนะฮะก็ถ้าท่านใดนะนักธุรกิจท่านใดหรือห้างร้านใดที่จะประสงค์จะออกมาออกรายการก็ยินดีนะครับราคาย่อมเยานะฮะก็เข้าสู่ภารกิจที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของโลกเลยนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมติดตามข่าวทางสื่อมาทุกช่องทางตอนนี้ปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องของอากาศร้อนนะครับท่านคงจะทราบนะท่านที่นั่งอยู่ในห้องแอร์นะครับเหมือนน้องเบิร์ดนี่นั่งในห้องแอร์นี่ไม่กระทบนะครับแต่ถ้าลองออกไปอยู่ข้างนอกบรรยากาศทั่วไปเนี่ยแป๊บเดียวนะเหงื่อโชกตัวเหนียวแล้วนี่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมก็จะมีให้ฟังเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของในประเทศไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเรื่องของอากาศเรื่องของฝนฟ้าอากาศและรวมไปถึงเรื่องของข่าวทางด้านกีฬาซึ่งปกติผมมันเป็นคอกีฬาอยู่แล้วนะครับวอลเลย์บอลฟุตบอลถ้าดึกดื่นแค่ไหนก็นั่งทางตานะครับดูไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางโทรศัพท์ผมก็จะฟังทุกๆรายการติดตามทุกกรณีการแข่งขันกีฬานะครับเพราะเราเป็นหัวใจเป็นนักกีฬาแล้วก็อาจจะมาถึงเรื่องของ

น้องฮารุนโซโล่สักนิดหนึ่งตอนปลายนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดต่างๆผมอยากแจ้งความเพลงที่2ก่อนนะครับนะชื่อเพลงน้ำพระทัยในหลวงขอเชิญรับฟังครับ

จบไปนะครับน้ำพระทัยในหลวงร้องโดยครูแอลยอรักสลักใจนะครับเพลงนี้ในคาราโอเกะตัวหนังสือไม่มีนะมีแต่เฉพาะใน YouTube นะครับเพราะว่าใน YouTube นี่หลายเพลงนะครับที่เขาดึงขึ้นมาเป็นเพลงไม่ดังนะครับแต่ว่ามีสาระและมีความหมายต่อพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพลงนี้แต่งไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ท่านพระองค์ยังไม่เสด็จสวรรคตเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละเวลาทำดนตรีหรือทำคาราโอเกะหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรงนั้นนะครับผมบังเอิญไปเปิดเจอนะครับแล้วก็เอามาฝึกร้องเวลาที่อยู่ที่บ้านเวลาว่างๆนะร้องเพลงคาราโอเกะก็เอาเพลงนี้มาร้องเป็นเพลงต้นๆ นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆและมีความหมายนะครับท่านต้องสืบค้นแล้วก็ค้นหานะกลับเข้ามาดูในสิ่งที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมในตอนนี้

ถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยนะซุปเปอร์เอลนิโญนะครับตรงตัวนี้ท่านต้องทำงอเข้าใจนะแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งอะไรเขาได้เลยนะเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแค่นั้นเองนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับขณะนี้เปิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะสภาวะต่างๆของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะมันตึงเครียดนะตึงใช้คำว่าตึงเครียดเพราะอุณหภูมินะรอบตัวเรานี่จะสูงขึ้นนะครับผมได้มีโอกาสได้ฟังคุณกรุณาบัวคำศรีนะครับได้ไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาขยายผลให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังได้เตรียมความพร้อมนะครับยังไงเสียเราต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับสิ่งที่เราอยากจะขวาก็คือการเตรียมตัวนะครับการติดตามข่าวการศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จจริงพวกนี้รับรองไม่มีแฟกนิวนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนกับข้อมูลข่าวสารทางหน้าเฟซหรือบางประเด็นนะครับเราจะเจอแฟกนิวซึ่งเป็นข้อมูลเท็จซึ่งเราอยากจะเชื่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าข้อมูลที่ออกมาอย่างนี้เราถือว่าเชื่อถือได้นะครับเพราะมีนักวิชาการรองรับมีการวิเคราะห์มีการนำเสนอแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะครับประเด็นต่างๆตรงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้ถ้าท่านติดตามข่าวนะครับประเทศฝรั่งเศสตอนนี้อุณหภูมิสูงมากนะครับแล้วก็เกิดไฟป่านะไฟป่านี้เกิดจากทั้งมนุษย์เป็นคนจุดแล้วก็เกิดขึ้นจากการไฟเสียดสีไฟสถิตเกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับแค่อุณหภูมิสูงแล้วมันก็เกิดเป็นประกายนะครับอันนี้เกิดขึ้นถ้าท่านติดตามข่าวในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีประชาชนเนี่ยฮิสโตรกตายเป็นพันๆคนเลยนะเพราะอะไรเพราะอากาศสูงนะครับแล้วเราไม่ได้มีการอยู่ภายใต้สิ่งรอบตัวเราเนี่ยในที่อุณหภูมิไม่สูงไม่มีตัวช่วยนั่นแหละนะครับประเทศออสเตรเลียนี่เขาเป็นประเทศที่มีทะเลทรายเยอะนะครับประเทศฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับไปทางยุโรปด้วยยิ่งชัดเจนนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องของตอนนี้เป็นโดมกระจกห่อหุ้มโลกเนี่ย2ชั้น ขออภัยนะครับสองชั้นนะครับชั้นแรกนี่ก็เรียกเป็นชั้นเรือนกระจกนะพอชั้นที่สองในเรือนกระจกมันมีชั้นของเมฆดำนะเมฆดำที่มันเกิดจากการสะสมของสิ่งแวดล้อมที่เราปล่อยออกไปจากโรงงานอุตสาหกรรมหรืออากาศเสียนี่แหละมันไปรวมตัวแล้วกลายเป็นก้อนเมฆสีดำนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอฝนกรดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราจะเจอแบบนี้ที่เมื่อมันมีการครอบ2ชั้นปั๊บมันจะมีก้อนเมฆนะผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่มีความรู้สึกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับครอบกระจกก้อยอีกชั้นหนึ่งเลยนะมันติดเหมือนติดฝ้าเลยนะมันเหมือนกระจกรถยนต์แล้วติดฟิล์มหนามากๆเลยนะครับและตัวนี้มันมีผลทางด้านสุขภาพอย่างแรงนะอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทอย่างเต็มที่พอวันไหนที่เมฆไม่มีปั๊บแสงแดดก็ส่องเข้ามาสู่พื้นโลกตรงๆเต็มๆนะทำให้อุณหภูมิของโลกมันเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ซุปเปอร์เอลนีโญปัญหาตรงนี้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราล่ะมันมาเกี่ยวข้องตรงที่เราเป็นชาวเกษตรกรนะครับตรงๆเลยนะครับน้ำจะน้อยปีนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าน้ำจะน้อยกว่าปกติ20-30% นะฮะอย่าเห็นว่าฝนตกนะเมื่อตะกี้ที่ผมมาอสมทนี่ฝนตกแต่หลังสวนไม่ตกนะฝนตกเป็นยอมยอมนะครับเป็นสำนวนที่เราเห็นว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นเองนะก็คือตรงนี้ตกตรงนู้นไม่ตกแต่ในภาวะที่ฝนตกอากาศก็ร้อนนะครับไม่ได้เย็นเหมือนสมัยก่อนนะเพราะโลกเราเนี่ยอุณหภูมิสูงนะครับพออุณหภูมิสูงสิ่งที่อยู่ใต้โลกก็มีการเคลื่อนไหวนะที่เราเรียกว่าแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะ
ช่วงซูเปอร์อานิโญเนี่ยที่เวเนซุเอลาที่โค

ลัมเบียนะครับมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างรุนแรงมีการสูญเสียชีวิตมากมายแล้วก็แผ่นดินไหวรอบนี้รอบ 2-3 วันนี้นะครับมันเกี่ยวโยงเป็นทั่วโลกเลยนะครับไหวที่เวเนซุเอลาไหวที่โคลัมเบียนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมาไหวที่ญี่ปุ่นนะครับมาไหวที่ไต้หวันและมาไหวที่อินโดนีเซียบ้านเรานะใกล้บ้านเรานะครับและทางด้านตะวันออกของอินโดนีเซียด้วยนะ 7.7 ริกเตอร์เมื่อวานนะครับก็พี่น้องชาวอินโดนีเซียก็มีความตระหนกตกใจมีการเตือนภัยเรื่องของสึนามินะครับเพราะว่าน้ำในทะเลนี่แห้งขอดมากแล้วก็หลังจากนั้นก็แผ่นดินไหวนะครับนี่ก็คือเกิดขึ้นมาที่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งอยู่ในแนวหมู่เกาะนะแถบติมอร์แถบไอ้นั้นนะครับนะในกลุ่มเกาะเล็กเกาะน้อยในประเทศอินโดนีเซียนะครับโอกาสที่จะเกิดสึนามิในทะเลจีนใต้นี่มีสูงนะครับนะมันไม่ได้ไม่ใช่ในจุดที่เกิดที่สุมาตราเหมือนปีที่ผ่านครั้งที่ผ่านมาที่กระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงนะนั้นแต่นี่แหละให้เรารับรู้รับทราบว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะวงแหวนไฟเนี่ยวงแหวนไฟที่อยู่ใต้แผ่นโลกเนี่ยมันเปลี่ยนจุดด้วยนะเปลี่ยนจุดด้วยนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นบ้านเราเมืองไทยนะครับที่เตือนอยู่1ริกเตอร์2ริกเตอร์ก็คือเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนนะทางกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ทางนู้นนะครับมันจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มันไม่เยอะไม่มากแล้วก็ที่เกิดที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ทำให้ตึกสตง.ที่กำลังก่อสร้างพังเสียหายยับเยินเนี่ยตรงนั้นก็คือครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุมพรระนองนี่ก็มีรอยเลื่อนอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือรอยเลื่อนระนองนะครับอยู่ในแนวกระบุรีนะครับที่ขึ้นมาจากทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ลึกขึ้นมาตามแนวรอยแยกของแผ่นดินระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าตรงนั้นนะครับแล้วก็อีรอยเลื่อนคลองมะรุยคลองมะรุยนี่กินพื้นที่หลายจังหวัดนะครับมาตั้งแต่จังหวัดกระบี่พังงานะสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตอนปลายของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับก็คืออำเภอละแมอำเภอพะโต๊ะตรงนี้มีส่วนนะครับแล้วก็ถ้าท่านสังเกตนะครับแนวน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างระนองและชุมพรเนี่ยก็อยู่ในแนวของคลองมะรุยนะครับที่บ่อน้ำร้อนไม่ว่าจะเป็นพรังหรือว่าที่ตามทางขึ้นหาดส้มแป้นและบ่อน้ำร้อนที่ขบลูมันเป็นแนวนะครับเป็นแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะครับแล้วก็เปลือกโลกค่อนข้างจะบางที่เกิดน้ำพุร้อนตรงนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายนะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรจะระมัดระวังนะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการเตือนนะครับบางคนนะเด็กคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรับทราบรับรู้สักเท่าไหร่ในเรื่องประเด็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหาว่าคนรุ่นเก่านี่เขาจะรู้นะครับถ้าปลาอานนท์พลิกตัวเมื่อไหร่เนี่ยเกิดเพศภัยธรรมชาตินู้นแหละนะเราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองกันอย่างยิ่งยวดนะคนในสมัยก่อนเนี่ยถามว่าบ้านเราทำไมเป็นบ้านยกสูงนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีน้ำท่วมนะครับเป็นบ้านยกสูงใต้ถุนโล่งนะครับแต่บ้านสมัยนี้บ้านยุคนี้นะครับเป็นบ้านติดพื้นบ้านชั้นเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมานี่อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับทีนี้มานั่งรอการแก้ปัญหาหรือการช่วยเหลือจากภาครัฐภาคสังคมบางครั้งเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน 100% นะครับเราก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองนะครับมาถึงช่วงนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดที่จะบอกว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรต้อนรับอย่างไรสำหรับในภาคเกษตรนะครับและภาคครัวเรือนนะก็อยากใจฟังเพลงก่อนสักหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงชื่อว่าเพลงยิ่งโต

โอยิ่งสวยนะครับแต่เป็นแนวของการทำเพลงของระบบ AI ขอเชิญรับฟังนะครับอย่างน้อยก็เปรียบเทียบกับเพลงที่เขาทำสมัยก่อนขอเชิญฟังครับ

ครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเป็นเพลงจริงๆเพลงนี้ของรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วก็เทคโนโลยีระบบ AI ก็มาทำดนตรีใหม่แล้วก็มิกเสียงร้องเข้าไปใหม่นะครับเราจะเจอว่าหลายคำที่เป็นภาษาไทยใน AI เนี่ยฟังแล้วมันไม่เป็นภาษาธรรมชาตินะครับไม่เหมือนกับการร้องสดจากนักร้องตัวเป็นๆนะท่านก็ต้องแยกแยะออกว่านี่คือเทคโนโลยีนะไม่ใช่ว่าไปพอ AI ทำเพลงแล้วเราจะไม่ฟังเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ AI มีข้อดีเรื่องของการทำดนตรี

นะดนตรีค่อนข้างนุ่มนะครับอาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ดนตรีนุ่มมีการใช้ดนตรีสังเคราะห์ที่มีคุณภาพนะครับคุณภาพมากกว่าดนตรีสมัยก่อนนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องของภาษานั่นแหละนะครับมีคนโพสต์แล้วก็มีคนออกสื่ออยู่หลายท่านนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสาธารณะหรือว่าที่เป็นไม่สาธารณะก็จะคุยกันนะครับบังเอิญว่าผมอยู่ในกลุ่มของสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะด้วยนะครับเลยก็จะมีข้อมูลเข้ามาบ่อยๆเรื่องของการทำดนตรีด้วย AI นะครับฉะนั้นเราก็ต้องแยกนะครับเราในฐานะผู้ฟังทั่วๆไปอย่างเนี้ยนะเราต้องแยกว่าตรงจุดไหนดีเราก็เอาเข้ามาใช้ตรงไหนที่ไม่ดีเราก็อลุ่มอล่วยหรือว่าไม่ต้องถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะครับก็นั่นก็เรื่องของเสียงเพลงแล้วเมื่อกี้ก็มีพี่ที่แหลมทรายนะโทรมาขอเพลงใจร้ายของฝนธนสุนทรนะครับเดี๋ยวเตรียมเปิดช่วงต่อไปให้นะครับแต่ก็จะมาคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้คุยค้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจะต้อนรับหรือเตรียมตัวอย่างไรให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ของบ้านเรานี้คือเรื่องของเกษตรกรนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ใช้น้ำจากธรรมชาติใช้น้ำจากประปาหรือน้ำตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราต้องอยู่ให้ได้นะครับเราจะไม่มาต้องเสียออกเสียใจหรือว่าโวยวายโน่นนี่นั่นว่าคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยเราต้องช่วย ขออภัยนะครับถูกคนมาเราต้องช่วยตัวเองเป็นหลักนะการช่วยตัวเองถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเราต้องรู้ว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเราใช้พืชชนิดไหนนะครับนี่เรื่องของภาคเกษตรนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราใช้น้ำเท่าไหร่ที่เราเคยเตรียมบ่อไว้ที่เราขุดบาดาลไว้นะขุดกันทุกสวนอย่างเนี้ยน้ำบาดาลมันก็ไหลไม่ทันมาให้เราไม่ทันเราต้องมีการเตรียมการอย่างดีนะครับเราต้องเตรียมการเผื่อไว้ 30% ก่อนหน้านี้ผมเคยออกอากาศหรือเคยออกสื่อคุยกันทางเฟซทางไลน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เป็นเกษตรกรเนี่ยครับผมบอกว่าเอา 20% แต่ผมว่าน่าจะต้อง 30% โดยเฉพาะปี2569ถึง2170เนี่ย70นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเอลนิโยซุปเปอร์เอลนิโยเมื่อไหร่นะครับน้ำมันก็จะน้อยโลกมันจะร้อนกว่าปกตินะครับแล้วก็นอกจากปัญหาที่คนปัญหาเรื่องการเกษตรก็มีนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชเราต้องใช้น้ำทั้งนั้นนะครับนี่แค่เป็นภาคทั่วไปภาคที่เราทำแบบชุมพรระนองสุราษฎร์นะครับแต่ถ้าต่างหากว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอีกล่ะน้ำตรงนี้จะถูกแบ่งไปใช้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีใช้น้ำเท่าไรเราก็ปีนี้เราก็เตรียมการไว้นะครับเราเข้าไปดูทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับก็มีโครงการพระดำริดูแลบริหารจัดการน้ำหลายโครงการนะครับท่านต้องคิดและเข้าใจว่านั่นคือต้นแบบนะครับทีนี้เราก็ต้องมาแอพพลายเรามาดัดแปลงว่าพื้นที่ของเรานี้มีสภาพแบบไหนแล้วเราก็ทำให้ได้นะครับมีหลายท่านนะครับไม่เข้าใจคำว่าธนาคารน้ำใต้ดินนะครับหลายคนไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าท่านเข้าใจแล้วท่านเตรียมไว้ป้องกันไว้หรือท่านทดสอบทำรับรองว่าท่านสามารถอยู่ตรงนี้ได้ขออภัยนะครับพอดีติดฝนมาเมื่อเช้านะครับน้ำภาคเกษตรเนี่ยจะลดลง 30% ปีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ต้องมีก็คือ1การรักษาต้นไม้ให้มีอยู่นะเราต้องรักษาต้นไม้ให้มีอยู่นะครับอย่าไปโค่นอย่าไปโน่นนี่นั่นนะครับเราต้องปลูกต้นไม้เพิ่มตรงนี้เพื่อเราต้องการดึงความเย็นนะครับอย่าใหแสงแดดส่งตรงมาเลี้ยงร่างกายของเราหรือพื้นดินหรือ

พืชของเราจนเกินไปนะครับถ้าเราปลูกพืชปั๊บเนี่ยจะทำให้อากาศเย็นลงทันทีเลยนะครับเราต้องตรวจสอบน้ำประจำปีนะครับว่าเราใช้น้ำเท่าไหร่นะครับเราต้องเตรียมการให้น้ำในปีหน้านี่อย่างไรนะครับเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับคนที่มีกำลังคนที่มีความร่ำรวยนะครับทำสวนที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าใส่ปุ๋ยก็ดีหรือมาทางด้านเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของผลผลิตก็ดีหรือการดูแลราต้นไม้ก็ดีเนี่ยเราทำดีหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลเรื่องระบบน้ำด้วยนะครับปริมาณน้ำในครัวเรือนก็สำคัญอุปโภคบริโภคเรารู้ไหมว่าเราใช้เท่าไหร่ถ้าเรารู้ใช้เท่าไหร่รับรองว่าถ้าเราเตรียมการไว้ปีหน้าอย่างสมบูรณ์เนี่ยผมเชื่อว่านั่นคือการแก้ปัญหาให้นะครับแต่อย่างไรเสียเราก็ขอว่าเราอย่าไปตัดต้นไม้อย่าไปนู่นนี่นั่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยนะครับช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ทำให้ต้นไม้มีเขียวนะครับเราก็เก็บได้เฉพาะพรุนนิ่งได้เฉพาะต้นกิ่งต่ำตามกิ่งที่มันมีปัญหาเรื่องของรถราน่าจอดรถไม่ได้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องว่ากันนะครับสมัยก่อนนะคุณพ่อผมนี่เวลาที่อากาศร้อนเดือน4เดือน5นี่ท่านทำยังไงรู้ไหมแกจะมีผ้าขาวม้า1ผืนชุบน้ำเปียกแล้วพาดอยู่บนหลังเหมือนวัวชนเลยนะครับท่านทำอย่างนั้นเพราะว่าการรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้มันไม่ให้พีคมากเกินไปนะแล้วก็มักจะมีที่พักผ่อนที่นั่งเล่นที่พูดคุยนะครับที่ใต้ต้นไม้อย่างเรามีปลูกมังคุดเนี่ยใต้มังคุดเนี่ยจะให้อากาศดีมากให้สิ่งแวดล้อมดีมากเราก็ที่จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเราเน้นลดหย่อนไปนะครับแล้วก็อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นะครับผมเชื่อว่าเราอยู่ได้กับธรรมชาติลักษณะนี้ทีนี้มาถึงเสียงเพลงนะครับเมื่อกี้พี่ขอมาก็ขอเชิญรับฟังต่อเลยนะครับนะคนใจร้ายของฝนธนสุนทรนะครับ

ครับก็จบไปนะครับคนใจร้ายของฝนธนสุนทรหลายคนก็ต้องเรียกพี่ฝนแล้วแหละเพราะว่าฝนธนสุนทรเนี่ยอายุเยอะนะน้องๆสุนารีราชสีมานะครับอันนี้ตอนนี้คุณสุนารีราชสีมาก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลเข้าใจว่าอย่างนั้นนั่นนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็ทางการแพทย์ก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับปุ๋ยตราภูตะวันบริษัทอินโนฟาร์มนะครับโดยท่านดร.บุญชิตทองอัฐานะที่ดูแลผลิตปุ๋ยขึ้นมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับท่านที่ต้องการสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่ดร.บุญชิตนะครับ0929478997นะครับท่านก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นข้อเสียไม่มีข้อเสียกับสภาพการของดินนะครับปุ๋ยนี่ถ้าหากว่าเราเลือกใช้โดยไม่ที่ไม่คำนึงนะครับดูแต่การเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างเดียวบางครั้งก็ไม่ถูกนะครับเราต้องดูว่ามันมีผลเสียต่อดินด้วยหรือเปล่าเพราะในปุ๋ยมันจะมีถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะมีฟิลเลอร์อยู่ค่อนข้างสูงนะเราจะเอาดินเมืองหินเมืองการนะครับหินดินดานนะครับของเมืองการมาถมในสวนบ้านเรานะครับท่านลองคิดดูว่าท่านทำการเกษตรแบบไหนนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าพอใส่ปุ๋ยในนาเนี่ยนาจะเป็นหินดินดานนั่นเองเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะนะใส่ปุ๋ยเคมีเยอะปัญหาก็จะเกิดแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์มันทำให้ต้นไม้เรามีความยั่งยืนนะครับแต่อาจจะควบคุมในเรื่องของผลผลิตได้ไม่ดีเหมือนกับปุ๋ยเคมีเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้เราต้องแยกแยะออกจังหวะไหนเราใช้ปุ๋ยเคมีจังหวะไหนที่เราใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์เราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็คนทำสวนยุคนี้ต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูล นะครับนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยแล้วก็อมารีชีสกรุ๊ปนี่ก็อีกตัวหนึ่งเมื่อเราให้ปุ๋ยต้นไม้เราก็ต้องให้ปุ๋ยกับตัวเราเองด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะให้ท่านมีสุขภาพดีนะครับก็ติดต่อมานะครับติดต่อโดยตรงกับผมนี่แหละนะครับเพราะผมเป็นตัวแทนอยู่นะในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพนะครับทำให้สุขภาพดีนะเป็นนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีนะครับเราใช้ในร่างกายนะครับจะเห็นผลค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่นั่นแหละหลายคนก็คุยไปปั๊บเนี่ยบางคนไม่เคยใช้มันก็ไม่กล้าเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ลองเราไม่ตัดสินใจเราก็ต้องอมโรคหรือทำอยู่แบบสุขภาพแย่แย่ๆอย่างนั้นตลอดไปแต่ถ้าเราตัดสินใจเลยนะครับเราจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับตอนนี้เหลือเวลาก็เหลือไม่มากนะครับก็ให้ข่าวนิดหนึ่งนะครับข่าวเมื่อคืนฟุตบอลอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะครับไทยชนะสิงคโปร์ 3-1 นะครับยิงโดย อดิศักดิ์ปุ๋ยพี่ใหม่นะครับแล้วก็

อีกคนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้ไม่ได้จดไว้นะครับก็ชนะ 3-1 ส่วนวันนี้ก็ติดตามดูระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะ2 ทุ่มนะครับทางทีวีนะครับแล้วที่เป็นแค่นัดแรกนะครับเราจะมี2 นัดนะไปกลับนะผลัดกันเป็นเจ้าบ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรอบชิงนะครับเป็นฟุตบอลประจำท้องถิ่นของอาเซียนของเรานะครับแล้วก็ข่าวเรื่องของฮารุนนะครับฮารุนโซโล่ท่านก็คงจะติดตามเพราะว่าเขาเป็นนักสื่อที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นนักสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเรียกว่าเดินทางทั่วโลกด้วยเงินด้วยตัวเองนะเบกเป้เป็นเอกลักษณ์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นคนสู้คนเป็นคนสู้ชีวิตนะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองติดตามเด็กคนนี้แล้วก็ดูผลงานเด็กคนนี้เราสามารถสืบค้นได้ตอนนี้อยู่ใน YouTube นะครับของฮารุนโซโล่นะครับเหลือดูเวลาตอนนี้เหลือเวลานิดเดียวนะครับอยากให้ฟังเพลงอีก1 เพลงนะครับตามคำขอขอเชิญรับฟังนะครับจะจบหรือไม่จบผมขออนุญาตอำลาท่านผู้ฟังตรงนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกความคืบหน้าอาการพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้สภาพร่างกายดีขึ้นและกลับมาจำวัดได้แล้วเช้านี้มีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินหากมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดให้มาบริจาคที่วัดเพราะวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรัยคอมมานโดรวบหนุ่มบัญชีม้าสวมรอยเป็นลูกสาวทักแชทเฟซบุ๊กหลอกแม่โอนเงินค่าสินค้าพบเส้นเงินเชื่อมโยงเหยื่อทั่วประเทศกว่า900รายตำรวจคอมมานโดจับกุมนายสนั่นอายุ28ปีชาวจังหวัดสตูลบัญชีม้าตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัยโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์เฟซบุ๊กสวมรอยเป็นลูกสาวก่อนทักแชทหาแม่อ้างว่าต้องการชำระค่าสินค้าและขอให้โอนเงินให้พร้อมส่ง QR code สำหรับโอนเงินมาให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวจริงผู้เสียหายจึงสแกน QR code โอนเงินไปจำนวน 4,699 บาทแต่หลังจากโอนเงินเสร็จได้โทรศัพท์ไปถามลูกสาวตัวจริงกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทักมาขอให้โอนเงินแต่อย่างใดจึงรู้ตัวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกจึงรีบติดต่อธนาคารขออายัดเงินและเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพซึ่งมีชื่อนายสนั่นเป็นเจ้าของบัญชีโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อมีเงินโอนเข้ามาจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็วทุกรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการทำธุรกรรมมากกว่า900ครั้งและมีความเชื่อมโยงกับคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์ในหลายพื้นที่รวมกันกว่า900รายการสอบสวนนายสนั่นให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าช่วงปลายปี2568ขณะทำงานอยู่ที่จังหวัดสตูลได้มีเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้ด้วยความไว้ใจและความเกรงใจเพื่อนจึงยินยอมเปิดให้ไปแม้จะกังวลว่าจะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกระทั่งเพื่อนเริ่มเว้นระยะห่างและติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาถูกตำรวจจับกุมในที่สุดจึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าไว้ใจคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องมารับโทษทางกฎหมายคือตัวเองแผ่นดินไหวอินโดนีเซียเสียชีวิตเพิ่มเป็น47คน ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ลึก15กิโลเมตรและเกิด aftershock อีกหลาย10ครั้งนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็น47คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บ50คนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่ามีประชาชนตัดสินใจอพยพด้วยตนเองอย่างน้อย 2,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่และเมืองอีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะเดียวกันหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ได้ประมาณ12ชั่วโมงได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 บนเกาะสุมาตราซึ่งอยู่ห่างออกมาหลายพันกิโลเมตรแต่ไม่มีการเตือนภัยสึนามิหรือมีผู้บาดเจ็บ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนัก

0: ข่าวไทย
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล

0: ถไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถทั่วสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวน

0: หวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์0775446211บริหารงานโดย

0: ยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493 ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมป่ะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์0775445

0: 0818-4621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4

0: ำรินำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้เวลาเพียง14นาทีเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียฟื้นฟู J4 ในรอบ3ปีเดินหน้าทลายอุปสรรคระบบชำระเงินปลุกการค้าดันมูลค่าเศรษฐกิจจัดต่อปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดญาติผู้เสียหายจากเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68รายจ่ายช่วยแล้วกว่า11ล้านบาททั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาครับครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือว่าหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจคอมบอโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยวันนั้นครับหมู่แดนทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยหรือว่ากาดของร้านในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่างก็คือบริเวณโถงร้านฝั่งประตูทางออกที่สองทางครอบครัวได้ถือธูปนะครับแล้วก็นำข้าวมันไก่ต้มพร้อมน้ำอัดลมนมเปรี้ยวซึ่งถือว่าเป็นเมนูโปรดของหมู่แดนแล้วก็นำน้องปื๊ดนะครับแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าน้องแมวเป็นคนที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่น้องปิ๊ดนะครับตะกุยรูปหมู่แดนยิ่งความสร้างความสลดให้กับครอบครัวแต่อีกแล้วก็ตามครับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันที่เกิดเหตุหมู่แดนไปทำงานเป็นกาดแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยระหว่างการรักษาตัวครับหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่ว่าอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายก็รักษาไปด้วยดีครับแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาครับส่งผลให้ร่างกายเสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวแล้วก็มีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตครับเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวหมู่แดนอย่างมากเพราะว่าได้รับราชการคนเดียวในบ้านก่อนเข้ารับตำแหน่งตำรวจคอมมานโดเพราะชื่นชอบการทำภารกิจพิเศษแล้วก็ชอบความท้าทายจนมีความคิดอยากจะไปสมัครเป็นหน่วยซีลแต่ว่าภรรยาขอไว้เพราะเป็นห่วงครับสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างไปทำพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในตำบลละมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแล้วก็จะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมัดฉิมเขตในวันที่23สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39จากเหตุการณ์นี้ครับ
0: ค่ะทางนี้ทางสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายแล้วก็จำเลยคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดณวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตรงนี้นะคะตามรายงานที่มีการเก็บรวบรวมความเสียหายรวมทั้งสิ้นนะคะ107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ68รายจำนวนนี้มีผู้เข้ายื่นขอรับการช่วยเหลือ84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้จ่ายไปรวม43รายแล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 11,891,967 บาทกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองผู้เสียชีวิตรายที่39

กองทุนหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไว้แล้วตั้งแต่20กรกฎาคม2569ขณะที่เจ้าตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทค่ะ

0: เข้าประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาอย่างเต็มกำลังครับจนนำหัวใจมาจากกองบิน604ดอนเมืองถึงเป้าหมายโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จทันเวลาก็ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นครับความสำเร็จในภารกิจส่งต่อชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานงานยังมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงความร่วมมืออันดีจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ช่วยหลบทางให้รถนำขบวนส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมตรวจพื้นที่ลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีค่ะแต่ว่าหลังจากตรวจสอบพบเป็นดินที่เป็นดินอันตรายนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการมอบหมายนายชนาทิพย์โคกมณีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างกำชับเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากห่วงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบเป็นของเสียอันตรายได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตำรวจสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบมี2แนวทางฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกำจัดนะคะจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้นะคะการพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบแล้วค่ะพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมหรือสปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันหากตรวจสอบพบมีส่วนร่วมในการกระทําผิดตรงนี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายของสปก.ก่อนหน้านี้จากการติดตามในพื้นที่วัดป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างพบการนำขยะของเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยเอามาทิ้งโดยกรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยดังกล่าวเป็นวัสดุเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบล่าสุดหรือไม่แต่ทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบการทิ้งกากอุตสาหกรรมซ้ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่อำเภอเกบิลบุรีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงกากอันตรายจากอุตสาหกรรมและโทษตามกฎหมายขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลค่ะหากพบการลักลอบนำกากของเสียมาทิ้งในพื้นที่ก็ให้แจ้งนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรียังสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบปัญหาอีกก็คือที่คลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างค่ะมีรายงานปัญหาน้ำเสียน้ำมีสีดำกลิ่นเหม็นทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำกำนันตำบลวังท่าช้างรายงานไปแล้วนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการสำรวจแนวคลองพบว่ามีต้นทางมาจากตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะในวันอังคารที่18สิงหาคมนายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่7และควบคุมมลพิษที่7สระบุรีค่ะเพื่อจะนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็ดำเนินการค่ะเป็นไปตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณ

0: เสียศักดิ์ครับพอใจผลการเยือนรัสเซียครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: โยเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียครับฟื้นประชุม JC ในรอบ3ปีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าเป็นการขยายผลหลังจากผู้นำสองประเทศครับพบและก็หารือกันแล้วก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีช่องว่างที่จะเพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการค้าเพราะหากดูศักยภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศมูลค่าการค้าระหว่างกันยังน้อยครับก็คือ 1.7 พันล้านควรได้มากกว่านั้นขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนะฮะศิษย์ศักดิ์บอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องครั้งเก่าแล้วก็เรื่องใหม่คือการขยายสินค้าทางเกษตรของไทยและรัสเซียซึ่งมีการพูดถึงตัวเลข500ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันกับรัสเซียครับที่ต้องเร่งส่งเนื้อและก็หมูให้ไทยแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องของการตรวจสอบโรงงานมาครั้งนี้กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันและก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าไปตรวจสอบโรงงานของกันและกันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคนายศรีศักดิ์บอกว่ารัสเซียเป็นประเทศอันดับต้นๆในการส่งออกน้ำมันแก๊สแล้วก็ปุ๋ยแต่ว่ามีปัญหากรณียูเครนทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรแต่ว่าต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคำว่าคว่ำบาตรครับครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้างมีสินค้าหลายรายการที่ไม่ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการชำระเงินซึ่งมีวิธีการหลายประเทศใช้กันอยู่ฝ่ายรัสเซียได้อธิบายการจ่ายเงินซึ่งเราต้องมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ถูกต้องแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไประหว่างธนาคารกลางแบงก์ชาติของทั้งสองประเทศซึ่งน่าจะมีวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ถูกต้องซึ่งหากลบอุปสรรคเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้นนายเสศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมารัสเซียดูระบบรางที่พัฒนาอย่างน่าสนใจใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าซึ่งมีราคาถูกกว่าระบบของยุโรปเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเพราะว่าการพัฒนาระบบรางมีความจำเป็นในประเทศไทยที่ไม่ได้พัฒนายกระดับมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งตนเคยพูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีที่มีแผนเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือร่วมความร่วมมือทางไซเบอร์และก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าได้เดินหน้าผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียที่เชื่อมโยงจำนวนประชากรร่วมกัน180ล้านคนและก็มี GDP 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้จะต้องเร่งทำข้อตกลงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือว่าระดับภูมิภาคต่อไปครับ
2: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องนะคะล่าสุดยึดของกลางมากกว่า2ล้านมวนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายการเพิ่มความเข้มงวดการสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่พบมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายตรงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการ

0: ขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำรานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลด้านการข่าวการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่14จังหวัดใต้ค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์ตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสัมภาษามิตรนะคะกว่า 1,017,000 ซองหรือประมาณ 2,200,000 กว่ามวนคิดเป็นภาษีสัมภาษามิตร 7,095,000 กว่าบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านกว่าบาทนะคะในข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าโดยไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกล่องกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
1: แม้รัฐบาลปลดล็อกการถือครองรถเก่าปรับเกรนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่แต่ละธนาคารก็พบเห็นการต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าหลังจากรัฐบาลยอมถอยปรับเกณฑ์บัตรคนจนปลดล็อกการถือครองรถยนต์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ตัดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้ม็อบพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนจนซึ่งมีการมาจองคิวเพื่อทำการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มชาวบ้าน6คนในพื้นที่อำเภอปะโคนชัยได้เหมารถออกมาจากหมู่บ้านด้วยกันและก็เลือกเอาเวลาที่ธนาคารหยุดทำการเพื่อต้องการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวนานแต่พบปัญหาก็คือกล้องตู้ ATM ไม่ตอบสนองกับการสแกนใบหน้าครับชาวบ้านพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อสแกนใบหน้าแต่ไม่ผ่านพยายามหาอุปกรณ์เสริมเช่นเก้าอี้มาปีนขึ้นไปเพราะคิดว่าใบหน้าไม่ถึงกล้องแต่ก็ยังไม่ผ่านคาดว่าน่าจะมีเงาสะท้อนครับทางนี้ชาวบ้านใช้เวลาพยายามนานกว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถสแกนหน้าได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ซึ่งก็อยากจะสะท้อนปัญหาให้เห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านและก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการยืนยันตัวตนให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

โฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายอนุทินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ปัญหาภัยออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วรัฐบาลยังมุ่งให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองเมื่อเกิดปัญหาจะได้เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะปัจจุบันภัยปัญหาโลกออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกให้โอนเงินหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลเว็บไซต์เพจบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งระบบหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดคำถามค่ะว่าเวลาเจอปัญหาแบบนี้แจ้งที่ไหนดีหลายหน่วยงานเหลือเกินนะคะบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรตรงนี้จำเป็นจะต้องส่งเรื่องให้หลายช่องทางล่าสุดค่ะทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลประชาชนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะคะว่าเรื่องที่ตนประสบ

0: บรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดปัจจุบันค่ะมียอดดาวน์โหลดสะสมบนแอปนะคะทางรัฐ49ล้านกว่าคนแล้วในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานรวมไว้เป็นระบบเดียวแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะคะเป็นจุดเชื่อมในให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้ง่ายเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนนะคะมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วทางรัฐเนี่ยเขาก็จะช่วยจัดการปัญหาประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันระบบเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับแจ้งรัฐก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บปลอมการเรียนแบบแอบอ้างบนโลกออนไลน์เฟซบุ๊กปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อของออนไลน์หรือเว็บไซต์เพจผิดกฎหมายปัญหาแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทางนี้กาทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันก็มีการรองรับติดตามเรื่องแล้วก็รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนแจ้งออนไลน์ไว้และในระยะต่อไปก็จะรองรับการแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับคือ M6 บางปะอินปากช่องโดยเฉพาะวันหยุดดีเดย์21สิงหาคมนี้แล้วก็สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมครับย้ำเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนเดินทางด้วยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและก็ช่วยบรรเทาจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ครั้งนี้ครับ2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่ามีวันเวลาขึ้นจุดขึ้นจุดลงและก็มีประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางครับสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา 12:00 นจนถึงวันอาทิตย์ 24:00 นครับต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ 2,170 อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวที่5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหิงกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและก็ด่านปากช่องแต่อย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากทม.ช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัฐและมิตรภาพเพื่อเข้าด่านมวกเหล็กแทนครับส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 10:00 นเป็นต้นไปแล้วก็เปิดทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกค่ะความคืบหน้าอาการอาพาธของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้ร่างกายดีขึ้นกลับมาจำวัดได้แล้วมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอุ่นเงินค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับบริจาคค่าโอนที่ดินหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดก็ให้มาบริจาคที่วัดเพราะว่าวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายค่ะ
1: ตำรวจวัดรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกลาดยิงบริเวณมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเมื่อเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนครับตำรวจระบุผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ19ปีไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดย

0: พบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อ16นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของเชสเตอร์ฟิลด์โดยถูกตั้ง8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุนะครับว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุโดยกำลังสืบสวนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุครับเหตุการณ์ยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:30 นาทีของวันเสาร์บริเวณด้านนอกหอพักนักศึกษาใกล้กับอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนหลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัยสั่งล็อกดาวน์ทันทีจนเวลา 8:20 นาทีหลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจลาดตระเวนแล้วก็ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวชั่วคราวโดยกำหนดให้นักศึกษาครับต้องกลับเข้าหอพักภายใน 23:00 นและบุคคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่ภายใน 21:00 นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดสัปดาห์ปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยบอกระบุว่าการเรียนการสอนสำหรับภาคฤดูร้อนใบไม้ร่วงนะฮะยังคงกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ17สิงหาคมครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการ่าทางตะวันออกเช้ามืดวันเสาร์ล่าสุดยอดล่าสุดสำหรับการที่มีผู้เสียชีวิต47รายค่ะทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหว 7.7 ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังมีตามมาอีกหลายสิบครั้งในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะคะทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปยอดตอนนี้เพิ่มเป็น47รายบาดเจ็บมากกว่า50คนปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งช่วยผู้ประสบภัยยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอาคารบ้านเรือนมีรายงานเกือบ160หลังโรงเรียนสถานพยาบาลอาคารสาธารณะหลายแห่งได้รับความเสียหายหนักแล้วก็มีรายงานสะพานเทียบเรืออาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือลอเรนซ์ชายเมืองเมาเมเร่เกิดพังถล่มลงมาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติล่าช้าจากปัญหาดินถล่มปิดกั้นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ภูเขามีรายงานประชาชนอย่างน้อย 2,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่แล้วก็นาเกเคียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองนาเกเคียวเนื่องจากดินถล่มปิดเส้นทางทำให้ระบบสื่อสารขัดข้องรัฐบาลอินโดนีเซียทุ่มถุงยังชีพกว่า275ตันเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะช่วงแรกหลังเกิดภัยพิบัติหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนสึนามิหลังระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้ยกเลิกการประกาศเตือนในอีก3ชั่วโมงต่อมาแต่เจ้าหน้าที่ยังคงประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกลับเข้าไปในอาคารเนื่องจากมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลายสิบครั้งค่ะ
0: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวังเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อ

0: ใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับ
1: คุณสบายดีนะ
0: สบายดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสบายดีไหมในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ตกเยอะทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้ค่ะหรือว่าส่งมาทาง LINE ก็ได้นะคะทาง LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ถามปัญหาด้านการเกษตรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแล้วอาจารย์บ้วนสบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: ถึงคำว่าสบายดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบางทีคนรักชอบพอกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราก็จะส่งลายส่งดอกไม้วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรเงี้ยผมไม่มีกับเขาหรอกผมมีแต่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจกับรูปโค้งพำนับอ
0: ๋อ คืออาจารย์ไม่ได้โหลดไว้หรือว่าแบบเหมือนว่าเออไม่อยากให้ลกเครื่องโหลดแค่สองตัวนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ไม่ค่อยมีกับเขาหรอก
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยมีกับเขาแล้วก็ส่วนมากส่งข่าวคราวกันก็คือว่าถ้าท่านยังส่งไลน์มาหาผมเนี่ยก็แปลว่าโอ้ท่านสบายดี
0: ใช่ค่ะหลายคน
1: ผมก็ส่งไลน์กลับไปหาท่านว่าผมยังมีชีวิตอยู
0: ่ค่ะ
1: นะแต่ว่าชีวิตตั้งแต่75มาแล้วเนี่ยมันก็หาความแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ที่แน่นอนนะที่ผมค้นพบนะครับคุณขวัญคนที่อายุ70กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่นอนเนี่ยท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตนะ
0: มีสัญญาณอะไรอย่างไรคะอาจารย
1: ์ก็เมื่อ2วันที่แล้วนี่ก็พยายามจะลุ้นเพลงวอลเลย์บอลอายุ17ปี

0: ค่ะ
1: ก็เลยลองไม่นอนอีกสักคืนสิ
0: โอ้โหอาจารย์ต่อเนื่องมากี่คืนแล้ว
1: ก็เดี๋ยวมันแข่งมาไหนอะก
0: ็
1: ดูตั้งแต่ตีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ไปจนกระทั่งถึงจบประมาณสักตีห้ากว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ลุกขึ้นแล้วป๊อกเลย
0: ค่ะ
1: นะร่างกายแย่เลยครับ
0: เมื่อวาน
1: แย่ท
0: ั้
1: งวัน
0: ค่ะ
1: ก็เลยนอนชดเชยเพราะฉะนั้นถ้าไม่นอนไปแน่ๆเพราะฉะนั้นนอนก็ไว้ว่างก็นอนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมลองไปทำงานในสวนในอะไรต่ออะไร
0: ค่ะ
1: ก็ได้งานเยอะนะแต่ทุกจุดที่ทำงานของผมเนี่ยผมจะต้องมีเก้าอี้แบบชายหาดอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาไว้เอนหลังรู้สึกเหนื่อยเมื่อไร
0: พัก
1: เอนหลัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขเพราะเป็นสัปดาห์วันแม
0: ่ค่ะ
1: เมื่อวันที่12ลูกไม่ครบลูกก็เลยนัดกันเมื่อวานนะเย็นวันเสาร
0: ์ค่ะ
1: ไปรับประทานอาหารธรรมดารับประทานอาหารผมก็จะเป็นคนจัดแจงเหมือนว่าลูกก็ยังเด็กๆคิดอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: แต่วันลูกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะเลี้ยงแม่เขาเขาก็มีของขวัญมาให้แม่แล้วก็มีบรรยากาศอะไรต่ออะไรเยอะแย
0: ะ
1: ทีนี้คุณขวัญผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องนี้นะวันจันทร์ที่10ผมพูดเรื่องต้นไม้มีพ่อแม่ไหมนะนี่ของวันจันทร์ที่10วันที่11ผมพูดเรื่องดูแลแม่น้ำ12ผมพูดเรื่องกำเนิดกุมารและกิจกรรมวันแม่13ผมพูดเรื่องมะลิปลูกยังไงให้งามน
0: ะ
1: และวันศุกร์ที่14ผมตอบปัญหาเรื่องปลูกอะไรให้ได้เงินเร็ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ต่อเลย20นาทีถ้าเกิดท่านสนใจท่านก็ไปฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องมะลิก่อนจะไปมะลิคุณขวัญผมขอแสดงความห่วงใยอยู่เรื่องหนึ่ง
0: เรื่องอะไรคะ
1: แผ่นดินไหว
0: อ๋อที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วไม่ใช่ไหวจุดเดียวนะ
0: ต่อเนื่อง
1: แผ่นดินไหว3จุด
0: ค่ะ
1: บางจุด7กว่าบางจุด6กว่านะฮะแล้วก็ไฟป่าที่ในต่างประเทศก็ยังรุนแรงอยู่มากเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคือภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ขอย้ำเตือนแฟนรายการว่าเวลานี้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับภัยน้ำท่วมไหมเหมือนน้ำตกแม่สาที่เชียงใหม
0: ่โอ้โหอันนั้นฉับพลันมากอ่ะจ
1: ้
0: ะ
1: เห็นไหมปุ๊บปั๊บมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฤดูนี้ไปดูน้ำตกได้ห้ามลงเล่นน้ำตก
0: ค่ะ
1: นะห้ามลงเล่นน้ำตกทีนี้คุณขวัญสังเกตดูน้ำตกโดยทั่วไปเนี่ยสีน้ำมันจะไม่ขุ่นสีแดงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นน้ำป่านี่มาแดงมาเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อันนั้นคือน้ำใหม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าชาวบ้านผมเขาจะเรียกว่าน้ำใหม่นะถ้าน้ำเก่าคือดินมันตกตะกอนหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอผมเห็นน้ำตกทีไรผมไม่รู้คุณขวัญเวลาไปเที่ยวน้ำตกคุณขวัญคิดถึงอะไร
0: ไปเที่ยวน้ำตกขวัญคิดถึงอะไรเหรอคะขว
1: ัญสงสัยจะคิดถึงแฟน
0: คือขวัญยอมรับเลยอาจารย์ค่ะว่าไปเที่ยวน้ำตกน้อยมากเพราะขวัญรู้สึกว่าน้ำตกเป็นสถานที่ที่ดูลึกลับอ่ะดูคือขวัญกลัววังน้ำวนอะไรประมาณนี้อาจารย์ค่ะ
1: ผมก็ไม่ค่อยได้ไปนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ค่อยได้ไปสมัยยังไปบรรยายที่เขาใหญ่บ่อยๆนะฮะก็น้ำตกเหวสุวัตนี่จะคุ้นเคยมากกับกาญจนบุรีน้ำตกชายโยกเนี่ยนะฮะก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะผมไปเห็นน้ำตกทีไรนะผมจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยน้ำมันมาจากไหนวะเนี่ย
0: เออค่ะ
1: ทำไมมันถึงตกไหลได้ทั้งปีและสุดท้ายคำตอบก็คือว่าป่าผืนใหญ่ๆเนี่ยเหมือนฟองน้ำก้อนใหญ่เบลิ่มเทิมคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเคยอาบน้ำเด็กนะ
0: แล้วก็

0: ฟองน้ำอันเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราล้างจานกับฟองน้ำอันเล็กๆแต่ป่าเนี่ยคือฟองน้ำขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่พอฝนตกลงมาก็รับน้ำไว้ส่วนหนึ่งน้ำส่วนเกินก็ไหลไปใช่ไหมฮะแล้วน้ำส่วนที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อยไหลออกมาทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะถึงอีกปีหนึ่งน้ำตกบางแห่งก็มีแห้งนะแต่หลายแห่งที่อยู่ใกล้ป่าใหญ่เนี่ยจะไม่แห้งเพราะฉะนั้นการที่นอกจากเราจะต้องบอกว่าป่านั้นช่วยป้องกันน้ำท่วมได้แล้วเนี่ยไฟป่าจากยุโรปเตือนให้เราเตรียมการน
1: ะ
0: เวลาเนี้ยผมอยากฟังข้อคิดความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่าเราเตรียมการรับไฟป่าไว้อย่างไรบ้างและแผนปฏิบัติไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดจะต้องทำยังไงและมีคำถามตัวโตๆเลยนะอันนี้ถามไปยังมนุษยชาติว่าเอ๊ะเราก็คิดโทรศัพท์มือถือได
1: ้
0: เราก็คิด AI ได้เราก็คิดได้ทั้งเยอะแยะแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ของโลกถ้าวันหนึ่งโลกแตกสลายเขาก็ทำที่เก็บประวัติโลกเอาไว้แล้วให้มันลอยเคลื่อนคว้างไปในอวกาศเผื่อจะมีใครมาเจอเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเราไม่เราคิดเรื่องดับไฟป่าไม่ได้เครื่องมืออะไรที่เวลาเกิดไฟปั๊บสมมตินะคว้างไปตู้มตู้มตู้มแล้วเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตู้มตู้มตู้มไฟมันจะดับเลยอ่ะ
1: โอ้ขนาดทิ้งเขาเรียกอะไรอาจารย์ที่เป็นน้ำลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะไฟยังดับไม่ร่ายเลยอาจารย
0: ์เพราะนั่นอ่ะมันทำไมใช้น้ำไปโปรยอยู่แค่นั้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟไง
1: ใช่ค่ะถ้ามีสารเคมีอะไรบางอย่างมันจะช่วยได้ไหมไม่แน่ใจนะคะอาจารย
0: ์ก็เนี่ยผมนึกฝากว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคุณต้องคิดแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าจะทำยังไงพอเกิดไฟปั๊บเนี่ยทิ้งบอมตุ้มมันจะเกิดเป็นไออะไรขึ้นมาแล้วไฟอะติดไม่เป็นเลยอะ
1: ค่ะ
0: มันต้องเตรียมคิดแก้ได้นะไอ้นี่ก็เป็นสื่อแสดงอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญแสดงว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถหลายอย่างคิดนู่นนี่นั่นได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรื่องพื้นฐานชีวิตง่ายๆเนี่ยคิดไม่ได
1: ้
0: เหมือนกับความเจริญในยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: บางคนมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่บนหอคอยอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นแปดแต่วันหนึ่งเนี่ยพอไปสัมผัสกับธรรมชาติเรือนไม้เก่าๆที่เชียงใหม่ไปใช้ชีวิตแบบที่คนเขาอยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยกับรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้การกลับไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าห้องแอร์เย็นๆที่อยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่อย่างผมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปอยู่บ้านในเมืองเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ผมเคยอยู่บ้านในกรุงเทพพื้นที่58ตารางวานะ
1: ค่ะ
0: เข้าบ้านไม่มีความสุขเลยคุณขวัญ
1: เป็นลักษณะ
0: เพราะอะไร
1: คือรู้สึกร้อนเหรอคะอาจารย์บ้านก็น่าจะมีแอร์อาจารย์ก็ไม่ร้อนไม่มีพื้นที่
0: ใช่ไม่มี
1: พื้นที่ในการทำเหมือนกับปลูกผักปลูกต้นไม้ความเขียวขจีเพราะอาจารย์น่าจะชอบสีเขียวให้ได้เห็นต้นไม้ได้เห็นแบบดอกไม้มันน่าจะส่งเสริมแบบพลังดีๆของอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าพอจะปลูกไอ้ที่โอ้โหส่งพุ่มมันต้องการระยะเท่านั้นจะปลูกนะเลยไม่ไหวอึดอัดมาก
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไอตอนจะแต่งงานอย่างว่าเนาะฮอร์โมนเหมือนกระตุ้นมาที่ไหนก็ได
1: ้
0: ขอให้ได้อยู่กับเธอก็แล้วกันน
1: ะ
0: นั่นแหละก็ดิ้นรนไปซื้อบ้านได้มาครึ่งหนึ่งคุณขวัญนึกถึงบ้านมีจั่วน
1: ะ
0: แล้วก็ผ่ากลางจั่วลงมาเราอยู่ข้างเดียวเขาเรียกบ้านแฝด
1: อ๋อเป็นบ้านแฝดเป็นคล้ายๆจะบอกว่าทาวน์เฮาส์ก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เป็นบ้านแฝดเนาะ
0: ตอนแรกเขาบอกเขาขายหมดแล้วด้วยนะก
1: ็
0: จะไปอยู่บ้าน

0: คอกหมูคือเหมือนทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่สุดท้ายก็มีบ้านแฝดว่างอยู่หลังหนึ่งก็อยู่ผ่อนเดือนละ 1,600 กว่าบาทผ่อนตั้งหลายปีเงินลดลงไปไม่ถึงมือนะ
1: เออดอกเบี้ยบ้านมันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์เยอะมากผ่อนรถแป๊บเดียวก็หมดแต่ผ่อนบ้านไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่านี่ที่จะใช้ไม่หมดนะฮะคือนี่บุญคุณกับนี่แผ่นดินอันนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอก
1: ค่ะ
0: นี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีที่น้อยก็ทำเกษตรได้แต่ต้องทำแบบหนึ่งคนมีที่เยอะก็ทำแบบหนึ่งคนที่ทำมีที่มากก็ทำแบบหนึ่งอย่าไปว่ากันว่าคุณทำแบบนั้นไม่ถูกคุณใช้สารเคมีไม่ถูกต้องของฉันไม่ใช้อะไรมันแล้วแต่ของใครของมันเพราะฉะนั้นมีคนถามคำถามผมมาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์เกษตรเนี่ยไม่ค่อยเขียนหนังสือไม่ค่อยเขียนตำรา
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าเขาไม่กล้าเขียนหรอกเหตุที่เขาไม่ค่อยกล้าเขียนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณวัน
1: เพราะว่าการเกษตรมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือเปล่าอาจารย์แต่
0: เพราะอาจารย์เพราะอาจารย์เกษตรรู้เยอะว่าการเกษตรเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีตายตัว
1: ค่ะ
0: หลักการอาจจะใกล้เคียงกันแม้ที่ผืนเดียวเนี่ยต่างปีต่างเดือนต่างพ.ศ.กันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำการเกษตรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปทุกปีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องเลย
1: ค่ะ
0: อากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนดินเปลี่ยนในขณะที่ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยแผ่นดินไหวทั่วโลกหลายแห่งแผ่นดินไหว
1: ค่ะ
0: บ้านเราเวลาเนี้ยแผ่นดินไม่ไหว
1: แต่แรงใช่ไหม
0: คือมันแย่
1: ค่ะ
0: มันแย่เพราะอะไรมันแย่เพราะคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยมันไม่ไหวเป็นคนแย
1: ่
0: เขาเรียกว่ามนุษย์ขยะนะมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ขยะพกปืนก็ไม่เป็นไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ามนุษย์ขยะพกปืนก็เดือดร้อนล่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตัวแผ่นดินเองเนี่ยก็ไม่ไหวพอแผ่นดินไม่ไหวแผ่นดินแย่ก็มีคนไปหลอกคนในแผ่นดินนี้อีกเอาจุลินทรีย์ไปล่าทีแล้วดินจะดีงามงามงามดกเด็ดดกนี่มันจะบ้ากันไปแล้วจุลินทรีย์มันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าในดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุ
1: ค่ะ
0: คุณลาดไปมันก็ไปตายในดินตายแล้วเดี๋ยวกูก็ซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อมันมีแจกประเทศไทยมันสุดยอด
1: ค่ะ
0: สุดยอดแห่งการแจกอยู่แล้วนะแต่พูดเรื่องนี้นะสามผมไม่เคยไปเดินขบวนนะคุณขวัญ
1: เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งไปถึงเรื่องเดินขบวนขวัญมีคำถามนิดนึงได้ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าใครเลิก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยชวนผมไปเดินผมจะไปนะ
1: โอ้ค่ะอาจารย
0: ์ที่ว่าแผ่นดินมันไม่ไหวเนี่ย
1: ค่ะ
0: แผ่นดินมันแย่ท่านจำไว้นะข้อที่หนึ่งต้องเติมอินทรีย์วัตถุ
1: ค่ะ
0: ใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่เข้าไปนะเดี๋ยวนี้เราขาดแคลนขนาดหนักแล้วจุลินทรีย์จึงจะไปช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ย่อยสลายนี่แก้การแย่อย่างที่หนึ่งแก้การแย่อย่างที่สองNPK ไม่ค่อยพอก็เอาปุ๋ยเคมีใส่ร่วมไปด้วยแก้อย่างที่สามถ้าดินไปกรดจับเอาปูนขาวไปโรยไปหว่านจะเป็นปูนขาวปูนมานปูนโดโลไมต์ก็แล้วแต่ว่าจะใส่ปริมาณเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: นะถ้าดินเป็นด่างก็ยิบซ้ำไปใส่อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่ผมหลายคนบอกว่าอาจารย์จริงไหมที่เขาบอกว่าดินไม่ดีแล้วจุลินทรีย์ไปราดแล้วมันดินดีขึ้นมาเลยอ่ะผมก็ตอบว่าไม่จริงท่านต้องใส่อินทรีย์วัตถุก่อนคือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดแล้วจุลินทรีย์มันถึงจะมีที่อยู่มันจึงจะช่วยย่อยสลายและจุลินทรีย์อิสระบางอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยตึงไนโตรเจน
1: ค่ะ
0: นะฮะอ้าวครับคุณหวานจะแคลกอะไรเชิญครับ
1: เมื่อกี้ขวัญจะถามถึงเรื่องดินพอดีมันมีข่าวก่อนหน้านี้อาจารย์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งระดมตรวจพื้นที่ที่มีการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะที่ดินถมให้ฟรีที่ในพื้น

0: ที่อำเภอกบินบุรีค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าอ๋อเราแบบเหมือนกับรู้เท่าไม่ถึงการไปแล้วล่ะเหมือนกับว่ารับดินจากดินถมให้ฟรีอันเนี้ยที่เป็นดินที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะมาเข้าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือว่าเยียวยายังไงเพื่อไม่ให้พืชหรือว่าต้นไม้หรือว่าแหล่งทำกินของเราเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะว่าอันนี้มันปนเปื้อนกับกากอุตสาหกรรมแล้วมันส่งผลกับระบบน้ำอย่างที่ในปราจีนบุรีนะคะคลองบุญเลิศเนี่ยก็พบว่ามีน้ำสีดำค่าออกซิเจนในน้ำก็ต่ำเสี่ยงอันตรายกับสัตว์น้ำแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเขาก็เก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: อันนี้ยาก
0: ยากใช่ไหมคะถ้าแบบ
1: ยากตรงไหนรู้ไหมคุณบอล
0: ตรงไหนอาจารย
1: ์คุณขวัญทราบใช่ไหมว่าขยะทุกชิ้นในกรุงเทพเนี่ยเอามาทิ้งที่บ้านผม
0: ที่นครปฐมมันเหรอคะ
1: ที่กำแพงแสนเนี่ย
0: ค่ะ
1: คราวหนึ่งเนี่ยผมคิดถึงพิษภัยเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่สุพรรณแล้วก็คิดว่าเกษียณแล้วจะกลับไปอยู่สุพรรณ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมรู้ว่าถ้าระบบเกิดบกพร่องขึ้นมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: น้ำบาดาลที่ดูดมาใช้เนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนจากสิ่งเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าเผอิญผมก็ไม่ได้กลับไปสุพรรณเพราะว่าคือถ้าเมียไม่ไปเนี่ยสู้อย่างมันจบปุ๊บ
0: ผู้บัญชาการนะคะ
1: ผบ.ผู้ว่าก็เรียกผู้ว่า
0: ผู้ว่าค่ะ
1: ผู้คอยว่าเรา
0: ค่ะ
1: เราเป็นนายอำเภอตามอะไรตามอำเภอใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สุดท้ายผมก็อยู่แต่สุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไม่เอาความกังวลเนี่ยมาเป็นทุกข
0: ์ค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ก็บอกว่าพอแล้วอยู่มา75ปีจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะวิธีแก้ก็คือว่าในทุกอบต.เนี่ย
0: ค่ะ
1: ควรจะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คว่าไอ้น้ำบาดาลที่คุณดูดขึ้นมาให้ชาวบ้านใช้เนี่ยมันมีการปนเปื้อนไหมแต่ว่าไอ้ขยะที่จะมาทิ้งที่นครปฐมเนี่ยเขามีมาตรฐานนะปกติเขาจะมีแผ่นพลาสติกหนาเลยอะป
0: ู
1: พื้นก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เบาขยะก็กลายเป็นแหล่งที่เรียกว่าช่วยคนจนได้เยอะบางคนก็ไปคุ้ยขยะได้ทองถุงหนึ่งเลยบางคนก็ไปคุ้ยได้เงินเป็นหมื่นเลยก็มี
0: อันนั้นคนคงไม่ได้ตั้งใจทิ้งอาจารย์คงหลงลืมอันนั้นนะคะ
1: ใช่แล้วธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับขย
0: ะ
1: ที่เขามาแยกมาอะไรต่ออะไรก็กระเพงแสนสมัยก่อนไม่มีภูเขานะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีภูเขาอยู่สามสี่ลูกคุณขวัญนึกออกไหม
0: ภูเขาขยะเหรออาจารย์หรือภูเขาอะไร
1: ใช่ใช่จากบ่อทรายอะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนเป็นที่บ่อทรายไงเขาขุดทรายขายกันแถวนี้
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็พอเป็นแอ่งเป็นบ่อทรายเสร็จปุ๊บก็เอาขยะไปถมที่ตรงนั้นอันนี้เขาจะถูกไหมจ๊ะ
1: ใช่แต่ก่อนจะถมเขาจะมีมาตรการในการรองรับตามหลักวิชาเขานั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เหม็นมากแต่ตอนนี้ไม่เหม็นแล้ว
0: ค่ะ
1: นะก็เขาก็มีวิธีการของเขาแล้วก็มันก็จากถมลงไปข้างล่างถึงระดับพื้นแล้วก็ตอนนี้ก็สูงขึ้นไปประมาณสัก15เมตรเห็นจะได้อ่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์ไว้ตอบเบรกหน้าก็ได้ถ้าอาจารย์ว่ามันจะยาวคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะการทำเกษตรบ้านเรากับการทำเกษตรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมการใส่ใจในรายละเอียดมันแตกต่างกันแบบเหมือนกับว่าวิธีของการดูแลสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอย่างนี้อาจารย
1: ์ได้เดี๋ยวผมตอบให้ช่วงหน้า
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องโอโลปฏิโลมไปหลายเรื่อง
0: ค่ะ
1: นะทีนี้คุณขวัญมีเวลาให้ผมอีกกี่นาที
0: อีกประมาณ2นาทีค่ะอาจารย์คะ
1: สองนาทีนะฮะก็ผมย่อๆเรื่องมะลิให้ฟังหน่อยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวลุยเบรกหน้าก็ได้จ้ะอาจารย์ถ้ายาว
1: อ๋อเบรกหน้าก็ได้โอเคถ้างั้นผมก็พูดถึงเรื่องการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำนะฮะ
0: ค่ะ
1: เวลานี้ปรับปรุงดินเนี่ยไม่ยากปรับปรุงน้ำเนี่ยยากครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: จนกว่าจะมีมาตรการว่าสมมติถ้าแม่น้ำกกมาจากพม่า
0: ค่ะ
1: มาเข้าประเทศไทยเนี่ยเราจะมีเขาเรียกเขื่อนกรองสารพิษอ่ะ
0: เขื่อนดักตั้งแต่ต้นน้ำเลยใช่ไหม
1: ยังไม่มีนะ
0: ใช่ยังไม่เคยได้ยินประเทศไหนเขามีด้วยอาจารย
1: ์น่าต้องคิด

0: ค่ะ
1: สมมติว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนผ้าเหมือนผ้าเขาบางอะไรต่ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันสามารถที่จะกรองพวกปรอทแคดเมียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะหรือสารพิษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยทำยังไงมันจะผ่านเขาเรียกเขื่อนกรองสารพิษ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะได้เหมือนปัจจุบันลูกน้องผมไปซื้อจากไหนไม่รู้อ่ะเขาเห็นน้ำที่ผมอาบเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะมีถังสูง
0: ๆ
1: แล้วผมจะใช้วิธีตักอาบแล้วน้ำในห้องน้ำเนี่ยผมสมัยก่อนไม่รู้ก็เปิดน้ำก๊อกใส่ปากเลยเดี๋ยวนี้ผมจะต้องหิ้วน้ำขวดเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำเพื่อการแปรงฟันและล้างจมูกแล้วเขาไปซื้อเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะใส่เข้าไปที่ไอ้ก๊อกน้ำอ่ะ
0: โอ้ค่ะอาจารย์
1: แล้วมันจะดำปี๋เลยคุณขวัญ
0: ค่ะมันกรองอีกชั้นนึงก่อนที่จะมาเรามาใช้บริอุปโภคแล้วกันเนาะอาจจะบริโภค
1: ก็พูดแล้วไม่ต้องกลัวก็แล้วกันเอาเป็นว่าอันนึกถึงคำเตี่ยผมแล้วกันนะซับเจ้ะนะซับตัวนะกินเปื้อนๆโตเปื้อน
0: ๆ
1: ก็เอาซะว่าเราได้รับภูมิคุ้มกันคิดซะอย่างนั้นก็แล้วกัน
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ไว้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมะลิแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องของไทยกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขวัญขอแนะนำคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถทำได้หลายเมนูสามารถทำได้ทั้งเมนูของการต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะความใหญ่ก็ใหญ่สะใจนะคะถึง5ลิตรทีเดียวทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำที่เป็นไอ้น้ำแรงสูงนะคะก็ช่วยลดค่าไฟแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยได้ไปเกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่รับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเวลา 10:30 นาทีครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจโดยในวันเกิดเหตุหมู่แดนทำหน้าที่

0: เป็นการ์ดของร้านแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยครอบครัวได้ถือรูปนำข้าวมันไก่พร้อมน้ำอัดลมและนมเปรี้ยวเมนูโปรดของหมู่แดนและนำเจ้าเปิร์ดแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าเจ้าเปิร์ดเป็นแมวที่หมู่แดนติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่เจ้าเปิร์ดตะกุยรูปของหมู่แดนยิ่งสร้างความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวอย่างไรก็ตามครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าทั้งนี้ระหว่างการรักษาตัวหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างซึ่งหมอได้นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยดีแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาส่งผลให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวและมีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติได้ตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดมัดชิมเคในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุการณ์นี้ยอดผู้เสียหายเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดพบมีผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ68รายในจำนวนนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายในขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว43รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,890,000 บาทสำหรับกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39กองทุนและหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางนี้การช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: ล้านบาทควรได้มากกว่านั้นในขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนายศิริศักดิ์กล่าวว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องค้างเก่าและเรื่องใหม่คือการขายสินค้าทางเกษตรของไทยให้รัสเซียซึ่งมีการพูดถึงตัวเลข500ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันกับรัสเซียที่ต้องการส่งเนื้อและหมูให้ไทยแต่ยังติดปัญหาเรื่องการตรวจสอบโรงงานมาครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ2ประเทศได้พูดคุยกันและหวังว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าไปตรวจสอบโรงงานของกันและกันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% เร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อนสิ้นเดือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าพบผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือ176เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่ 2,100,000 คนส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายใน31สิงหาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุอราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6300

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวถ้างั้นอาจารย์ยังอยู่ระหว่างการติดต่อนะคะเดี๋ยวขวัญขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีใครเข้ามาทักทายกับเราบ้างนะคะพี่สุภชัยเข้ามาทักทายเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์บ้วนค่ะแล้วก็มีคุณเอกรินทร์ค่ะก็พูดคุยกันถึงที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะอำเภอแม่สาถ้าขวัญจังหวัดผิดขวัญขออภัยด้วยนะคะก็คุยกันบอกถึงเรื่องน้ำตกนะคะบอกว่าที่แม่สาที่น้ำป่าแม่สาเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่เลยครับแล้วก็ฟังอาจารย์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นเขยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะแล้วก็คุณมณีรัตน์นะคะก็ส่งสติกเกอร์ส่งรูปมาทักทายกันคุณมยุรีสวัสดีค่ะคุณวิชานนะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ส่งบ้านน็อกดาวน์มาให้ดูด้วยนะคะคุณวานิสานะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุณอับดุลเลาะหรือเปล่าคะขวัญไม่แน่ใจขออภัยนะคะก็สอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกันมาด้วยสำหรับช่องทาง Facebook Live นะคะก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามาเช่นเคยก็พี่สุภชัยนะคะก็มาทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะคุณศรีใจวงนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องมะม่วงมาด้วยนะคะเดี๋ยวขวัญจะสอบถามอาจารย์ให้นะคะก็คุณคนฟังข่าวค่ะคุณรณรงค์นะคะก็บอกว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดของชาติไทยเนี่ยก็คือคอร์รัปชันครับอาจารย์เพราะทุกภาคส่วนทุกองค์กรเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่มีเรื่องของคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณพงศักดิ์ก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัตินะคะบอกว่าไฟป่าตอนนี้เนี่ยไฟป่าที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าควันเนี่ยพัดไปไกลเลยในพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดด้วยนะคะก็หลายพื้นที่นะคะสำหรับป่าพรุควนเครงที่นครศรีธรรมราชค่ะก็คุณอาคเนนะคะก็สอบถามเรื่องภัยพิบัติเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรอย่างไรบ้างคุณเล็กนะคะทักทายกันเข้ามาพี่อิสระชนนะคะอาจารย์ชวลิตก็เข้ามาเช็คชื่อกันเรียบร้อยแล้วคุณมีสาระก็บอกว่าขอให้อาจารย์กับขวัญแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณวรวัฒน์ก็ทักทายกันมาเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ยังหนาแน่นเป็นแฟนเกษตรทั่วไทยเมื่อกี้มีอยู่ท่านหนึ่งนะผมตั้งฉายานามให้ท่านเรียกต่อไปให้เรียกว่าคุณเขยสุพรรณ
0: คุณเขย
1: สุพรรณน้ำตกแม่สาอยู่เชียงใหม
0: ่ฮะขออภัยค่ะเชียงใหม่คุณเอกรินค่ะ
1: อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะแม่ริมเรียกว่าเขยเชียงใหม่แล้วก็เขยสุพรรณแล้วกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้ดีใจไปได้สาวเหนือนะฮะ
0: น่าจะเป็นเขยสุพรรณก็ได้สาวสุพรรณแล้วแหละอาจารย์แต่ว่าพี่เขาน่าจะเป็นอาชีพเป็นอาจารย
1: ์สุพรรณ
0: เพราะเป็นเขยสุพรรณไงอาจารย
1: ์เป็นเขยสุพรรณต้องได้สาวสุพรรณถูกต้อง
0: ค่ะ
1: สาวสุพรรณเชียงเนอร์ดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ยินดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้คุณขวัญมาที่จริงเมื่อกี้มีหลายประเด็นเลยที่ผมอยากจะแทรกนะแต่ว่ากลัวว่าแทรกเข้าไปแล้วจะทำให้กระบวนการอ่านของคุณขวัญมันอาจจะ
0: สะดุดไป
1: สับสนไป
0: ค่ะ
1: ป่าพุควนเครง
0: ค่ะ
1: อยู่นครใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวด
1: รอยต่อพัทลุงใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะไปทางโน้นเลย
1: เพราะว่าผมเคยไปทะเลน้อยเนาะ
0: ค่ะ
1: คำว่าป่าพลุดินพลุหลายคนจะงงเอ๊ะมันเป็นยังไงมันพลุ
0: มันพลุ
1: คือมันมีตอไม้เศษไม้อินทรีย์วัตถุซากอินทรีย์วัตถุเนี่ยใต้ดินเยอะครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ตัวอย่างพอมีไฟป่าเนี่ยบางทีเราดับข้างบนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แต่ข้างล่างไม่ดับอ่ะเพราะข้างล่างยังมีเศษสิ่งอินทรีย์วัตถุอยู่ใต้ดินอยู
0: ่ค่ะ
1: ป่าพลุจะเป็นแบบนั้นดินพลุก็กลายเป็นว่าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าอินทรีย์วัตถุมันเยอะไป
0: ค่ะ
1: มันเป็นดินที่หลวมเกินไปเหมือนคราวหนึ่งมีคนปลูกกระชายที่นครปฐมมาตามตัวผมไปจากเกษตรกำแพงแสนเนี่ยบอกช่วยไปดูหน่อยว่าทำไมกระชายเขาเน่าตลอดเพราะว่าเขาเลี้ยงหมูแล้วก็เอาขี้หมูเนี่ยใส่เข้าไปในแปลงกระชายทุกปีเลยฮะ

0: มันเลยกลายเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปก็ฉ่ำน้ำเกินไปแฉะเกินไปและพอมีแมลงไปกัดก็ทำให้โรคเนี่ยเข้าทำลายซ้ำเติมที่หลังนั้นผมบอกว่าอันนี้คุณต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่แล้วก็ต่อไปนี้ก็ให้งดเว้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะมันเยอะเกินไปแล้วนะและก็ถามเขาว่าคุณล้างด้วยโซดาไฟหรือเปล่าถ้าคุณล้างด้วยโซดาไฟเนี่ยก็จะไม่ดีสำหรับด้านการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธองค์เนี่ยสำคัญมากเลยคือทางสายกลางอินทรีย์วัตถุแม้ว่าจะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดในวงการเกษตรในยุคปัจจุบันแต่ถ้ามันมีมากเกินมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านถึงบอกว่าให้มีพอดีพอเหมาะพอดีพอประมาณนั่นแหละครับคือคำว่าสมดุลหรือคำว่าทางสายกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะเวลาท่านฟังผมแนะนำเรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านต้องปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เป็นพื้นทุกครั้งไปแต่ปัญหาบ้านเราเวลานี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่พออันนี้อธิบายความคำว่าปราบภุเอลวกี้มีคนพูดอะไรคอร์รัปชันใช่ไหม
1: ก็บอกว่าปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศไทยตอนนี้ก็ปัญหาคอร์รัปชันล่ะค่ะอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องประเทศชาติช่วงเบรกแรกอะค่ะอาจารย์คะ
0: ก็พูดถึงเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: คำว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเยอะนะคุณขวัญคิดง่ายๆแค่นี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นอาจารย์นะในวัย20ปลายเนี่ย
1: ค่ะ
0: แค่ผมจะมาจัดรายการวิทยุเนี่ยคนยังด่าผมเลย
1: เพราะว่าเหมือนผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรอะคะด่าเรื่องด้วยเรื่องอะไร
0: เขาหาว่าเฮ้ยเอาเวลาราชการไปพูดวิทยุหรือเปล่า
1: อ๋อตั้งข้อสังเกตเวลาการทำงาน
0: หรือเฮ้ยเองเป็นอาจารย์แล้วเองไปโฆษณาสินค้าได้ไง
1: ค่ะ
0: ทั้งที่สินค้าเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราชั่งน้ำหนักแล้วเราบอกวันหนึ่งผมไปร้องไห้กับอธิการบดีอธิการท่านบอกว่าถ้าบ้วนรู้ว่าบ้วนกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปนี้ให้ทำโดยไม่ต้องกลัวมีปัญหาเราลาออกก็ได้อย่างนี้นะผมก็เลยทำงานด้วยความสบายใจสมัยหนึ่งนะครับคุณขวัญผมไปดูไมเคิลแจ็กสันเล่นท่าลูกเป้าโอเคผมก็เป็นอาจารย์ทันสมัยอ่ะผมสอนหนังสือเด็กผมก็บอกเนี่ยเขาเสียเงินไปดูไมเคิลแจ็คสันเวลามันเต้นมันทำไงรู้ไหมผมก็ลองเต้นให้เด็กดูผมโดนด่าเละเลยหาว่าเป็นอาจารย์บ้าๆบอๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณดูเดี๋ยวนี้สิอาจารย์แต่งชุดไอ้มดแดงมดเอ็กไปสอนไม่เพียงไม่มีใครว่าบอกดีเห็นไหม
1: มันเป็นมุมมองที่ต่างยุคต่างสมัยไหมล่ะอาจารย
0: ์ต่างสมัย
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยคนกลัวคำนี้มาก
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งว่าผมเนี่ยใช้เวลาตอนเย็นที่เขาไปเดินวอล์กกิ้งกันเนี่ยนะอาจารย์ผมบอกว่าถ้าคุณทำงานเวลาเช้าเวลาเย็นคุณจะได้วันขึ้นมาอีกหนึ่งวันเพราะท่านบอกว่าบ้วนไม่มีต้นทุนชีวิตมาคนอื่นทำงานวันละ6ชั่วโมงบ้วนต้องทำวันละ12ชั่วโมงถึงจะสร้างตัวได
1: ้
0: ผมบอกจะไปเอาเวลาจากไหนอาจารย์บอกว่าเอ้าเช้าก่อนคุณมาทำงานคุณก็ได้แล้วชั่วโมงครึ่งตอนเย็นเขาไปเดินออกกำลังกันคุณก็ไปเข้าห้องอัดรายการวิทยุถึง2ทุ่ม3ทุ่มคุณก็ได้อีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เราก็ก้มหน้าก้มตาทำมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโดยที่ก็ขอบพระคุณชื่อท่านก็ได้ท่านจากเราไปแล้วท่านอดีตอธิการศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์อินทรสุวรรณนะครับเป็นอาจารย์ที่ทำไมนะอาจารย์จำไม่ค่อยกล้าขึ้นไปคุยกับท่านพอท่านจะเงียบขรึมวันหนึ่งผมมีทุกเรื่องอะไรไม่รู้ท่านเอารูปของเด็กที่ปูตานมาให้ผม
1: ค่ะ
0: เป็นเด็ก3คนอยู่บนยอดเขาเขาบอกบ้วนเวลามีทุกไปดูรูปนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะจนกระทั่งวันเกษียณอายุเนี่ยท่านเจาะจงมาบอกว่าต้องการให้ผมมาเป็นพิธีกร
1: ค่ะ
0: ในวันเกษียณอายุผมถึงได้คำตอบจากท่านว่าทำไมเด็กที่ปูตานเนี่ยก็ไม่รวยเท่าเราไม่มีฐานะเท่าเราแต่ทำไมเขาอยู่อย่างมีความสุขได้อะนะครับเอาโอเค

0: ข้าเรื่องเพราะฉะนั้นคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะหยุดปีเดียวละงบประมาณพอแล้วถ้าจะกู้นะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: กู้เอามาแจกมันก็เป็นการบางครั้งก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดขอทานมากขึ้นคนนั่งรอคอยความช่วยเหลือมากขึ้นแต่ถ้าคุณกู้เอามาสร้างงานแล้วให้งานมันไปเกิดเงินเช่นผู้สูงอายุเกษียณเสร็จปั๊บคุณต้องไปเป็นอาจารย์ประจำชุมชนชุมชนต้องใช้วัดใดวัดหนึ่งซ
1: ึ่
0: งวัดเนี่ยรวยมากนะเอามาเป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราแล้วคุณก็ต้องไปปฏิบัติงานแล้วก็ให้เงินเดือนอาจจะไม่มากนักก็คนก็จะไปโรงพยาบาลน้อยลงการใช้งบประมาณ30 บาทก็จะน้อยลงและก็จะเกิดการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในชุมชนหรืออย่างใช้ผู้สูงอายุที่มีความชำนาญเลี้ยงเด็กไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กเด็กคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นป้าฉันเป็นอาฉันเป็นน้าฉันเป็นยายฉันมันก็จะเกิดความผูกพันในชุมชนกรุณาคิดถึงคำว่างานรบกวนไปฟังเพลงผมหน่อยชื่อเพลงงานนกน้อยบินออกจากรังหาอาหารประทังชีวิตเหมือนเราตื่นเช้าวันนี้หาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานทำงานก็เพื่อผลงานผลงานบันดาลสุขชีวิตไม่ควรมีทุกข์ควรมีสุขสนุกกับงานงานดีก็มีเงินงานเดินก็เงินดีมาสิมาสิเรามาทำงานมามีความสุขสนุกกับงานมามีความสุขสนุกกับงานมาสิมาสิมาช่วยกันทำงานงานงานงานแล้วถึงค่อยได้เงินแจกแจกแจกแจกมันก็เป็นง่อยกันหมดทั้งประเทศอะที
1: ต้องอยู่ให้อยู่ในภาวะของการหางานหาเงินให้ได้นะคะไม่ใช่อยู่ในฐานะของผู้รับการช่วยเหลือนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เกริ่นไว้ค่ะ
0: ไอ้อะไรนะไอ้60-40อะไรเนี่ย
1: ค่ะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: คึกคักอยู่ที่เดียว
1: ก็คือเขามีงบให้เดือนแล้ว 1,000 บาทนะคะอาจารย
0: ์ใช่หลังจากนั้นหมด
1: ค่ะก
0: ็อาจจะเหมือนเดิม
1: ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการกระจายเพื่อที่จะให้คนได้ใช้กันต่อเนื่องนานๆแต่ว่าเพื่อให้เศรษฐกิจมันเขาเรียกอะไรสะพัดเป็นเวลา4 เดือนอะไรเงี้ยอาจารย์แต่ว่าก็หลายคนก็บอกว่าเหมือนไม่ได้ใช้มันแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งที่ฝากไปยังรัฐบาลนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการนี้ค่ะ
0: คุณขวัญถ้าผมใช้คำว่าเทคโนโลยีทำลายวิถีชีวิตคนเนี่ยคุณขวัญจะเข้าใจไหม
1: ค่ะจะอธิบายเลยแล้วกันนะคะว่าประมาณไหน
0: สมัยก่อนเนี่ยตลาดก็จะมีร้านค้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะมีร้านค้าเป็นห้องแถว
1: ม
0: ีร้านค้า
1: เป็นร้านโชว์หวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มีร้านค้าที่เป็นตลาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นตลาดนัดชุมชนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนก็เกิดการไหลเวียนไปมาหาสู่ทำมาซื้อขายวันนี้เรามีเทคโนโลยีการซื้อของ
1: เราอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยอาจารย์เราไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือเราก็ได้ของมาแล้วอาจารย
0: ์ใช่ชุมชนก็เงียบเหงา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีมันทำลายวิถีชีวิตช
1: ุ
0: มชนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวนะ
1: ฮะใช่มันก็มีข้อดี
0: แล้วก็อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็เหมือนโซล่าเซลล์ที่เราเคยคุยกันนะ
1: ใช่กับการเกษตรใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณใช้โซล่าเซลล์ผิด
1: ค่ะ
0: มันคือผิดนะแต่ถ้าคุณใช้โซล่าเซลล์ในทางที่ถูก
1: ค่ะ
0: มันคือถูกมีเกษตรก็มีอยู่รายนึงฮะจะไปซื้อที่ประมาณ90 กว่าไร่
1: เพื่อทำโซล่าเซลล์เนี่ยเหรออาจารย์
0: อยู่แถวแถวเพชรบุรี
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆกับโครงการช่างหัวมัน
1: ค่ะ
0: ผมบอกโอ้โหที่เยอะเกินเพราะฉะนั้นให้แบ่งส่วนหนึ่งทำโซล่าฟาร์มอันนี้เข้าใจว่าเป็นคนมีตัง
1: ค
0: ์ทำโซล่าฟาร์มเพื่อขายไฟฟ้าสุดท้ายเขาเขียนมาบอกตามคำแนะนำอาจารย์ตกลงผมจะซื้อที่แปลงนี้และผมก็บอกว่าให้ไปดูโครงการช่างหัวมัน
1: ค่ะ
0: เขาทำอะไรก็ดูทำตามนั้นเลยโครงการในพระราชดำริเนี่ยเขาทำไว้ให้

0: เราดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่กลายเป็นคนไม่ไปดูอ่ะต้องไปดู
1: ค่ะ
0: ดูแล้วจะได้มาทำตามอย่างนะครับอ้าวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวพวกมีเยอะ
1: ใช่อาจารย์สัญญาไว้จะคุยเรื่องของดอกมะลิ
0: ในญี่ปุ่น
1: อ๋อใช่มีคุณผู้ฟังถามมาว่าสงสัยว่าทำไมการทำเกษตรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากทำไมของไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นบ้างนะอันนี้เพราะอะไรอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาเลี้ยงเกษตรกรไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะกลัวอดตาย
1: ใช่เขาเป็นประเทศเกาะใช่ไหมอาจารย์เขาก็เลยต้องให้ความสำคัญกับพืชผลด้านการเกษตรด้านอาหารนี้ค่ะ
0: เขาเป็นประเทศที่ผลิตอาหารไม่พอกิน
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้ไทยนะเขาแย่นะ
1: ค่ะ
0: ไทยเนี่ยเป็นโรงครัวของญี่ปุ่นการทำการเกษตรในญี่ปุ่นเนี่ยมันจึงเป็นการทำสำหรับการกินอยู่สำหรับอย่างคุณลุงฟูโอกะอะไรเงี้ยที่เคยพูดคุยกันนะคนไทยก็พยายามจะเรียนแบบมาทำอะไรเงี้ยมาคนละอย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะนั่นประการหนึ่งแล้วเขาซับซิไดซ์เขาอุดหนุนเกษตรกรญี่ปุ่นให้คงอยู่ว่าอย่าเปลี่ยนอาชีพนะเป็นเกษตรกรต่อไปนะเพราะเขากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาไม่มีหน่อไม้ฝรั่งจากกำแพงแสนจากนครปฐมส่งไปไม่มีไอแอสเวอร์คัตหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีไม่มีอย่างข้าวโพดฝักอ่อนหรือแม้กระทั่งพืชผักสมุนไพรเนี่ยแต่ที่เจ็บใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเป้าน้อยคุณขวัญ
1: หมายถึงส่งออกไป
0: น้อย
1: นะคืออะไรอาจารย์ขวัญแปลว่าเป็นการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน้อยหรือว่าการเขามีมาตรฐานยังไงหรือเกี่ยวกับอะไรอาจารย์
0: เต้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
1: เต้าน้อยขวัญได้ยินเป็นเป้าน้อยขวัญแล้วก็เลยเป็นคิดว่าเป็นตัวเลขเต้าต่อเต่านะคะ
0: ปอปลาลอลิงไม่โทสระอา
1: อ๋อค่ะ
0: เต้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรแต่ลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เราต้องปลูกแล้วส่งไปให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไปทำยาแล้วส่งมาขายเรา
1: อ๋อเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเราเองด้วย
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: ขอโทษนะขอเอ่ยชื่อบริษัทหน่อยนะบริษัทที่ปลูกเป้าน้อยแล้วส่งไปผมเคยเจอเจ้าของบริษัทถ้าจำชื่อไม่ผิดจะเป็นไทยสังเขียวเคยไปต่างประเทศด้วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปเจอเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบเปราะบางด้วยภัยพิบัติอยู่วงแหวนแห่งไฟแล้วก็เขาผลิตอาหารไม่พอกินเขาต้องเลี้ยงเกษตรกรไว้ใช้มันเหมือนกับสมัยหนึ่งตอนผมหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเขามาถามให้พูดประเทศไทยควรส่งเสริมการเลี้ยงโคนมไหมผมก็บอกอาจารย์ถามทำไมเขาบอกว่าเวลาเนี้ยเราต้องพึ่งนมจากต่างประเทศต้องนำเข้ามาเราก็กลัวว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งถ้าเรานำเข้าไม่ได้หรือเขาไม่ขายให้เราก็จะไม่มีนมกิน
1: ค่ะ
0: ผมก็ตอบไปบอกควรครับอาจารย์ก็เกิดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กหนองโพและจากธุรกิจโคนมก็เกี่ยวเนื่องมาถึงการปลูกข้าวโพดเพื่อเอาข้าวโพดไปเลี้ยงโคอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเวลานี้ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่าเห็นไหมอุตสาหกรรมน้ำนมของเราก็มีปัญหา
1: โอ้มีน้ำนมเหลือเยอะเลยอาจารย์
0: การเกษตรของไทยเนี่ยที่มันตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะการเกษตรนะ
1: ค่ะ
0: มันตายเพราะการตลาด
1: ม
0: ันเป็นระบบตลาดที่คนปลูกเป็นทาสคนซื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องไม่มีใครแก้ไม่มีใครยอมแก้สวยไปวันๆหล่อไปวันๆเท่ไปวันๆนะไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมผมจะรวมเลยกระทรวงเกษตรและพาณิชย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: รวมเป็นกระทรวงเดียวกันไปแล้วแก้ได้ไหมจัดระบบเกษตรแบ่งปันวันนี้มันไม่ได้ทำเกษตรแบ่งปันเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นเกษตรแย่งชิงทุเรียนใช่ไหมแพงใช่ไหมแพงก็ไปส่งเสริม
1: ค่ะ
0: กัมพูชาลาวยางพาราใช่ไหมสมัยก่อนคุณขวัญเป็นคนใต้ก็คงรู้โลละ20 บาท25 บาทวันหนึ่งเกิดนายกท่านหนึ่งบอกยางต้องไม่ต่ำกว่า1 เหรียญ
1: ค่ะ
0: คือ40กว่าบาทสมัยนั้น
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมยางก็เด้งขึ้นมา40กว่าบาทได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลายเป็นร้อยพอยางเกือบ200
1: ค
0: นในวงการยางปวดหัวเลยบอกแย่แล้วแย่แล้วมีคนมาปั่นราคาและทำให้ประเทศไหนๆก็จะปลูกยางไทยมาเลย์อินโดเคยรวมเป็นตลาดเดียวกันคุมตลาดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรไทยวันนี้นะที่ผมบางครั้งพูดไปก็ท้อว่าแนะนำให้เขาปลูกนู่นทำนี่ทำแบบนั้นแบบนี้แต่ปัญหาคือไม่มีใครช่วยเรื่องการตลาดจริง
1: ๆปัญหาใหญ่
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนะเกษตรกรมืออาชีพต้องเป็นแบบนี
1: ้ค่ะอาจารย์ไว้มาเฉลยช่วงหน้าว่าเกษตรกรมืออาชีพเนี่ยต้องทำการตลาดอย่างไรควบคู่กับการทำการเกษตรด้วยเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: 13:32แล้วค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะมันคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์มาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะว่าเกษตรเนี่ย
0: ว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ถ้าเป็นเกษตรกรมืออาชีพนะต่อไปถ้าจะปลูกอะไรนะมันต้องรู้ล่วงหน้าว่าของเนี้ยใครจะเป็นคนซื
1: ้
0: อและราคาเบื้องต้นเท่าไหร่นะฮะนั่นหมายความว่ามันควรจะเป็นระบบว่าอย่างยกตัวอย่างอ้อยโรงงานนี้มีเกษตรกร300 รายเป็นเครือข่ายที่จะปลูกอ้อยส่งโรงงานชั้นรู้ราคาขั้นต่ำเท่าไหร่และก็จะมีระบบชดเชยอะไรกันยังไงก็ว่ากันไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปถ้าเกษตรกรมืออาชีพมันควรจะผลิตเมื่อมีออเดอร
1: ์
0: คือคุณต้องมาสั่งผมปลูกล่วงหน้านะ
1: พรีออเดอร์ก่อนเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ถ้าคุณไม่สั่งผมไม่ปลูกนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ปลูกทำอะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่รัฐต้องคิด
1: ค่ะ
0: นะว่าออเดอร์มีแต่ทำไมเขาไม่ยอมสั่งนั่นก็คือการสกัดกั้นไม่ให้ไปสั่งซื้อจากต่างประเทศนะโดยสนับสนุนเกษตรกรในประเทศซะก่อนส่วนคนที่ปลูกเป็นรายเล็กปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้ปลูกขายในตลาดชุมชนอะไรนั่นก็ว่าไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันคนละวิถีชีวิตว่าคนอยากมีวิถีชีวิตแบบไหนแบบที่ผมทำนี่เขาเรียกว่าถ้าจะทำเกษตรอาชีพเราต้องคิดถึงเรื่องระบบธุรกิจเกษตรนะครับทีนี้อย่างเราพูดถึงมะลิ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญปลูกมะลิแบบไหนอ่ะ
1: โอ้ขวัญปลูกไว้ดูเฉยๆเลยอาจารย์อยู่บ้าน
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าปลูกมะลิเอาไว้เป็นพืชบำรุงใจเช่นวันแม่ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ลูกไปซื้อต้นมะลิมาแล้วก็ให้แม่ซึ่งกินข้าว

0: กันเรียบร้อยแล้วก็ให้แม่กับลูกช่วยกันปลูกมะลิเอาไว้5กระถาง10กระถางทุกครั้งที่เห็นมะลิก็จะคิดถึงแม่แม่เห็นมะลิก็จะคิดถึงลูกอันนี้คือการปลูกเพื่อบำรุงจิตใจหรือบางคนอาจจะเด็ดดอกมะลิเอาไปแช่น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณขวัญนั่งรถมาวัดหลวงพ่อเปิ่นวัดหลวงพ่อเปิ่นก็อยู่นครชัยศรีเนี่ยนะฮะก่อนจะถึงห้วยพลูก็ก็ปลูกทีหนึ่งเนี่ยเป็นไร่5ไร่10ไร่20ไร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าปลูกเป็นการค้าแต่ไม่ว่าคุณจะปลูกเป็นการค้าหรือปลูกมะลิเป็นไม้ดอกประจำบ้านหรือปลูกมะลิเพื่อเป็นไม้ที่ระลึกนึกถึงกันและกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มีหลักเดียวกันครับหลักข้อที่หนึ่งขอแดดวันละ6ชั่วโมง อย่าเอามะลิที่แม่ปลูกไปตั้งไว้ในร่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ห้ามเด็ดขาดหนึ่งต้องการแดดทั้งวันนะครับข้อที่สองปลูกมะลิต้องตัดหลังเก็บดอก
1: หมายถึงตัดกิ่งเหรออาจารย์
0: จบเลยครับ
1: ค่ะหมายถึงตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือคนปลูกมะลิที่ไม่ออกดอกไอ้ที่ถามกันมันส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังการเก็บดอกเดี๋ยวพวกเขาค่อยอธิบายจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตัดเพื่ออะไรเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แล้วมันจึงจะเกิดดอกตูมแล้วก็กลายเป็นดอกบานถ้าโดยธรรมชาติยกเว้นปีนี้นะมะลิปีนี้เนี่ยแพงมากใช่ไหม
1: แพงมากค่ะอาจารย
0: ์แพงชนิดที่เรียกว่าต้องไปเอาพุท
1: ธมาแซม
0: ดอกตุ่มๆ มาแทนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะหน้าบ้านลูกน้องผมมีต้นออกดอกตกต้นพุทธอันนี้ทำไมมันแพงปีนี้ปกติมันแพงหน้าหนาว
1: ค่ะ
0: ที่มันแพงหน้าหนาวเพราะฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตกไม่มีน้ำมะลิก็เลยไม่แตกยอดพอไม่แตกยอดก็ไม่มีดอกปีนี้ที่12สิงหามะลิมันแพงเพราะว่าฝนในภาคกลางเนี่ยมันตกน้อย มันไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่2คือปลูกมะลิต้องตัดแต่งกิ่งเพรา
1: ะ
0: ตัดแต่งกิ่งไปใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยนะพอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และก็1อาทิตย์มันจะแตกยอด2อาทิตย์มันจะเป็นดอกตูม3อาทิตย์ดอกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่2
1: ค่ะ
0: เคล็ดลับข้อที่3คือต้องรู้จักโรคและแมลงผมย้อนไปข้อที่2หน่อยข้อแรกก่อนเรื่องแดดบอกพรางแสงให้ได้บ้างไหมถ้าแสลน 40% ก็โอเคแต่ว่าจริงๆน่ะอยู่กลางแดดเลยไม่เป็นไรครับมะลิ
1: ก็กลางแดดวันละ6ชั่วโมงไปเลยนะอาจารย์นะ
0: ได้ครับทั้งวันเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาคุณขวัญปลูกมะลิที่ผมพูดว่าไม่ทำไมไม่ปลูกกระถางเดียวปลูก5กระถาง10กระถาง
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะดูดอกกระถางไหนอ่ะ ถ้าสมมติว่าเอาสมมติว่า5กระถางแรก
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไว้ดูดอกชุดนี้คุณขวัญก็เริ่มตัดแต่งกิ่ง5กระถาง
1: ค่ะ
0: ในขณะที่อีก5กระถางเนี่ยกำลังออกดอกนะฮะพอดอก5กระถางหลังนี้โรยแล้วไอ้5กระถางที่เราตัดแต่งไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเริ่มมีดอกพอดอกโรยไอ้5กระถางหลังโรยแล้วคุณขวัญก็ตัดแต่งกิ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ชุ่มๆทำไมต้องรดน้ำให้ชุ่มชุ่มนี่อย่าแฉะนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามะลิบางทีแตกใบออกมาเนี่ยยอดมันหงิกที่มันหงิกเพราะมันมีเพลี้ยไฟมาดูดแล้วเพลี้ยไฟมันไม่ชอบน้ำแต่ถ้าเผื่อต้องการให้เพลี้ยไฟตายเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะฮะซึ่งมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณขวัญเห็นมะลิออกดอกตูมๆ

0: แล้วดอกเป็นสีม่วงก็อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นโรคมันไม่ได้เป็นโรคครับมันเป็นแมลงแมลงตัวที่ว่าคืออะไรคือหนอนเจาะดอกมะลิถ้าคุณขวัญปล่อยให้ดอกสีม่วงคาต้นอยู
1: ่
0: หรือร่วงอยู่โคนต้นหนอนก็จะแพร่ระบาดต่อเนื่องคุณขวัญต้องเก็บมันออกมาแต่ตอนหลังมันระบาดเยอะชนิดที่ผมเห็นบางคนเอาดอกสีม่วงมาร้อยมะลิแซมด้วยนะ
1: มันคงไม่มีจริงอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นหนอนนะต้องทำลายเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็แมลงตัวร้ายจะมี2ตัวคือหนอนเจาะดอกมะลิกับเพลี้ยไฝส่วนโรคที่เป็นแล้วไม่รุนแรงถ้าชื้นมากๆเกินไปหรือสภาพอากาศชื้นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ฝนตกบ่อยๆเราจะเห็นว่ามะลิเนี่ยที่ใบอ่ะมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วรอบๆจุดเนี่ยมันจะเป็นวงเหลืองๆพอเป็นแล้วใบจะโทรมแล้วใบจะร่วงถ้าปล่อยให้หล่นไว้โคนต้นสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันจะปลิวแล้วก็มาตกที่ใบมะลิแล้วเชื้อราไม่จำเป็นต้องมีแผลมันสามารถสร้างเส้นใยเนี่ยแทงเข้าไปในเซลล์ของพืชได้เลยอ
1: ัน
0: นี้เรียกโรคใบจุดเกิดจากเชื้อรานะฮะถ้าเป็นไม่กี่ใบสองใบมะลิมีใบต้องเป็น20-30เด็ดออกมาเลยอย่ากลัว
1: ค่ะ
0: นะก็จบ
1: ถ้าเป็นหลายใบล่ะอาจารย์เด็ดจนต้นโกลนเลยได้ไหมถ้าเป็นแบบเยอะๆหลายใบเอง
0: ไม่ต้องคือถ้ามันเป็นหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ถ้ามันเป็นทั้งต้นเลยแบบนั้นเนี่ยถึงเวลาต้องใช้ยาแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: เอายาฉีดนะแต่ถ้าคุณขวัญบอกว่าปลิดทั้งต้นเลยได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ถ้ารากมันยังดีนะเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่มาแต่มันช้าไง
1: ค่ะ
0: มันช้าเขาเรียกฮาร์ดพรูนนิ่งนะทีนี้ไอ้โรคที่น่ากลัวก็ไม่เรียกว่าโรคเรียกว่าสัตว์ศัตรูพืช
1: ค่ะ
0: คือปลูกมะลิอุ๊ยก็ใส่งามแป๊บเดียวโตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายให้ขุดดูราก
1: โอ้โห
0: แล้วรากมันจะเป็นปม
1: ค่ะ
0: มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกไส้เดือนฝอย
1: อ๋อ
0: ไส้เดือนฝอยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองเห็นอันนั้นเป็นลูกไส้เดือนเป็นของดีไม่ใช่ของร้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไส้เดือนฝอยต้องมองใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป
1: อ๋อแล้วอย่างนั้นเราจะแยกยังไงเมื่อเรามองไม่เห็นอาจารย์คะ
0: เราแยกโดยเราจะดูที่อาการที
1: ่
0: รากเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณต้องเอามะลิเนี่ยขึ้นมาล้างน้ำเลยแล้วคุณก็ใช้มือเนี่ยเด็ดไอ้รากที่บวมๆอ่ะออกมาให้หมดแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีสารโดยตรงที่ปราบไส้เดือนฝอยคือคาร์โบฟูรานชื่อการค้าคือฟูลาดานคูลาแท
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: มีฤทธิ์อยู่เป็นเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขายแล้วก็อาจจะใช้พวกฟิปโปรเนลแทนนะก็จะทำให้รากกลับมาเดินปกติมะลิก็จะโตได้ตามปกติมี4ตัวเนี่ยที่แสบ
1: ๆ
0: นอกนั้นมันจะเป็นปัญหาจากคนปลูกไม่ตัดแต่งและไม่ได้แดดแต่ครับเคล็ดลับมีแค่นี้แต่ท่านไปฟังละเอียดยาวๆก็ไปฟังวันที่พฤหัสที่13
1: ค่ะ
0: มะลิปลูกยังไงให้งามเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: กับ
1: ได้อาจารย
0: ์ก็มีอะไรเพิ่มเติม
1: มีคำถามที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะขวัญส่งรูปต้นมะละกอให้อาจารย์ในไลน์อะค่ะก็จะเป็น
0: โอ้ได้ดูแล้วได้ดูแล้ว
1: ค่ะพี่คนที่ถามมานะคะก็บอกว่ามะละกอเริ่มออกดอกออกผลแต่มีเพลี้ยแล้วก็มดขึ้นจะแก้ปัญหาเพลี้ยยังไงดีคะอันเนี้ยตามรูปที่เขาส่งไปให้เลยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่ากิ่งก้านมีสีน้ำตาลใช่ไหมอาจารย์คะ
0: รูปที่เห็นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ยังถือว่าเป็นไม่มาก
1: ค่ะ
0: ใช้มือไมเซนจากมือไมเซน
1: อ่ะมือนี่แหละค่ะเด็ดทิ้งไปเลย
0: เอามือใส่ถุงมือพลาสติกที่เขาไว้ย้อมผมนะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็บี้ไม่ต้องเด็ดบี
1: ้เอาบี้แค่บี้ก็ได้แล้วมันก็ไปหมดแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์ได้บี้ก็ตายแล้ว
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ที่มดมันตายไปตายมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะมดมันจะ

0: ไปเคาะที่เพี้ยเฮ้ยเพี้ยขอน้ำกินหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะถ่ายมูลเหนียวๆมามดชอบแล้วมดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคาบเพลี้ย
1: ไปจุดต่าง
0: ๆมันเหมือนกับไอ้พวกคอร์รัปชันกับผู้รับเหมาอะ
1: อาจารย์ก็เปรียบเทียบได
0: ้มันซิมไบโอซิสไง
1: ค่ะ
0: มันอยู่ร่วมกันอย่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเห็นมดเดินยั่วเยี้ยอยู่ต้นไม้น
1: ะ
0: ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าหนึ่งมีเพลี้ยอ่อนมีเพลี้ยแป้งนะมีเพลี้ยหอยแต่ในมะละกอเนี่ยอย่าปล่อยไอ้จุดขาวๆที่ท่านเห็นไว้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามันกินยอดนะยอดจะหดแล้วหงิกโตไม่เป็นเลยคุณขวัญมันเป็นเพี้ยแป้งตัวสุดท้ายที่เข้ามาระบาดในบ้านเรามายังไงไม่รู้มาหลังจากเพี้ยแป้งของมันสับปะหลังซึ่งผมเนี่ยไปกินนอนอยู่นครราชสีมาอยู่เป็นปี
1: แก้ปัญหาเพี้ยแป้งเนี่ยอาจารย์
0: ไปบรรยายเรื่องการปราบร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนในการที่ต้องเอาให้อยู่ต่างประเทศเขางงมากนะเขาบอกกว่าจะปราบมันสำเร็จเป็น10ปีประเทศไทยทำไมได้ทำได้แค่ภายใน3ปีเอง
1: น
0: ะเพราะเราร่วมมือกันภาครัฐเอกชนสมัยก่อนเรียกกล
1: อ
0: นะ
1: แต่ตอนนี้ก็เห็นมันสำปะหลังก็มีปัญหาเรื่องเพลี้ยอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์ยังมีอยู่แต่ว่าถือว่าการระบาดเนี่ยไม่รุนแรงขนาดที่ไม่มีมันสำปะหลังส่งเข้าโรงงาน
1: ค่ะ
0: นะทีนี้แต่ว่าเวลานี้ที่หนักกว่าเพลี้ยก็คือโรคใบด่างที่เกิดจากไวรัสซึ่งมีแมลงวีขาวยาสูบดีนิเซียทาบาไซเป็นตัวนำโร
1: ค
0: เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเหตุที่หนึ่งนะเหตุที่สองที่ผมดูจากรูปนะฮะท่านสังเกตไหมมะละกอท่านนะติดลูกอยู่ลูกหนึ่งแล้วถัดไปอีกคืบหนึ่งไม่มีดอกเลย
1: ค่ะ
0: แล้วถือไปติดลูกอีกนั่นแปลว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะละกอขาดน้ำครับ
1: ค
0: นเนี่ยมะละกอเป็นพืชกลัวน้ำขังแฉะแต่ไม่กลัวที่จะได้น้ำชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามะละกอติดดอกปั๊บเนี่ยถ้าปล่อยให้ขาดน้ำนะฮ
1: ะ
0: การผสมเกสรจะทำไม่ได้แต่ถ้าท่านไปปลูกมะละกอตัวผู
1: ้
0: อันนี้จบโค่นทิ้งอย่างเดียวปลูกมะละกอตัวเมียก็ต้องโค่นทิ้งเพราะลูกมันเล็กไม่ได้ผลและปลูกมะละกอเราต้องได้มะละกอกระเทยคือมะละกอดอกสมบูรณ์เทศผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วแต่การติดตั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียแบบไหนแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกก็เรียกติดตั้งแบบอีลองกาต้านะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้ตอนหลังมะละกอเนี่ยกลายเป็นพืชที่มีคนเอามาลงในคลิปเยอะ
1: ค่ะ
0: นี่ปลูกมะละกออย่างผมที่ได้ทั้ง4ยอด
1: โอ้มันได้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอ
0: พอเขาตัดเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ตัดยอมก็แตกข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทางการค้าก็ไม่ทำกันหรอก
1: มันจะมีผลยังไงอาจารย์
0: อ้าวติดยอดแต่ละยอดมันก็หักหมดเลยทีถ้าไม่ค้ำอ่ะ
1: ค่ะเพราะว่า
0: เปลือกไม้ค้ำอีก
1: ถ้าเป็นลูกทุกยอดเนี่ยมันก็หนักมากเลยนะคะตัวต้นที่ต้องรองรับอะค่ะ
0: ใช่เพราะคนปลูกมะละกอเป็นมืออาชีพเขาปลูกต้นเดียวขอให้ติดตลอดเก็บให้ได้สักชุดหนึ่งในเจ็ดคอคำว่าเจ็ดคอคือเจ็ดชุดนะ
1: ค่ะ
0: ชุดที่หนึ่งเรียกคอที่หนึ่งคอที่สองคอที่สามคอที่สี่แต่ถ้าเอามะละกอที่มีไวรัสมายสเตรนไวรัสตัวไม่รุนแรงก
1: ็
0: จะได้สักสี่คอแต่ถ้ามะละกอสมบูรณ์ต้องได้เจ็ดคอหลังนั้นพอต้นเริ่มสูงเข้าโค่นทิ้งแล้วแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองนะคุณขวัญพอต้นสูงเราก็โน้มให้มันเอียงลงมา
1: ค่ะ
0: นอนกับพื้นเจกะทางแล้วยอดมันจะตั้งใหม
1: ่
0: นะหรืออย่างบางคนเขาก็ตัดแล้วมันก็แตกอันนี้ก็ปลูกไว้กินเองก็ทำได้และสมัยหนึ่งลุงสวัยอยู่นครนายกก็ตอนมะละก
1: อ
0: ปลูกมะละกอสูงจากดินคืบเดียวมีลูกแล้วโอ้คนตื่นเต้นแต่ท่านนักเกษตรไปดูบ่อันนี้เขาเรียกว่าเล่นกลการเกษตร

0: เหมือนบังคับให้กล้วยออกกลางต้น
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยรู้ไหมว่าทำไง
1: ไม่รู้อาจารย์เฉลยได้ไหมคะ
0: กล้วยเวลามันจะตกเปลือกแล้วม
1: ัน
0: จะต้องแทงมาจากตรงกลางลำกล้วย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะไปโผล่ที่ยอดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นงวงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกมาอันนี้คุณขวัญก็เวลารู้ว่านี่กล้วยเนี่ยเริ่มสร้างรวงสร้างดอกแล้ว
1: ก็ทางอ๋อเขาก่อนเลยไหม
0: ใช่ก็ไปผ่ากลางต้นไงแต่อย่าให้สุดนะ
1: ค่ะ
0: ไปผ่าแล้วไปดักมันไว้แล้วบังคับให้มันออกทางนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วต้นกล้วยเนี่ยเวลาออกตกเครือมาแล้วบางคนไม่ตัดทิ้งแล้วก็มันจะตกเครืออีกไม่ตกแล้วนะหนึ่งต้นกับหนึ่งเครือ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้นที่ตัดแล้วอ่ะถ้าไม่ตัดทิ้งคุณขวัญก็ไปเจาะรูเลยเจาะรูต้นที่ตกเครือแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เจาะรูสักกำปั้น
1: เจาะรูตรงกลางต้นเหรออาจารย์เจาะรูตรง
0: รอบต้นกล้วยเลยรอบต้นกล้วยเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็ไปเอากล้าผัก
1: เอาไปปลูกในนั้นเลยเพราะมันจะได้ชุ่มน้ำอยู่ด้วย
0: ใช่ไปปลูกที่ต้นกล้วยเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะได้น้ำแล้วไอ้ผักผักกาดหอมผักชีผักบุ้งกวางตุ้งผักคะน้าคุณขวัญก็เก็บที่ต้นกล้วยแล้วแหละไปกิน
1: อันนี้คนบ้านพื้นที่น้อยบ้านทาวน์เฮาส์นี่ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ทำได้ลำกล้วยที่มันหมดอายุแล้วเอาเก็บไปสักชุดสองชุดเราก็พอแล้วก็ถ้าล้มต้นกล้วยออกมาก็สับจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก
1: ่ค่ะ
0: อะไรก็เชิญหรือถ้าไม่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็เอาไปทำปุ๋ยหมัก
1: ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกันยกเว้นนะยกเว้นกล้วยที่เป็นโรคตายพลายที่มันตายจากยอดอันนี้ห้าม
1: ค่ะ
0: ต้องเผาทำลายอย่างเดียว
1: ค่ะเพราะว่าถ
0: ้
1: าโรคตายพลายนี้วิธีสังเกตมันใช้ยอดมันจะแห้งเหี่ยวใบเหลืองอย่างนั้นไหมคะหรือว่าอาการมันเป็นแบบไหน
0: ใบจะเหลืองจากใบล่าง
1: ค่ะ
0: ย้ำว่าจากใบล่าง
1: ค่ะ
0: ถ้าเราตัดขวางลำต้นกล้วยดูเราจะเห็นว่าไส้กลางนี่ยังดีอยู
1: ่ค่ะอาจารย
0: ์แต่จากกาบใบล่างจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะเชื้อเอเซเลียมออกซิสฟอรัมเนี่ยมันจะไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงพอไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยใบมันก็เลยเหลืองเพราะไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้อาหารแล้วมันเหมือนบ้านท่อประปาบ้านคุณขวัญท่อตันน่
1: ะ
0: น้ำก็ไม่เข้าบ้านน่ะ
1: ใช่มีอะไรปิดกั้นอย
0: ู่แต่ถ้าคุณขวัญไปเจอกล้วยมันตายจากไส้กลางมานะจากใบยอดลงมานะอันนั้นเป็นแบคทีเรียครับเป็นเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อราอันนี้นักโรคพืชเขาเอาไว้วินิจฉัยแต
1: ่
0: ถ้าเป็นแบคทีเรียถ้าเราตัดขวางลำต้นดูเนี่ยจะพบว่าไอ้กาบด้านนอกยังดีอยู
1: ่
0: แต่ไอ้กาบด้านในจะเน่าช้ำเป็นสีน้ำตาลมีดที่เราตัดถ้าไปตัดเจอต้นอื่นเชื้อก็ติดไปได
1: ้
0: ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อกล้วยที่เป็นโรคตายพลายหรือโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ตรงนั้นเนี่ยต้องอย่าไปทำที่อื่นทำที่อื่นซะก่อนแล้วค่อยมาทำอันนี้แล้วจบแล้วก็ไปล้างจะไปเผาไฟด้วยก็ได้ไม่ว่ากัน
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อได้เลยอาจารย์ค่ะเหลือประมาณสัก3นาทีกว่าๆนะคะอาจารย์ขออีกคำถามหนึ่งละกันค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าปลูกมะม่วง ขออภัยค่ะปล
0: ู
1: ก
0: ไม่เป็นไรไอให้เต็มที่เลยเป็นธรรมชาติรายการเราออกสด
1: ค่ะ
0: อันนี้อย่างที่คุณขวัญเนี่ยเขาเรียก I am
1: ค่ะคือสำลักน้ำลายตัวเองพอดีปลูกมะม่วงค่ะออกช่อแต่ไม่ติดลูกเลยร่วงหมดเลยค่ะอย่างเงี้ยต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
0: ครับอันนี้ไปดูคลิปใน TikTok นะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนดูแล้วหลายหมื่นคน
1: TikTok อาจารย์ใช่ไหมหรือ TikTok ของใคร
0: นี่ TikTok ผมอะ
1: ค่ะ
0: นะทิดบ้วนชวนคุยนะฮะ
1: อาจารย์บอกมาก่อนสั้นๆก็ได้
0: สั้นๆนะหนึ่งการที่มันออกดอกมาแล้วไม่ติดช่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะรีบไปให้น้ำช่อจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
0: ประการที่สองถ้าออกช่อในระยะอากาศหนาวทั้งช่อ

0: จะเห็นเป็นสีขาวเหมือนเส้นใยแมงมุม
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือโรคลาแป้งถ้าท่านไม่ฉีดป้องกันโรคลาแป้งไว้มันจะเสียทั้งช่อแต่ถ้าหมอกลงบางช่อเราจะเห็นว่ามันเน่าเป็นบางดอก
1: ค่ะ
0: อันนั้นจะเกิดจากโรคแอนแทคโนดนี่คือส่วนของโรคส่วนของแมลงที่มาทำลายบางครั้งช่อเสียไปเพราะมีเพลี้ยไฟดูดกินและมีแมลงที่เราเรียกว่าเพลี้ยจักระจันมะม่วงหรือแมงกระอ้ามะม่วงที่เวลาเข้าต้นไม้ม่วงมันจะเดียดเพี้ยเพี้ยแล้วใบมะม่วงจะเยิ้มเยิ้มแล้วก็จะมีลาดำขึ้นไปจอดใต้ต้นมะม่วงอย่างเหนียวเลยอ
1: ่ะ
0: อันนั้นคือเพลี้ยจักระจันมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงออกช่ออย่าเพิ่งรีบรดน้ำรอให้มันออกดอกสัก 80% นะเริ่มจะบานเริ่มให้น้ำทีละน้อยประการที่2ฉีดพ่นกำจัดลาแป้ง3กำจัดแอนแทคโนดกำจัดเพลี้ยไฟและกำจัดแมงกระอ้ามะม่วงถ้าใช้ยาพวกนี้แล้วเนี่ยหนอนกินช่อมะม่วงก็จะเป็นเรื่องเล็กแล้วเพราะมันคุมถึงหนอนได้อยู่แล้ว
1: คร
0: ับอันนี้ก็คือคำตอบที่ย่อที่สุด
1: ค่ะได้เลยค่ะก็ตอนนี้เหลือประมาณ1นาทีนะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาว่าภัยพิบัติจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างไรบ้างค่ะ
0: คือภัยพิบัติอย่างตัวอย่างที่ขอนแก่นใช่ไหมดินนาข้าวยุบตัวเป็นหลุมเลยเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็เกิดจากภัยพิบัติก็แปลว่าที่ตรงนั้นก็ทำนาไม่ได้แล้วอันตรายแหละเสี่ยงภัยแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภัยพิบัติธรรมชาติทางการเกษตรที่รุนแรงที่สุดนะจะเป็นเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าคุณขวัญไปสร้างสวนยางพารานะถ้าคุณขวัญไม่เว้นที่เอาไว้ทำเขาเรียกว่าแนวกันไฟนะสุดท้ายที่ปลูกไว้อะไฟไหม้หมดหรือคนที่ไปปลูกป่าแล้วก็ไฟไหม้ลามเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกสวนท่านมีแนวกันไฟหรือยังและตอนหลังภัยพิบัติที่รุนแรงนะคือพายุท่านปลูกไม้บังลมที่อาจารย์บ้วนพูดมาเป็น10ปีหรือยัง
1: ค่ะ
0: ถ้าฟังแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกภัยพิบัติวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งนะและก็ภัยจากวาตภัยนะฮะและที่น่ากลัวที่สุดในยุคหลังๆคือภัยจากคนที่ติดยาเสพติด
1: ค่ะได้
0: มันขโมยปั๊มน้ำขโมยเครื่องมือเกษตรขโมยผลิตผลการเกษตรทุกอย่าง
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องอาศัยทั้งตัวเองและหน่วยงานภาครัฐในการมาดูแลตรงนี้นะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนหลากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีมีความปลอดภัยนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลีย 2026-2029 จากนั้นนายกรัฐ

0: มตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ20-22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊กแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนหญิงวัยเกษียณถูกนายทหารยศร้อยเอกหลอกให้รักหลอกเอาเงินจนหมดตัวที่ทำการเพจสายใหม่ต้องรอดนายพดุงหนองพงผู้ก่อตั้งเพจเครือข่ายพิทักษ์สังคมพานางสาวเออายุ61ปีเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังนายทหารอากาศยศร้อยเอกหลอกให้รักยืมเงินจนต้องขายทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ร่วม4ล้านบาทนางสาวแอนเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2563ร้อยเอกภูมินายทหารอากาศสังกัดกองบิน1ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรู้จักกับพ่อและแม่ของตนได้มายืมเงินแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินใช้คืนทำให้แม่ตัวเองเกิดความเครียดตนจึงตัดสินใจให้ร้อยเอกภูมิยืมเงินไปใช้หนี้โดยเจ้าตัวอ้างว่าจะกู้เงินจากสหกรณ์มาคืนให้ต่อมาในช่วงปลายปี2563ตนขายที่ดินได้เงิน3ล้าน5แสนบาทและร้อยเอกภูมิได้เสนอตัวติดตามไปด้วยโดยอ้างว่าจะช่วยดูแลเงินให้จากนั้นเริ่มเข้ามาพูดคุยและซื้อของให้กินฝากเป็นประจำพร้อมอ้างว่าไม่มีภรรยาตนเห็นว่าร้อยเอกภูมิเป็นคนพูดจาไพเราะและนอบน้อมจึงตัดสินใจคบหาหลังจากนั้นร้อยเอกภูมิขอยืมเงินครั้งละ200,000-500,000 บาทโดยอ้างว่าจะนำไปใช้หนี้หัวหน้าเนื่องจากนำเงินหลวงไปใช้และจะกู้สหกรณ์มาคืนให้แต่ตนไม่เคยได้รับเงินคืนกระทั่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินหมดลงเมื่อทวงถามก็ได้รับคำตอบว่าให้รอตนเป็นชายลูกทหารไม่ผิดคำพูดได้เงินคืนอย่างแน่นอนกระทั่งในปี2565ร้อยเอกภูมิขอให้ตนนำบ้านที่อาศัยอยู่กับแม่ไปจำนองโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาตนหลงเชื่อเพราะหวังว่าจะได้เงินที่ยืมนั้นคืนกลับมาจึงนำบ้านไปจำนองทั้งหมด3ครั้งครั้งละ 500,000 บาทครั้งที่2 700,000 บาทครั้งที่3 1,200,000 บาทรวม 2,400,000 บาทซึ่งร้อยเอกภูมินำเงินไปทั้งหมดโดยอ้างว่าจะนำไปปิดหนี้สหกรณ์ซึ่งหลังจากได้เงินไปแล้วร้อยเอกภูมิไม่ได้ส่งดอกเบี้ยบ้านให้ตนต้องเป็นคนรับผิดชอบส่งดอกเบี้ยเองกระทั่งไม่มีเงินส่งต่อทำให้บ้านถูกยึดรวมเงินกว่า4ล้านบาทเมื่อร้อยเอกภูมิทราบว่าตนหมดตัวแล้วเริ่มตีตัวออกห่างไม่มาหาและไม่รับโทรศัพท์และทราบภายหลังว่าร้อยเอกภูมิมีภรรยาอยู่แล้วและมีบุตรด้วยกันสองคนทำให้ตนเชื่อว่าถูกหลอกมาตลอดปัจจุบันไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านเดือนละ 2,000 บาทเพื่อให้แม่พักอาศัยเครียดหนักจนถึงขั้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกต้องพักในโรงพยาบาลหลายวันจึงตัดสินใจเข้าร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากสบายครับถ้าต้อง
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร

0: 077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้าน

0: า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยังไม่ได้เลิกนะฮะเราแค่เริ่มต้นครับคุณผู้ฟัง14:16 นะครับสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับดีเจช้างณัฐพรกฤติการกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุนะครับอสมทเนี่ย9 สถานี10 คลื่นความถี่ทั่ว

ประเทศไทยเลยนะครับติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะครับยามบ่ายๆแบบนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเราก็จะพบกันในดีเจช้างกับคุณเกียร์ Black Cat นะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat One ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเลิกแล้วค่ะงานเพลงจากอาภาพรนครสวรรค์นะครับเอามาเริ่มต้นต้อนรับและทักทายกันเป็นบทเพลงแรกสำหรับชั่วโมงยามบ่ายของวันอาทิตย์วันนี้นะครับ16สิงหาคม2569เชื่อว่าหลายคนกำลังจะลุ้นกันอยู่สำหรับเรื่องราวของตัวเลขด้วยเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งไปร่วมงานนะครับเป็นเขาป่านาเลมิวสิกเฟสนะครับที่เขาจัดกันขึ้นนะฮะโดยอบจ.นครศรีธรรมราชครับที่ประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์นะครับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะเมื่อคืนนี้ก็มีศิลปินนักร้องนะก็มีอภพรนครสวรรค์นะมีน้องนิวพงศกรนะครับแล้วก็มีวงเมนทอนด้วยก็สนุกสนานมากมายกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอภพรนครสวรรค์นะเมื่อคืนนี้ก็ได้ใบเลขไว้ด้วยนะซื้อทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าประกาศให้ฟังตอนนี้นะเมื่อคืนนี้คุณอาภพรเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้รวยนะฮะซื้อไปเลยซื้อไปเถอะ17 15นะฮะ1517แม่บอกดิจิช้างก็พยายามหาซื้อนะแต่หาแล้วไม่ได้นะพยายามหาซื้อนะแต่หาแล้วไม่ได้นะครับ1517แม่ฮายบอกว่าซื้อไปเถอะนะฮะขอเพลงนะห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับจากพี่หมูเคียนซาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะแนะนำกันได้ครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่075419225ครับ075419225นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHzอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และก็ 104.75 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทักทายกันทุกๆพื้นที่ทุกจังหวัดที่กำลังฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับติดตามทางออนไลน์นะครับดูกันสดๆนะฮะก็เข้ามานะครับที่หน้าไลฟ์สดครับ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับเห็นหน้า DJ ด้วยนะที่ DJ ช้างตกมันเนี่ยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็ร่วมพูดร่วมคุยนะครับกับ DJ ช้างนะครับกันได้นะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะครับห่วงแม่ห่วงบ้านเอกชัยศรีวิชัยค่ำคืนนี้ก็จะมาทำการแสดงนะครับในงานดนตรีนะเทศกาลดนตรี4โซนเขาป่านาเลนะครับที่อำเภอปากพนังนะแม่ยกพ่อยกของป่าเอกชัยศรีวิชัยค่ำคืนนี้ก็มาจับจองกันได้นะครับนอกจากเอกชัยแล้วยังมีวงพัทลุงนะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งใครนะนึกแป๊บหนึ่งนอกจากเอกชัยศรีวิชัยแล้วนอกจากวงพัทลุงแล้วนะเดี๋ยววันนี้มีอีกวงหนึ่งเดี๋ยวนึกไม่ออกน้องนินธรรมรินนั่นเองเที่ยวฟรีชมฟรีพาเก้าอี้มาด้วยนะจ๊ะคนเยอะเก้าอี้ไม่พอ

วงแม่ห่วงบ้านนะครับเสียงร้องจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับพี่หมูนะครับจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโทรศัพท์กันมาแนะนำนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0754192255นะครับ0754192255ครับส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของศรีวิชัยโชว์นะศรีวิชัยแบนด์นะครับแฟนคลับของเอกชัยศรีวิชัยค่ำคืนนี้ก็ไปดูฟรีได้เลยนะครับในงานเขาป่านาเลมิวสิกเฟสนะครับที่ประตูระบายน้ำอุทกวิภัทรประสิทธิ์อำเภอป่าพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังครับทางโทรศัพท์นะครับได้นำบทเพลงกันมาจากอำเภอพรหมคีรีด้วยขอเพลงได้ยินไหมนะดีเจช้างต้องถามคุณผู้ฟังครับว่าได้ยินรายการนี้ไหมได้ยินเสียงดีเจช้างไหมได้ยินเรื่องราวดีๆจากปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันกันหรือไม่ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็พูดคุยกันนะครับถึงสวนทุเรียนนะครับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสวนทุเรียนของพี่ป้อมและก็พี่แตงนะที่บ้านสำนักม่วงครับอำเภอท่าขึ้นตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งแปลงนี้นะฮะ2ปีนะฮะทำผลผลิตได้ทั้งหมด3รอบด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับ2ปีทำผลผลิตถึง3รอบด้วยกันนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนของเขาเนี่ยนะครับหลังตัดผลผลิตแล้วมันไม่โทรมมันไม่ต้องเสียเวลาในการที่ต้องไปฟื้นต้นเขาสามารถทำต่อนะครับได้เลยนะฮะทุเรียนสวยมากครับต้นก็ยังสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับสวยนะฮะขนาดแบบคนที่มาตัดทุเรียนเองนะครับเขาก็ยังอึ้งเลยเพราะบอกว่าเพิ่งเข้าตัดลูกนะของแปลงทุเรียนของพี่ป้อมกับพี่แตงกันไปเมื่อ5มกราคมคือต้นปีครับเพิ่งมาตัดไปแล้ว13สิงหาคมที่ผ่านมาก็มาตัด

0: รอบใหม่อีกแล้วอะครับคุณผู้ฟังครับไม่อึ้งได้ไงล่ะปกติเขาปีละครั้งปีละครั้งแต่ส่วนนี้2ปีตัดผลผลิต3รอบครับคุณผู้ฟังครับนะให้ผลผลิตแล้วก็ความสมบูรณ์ต้นนี่เป็นตัวบอกประสิทธิภาพก็แล้วกันนะครับของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ครับทุเรียนนะครับทรงสวยครับน้ำหยีเปลือกบางน้ำหนักดีต้นไม่โทรมรสชาติหวานอร่อยนะครับคุณผู้ฟังนะรอบนี้นี่ราคาได้ไป75บาททุกลูกนะฮะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับ8ตันด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะในขณะที่หนอนดาดำนะครับมีไม่ถึง10ลูกครับสำหรับในส่วนของส่วนนี้นะครับของพี่ป้อมพี่แตงนะก็ AB 95% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่73บาทกว่าๆนะครับสำหรับในส่วนของแปลงนี้นะครับในขณะที่นะฮะแปลงอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับบางแปลงต้องบอกเลยว่าฟังเผินๆเหมือนจะได้ราคาดีกว่าถูกไหมครับได้ดีกว่าครับดีกว่ายังไงได้80นะแต่พอ80 30อ่ะคุณนึกออกไหมอ่ะ80นี่คือราคาสูงสุดที่เขาให้ใช่ไหมคือ80ถ้า AB เนี่ยคุณได้ไป80แต่ถ้าเป็นตกเกรดไปนะครับคุณก็จะได้อยู่ที่30บาทนะครับปรากฏว่านะฮะกลับตลปัดนะครับไอ้ที่ได้80เนี่ยคือมันมีจำนวนน้อยมากนะครับคุณผู้ฟังครับมันน้อยมากนะฮะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ได้กันแบบไม่กี่บาทอันนี้พอไปรวมตังรวมเงินแล้วก็ได้น้อยกว่าส่วนของพี่ป้อมและก็พี่แต่งนะครับคุณผู้ฟังครับทำทุกอย่างเหมือนกันพื้นที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นคือใช้ปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1แล้วก็ไม่ได้ใช้เท่านั้นเลยนะนี่คือความแตกต่างที่เห็นกันชัดๆนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ครับลองไปฟังกันดูนะฮะที่คุณเกียร์ลงไปนะฮะที่สวนนะครับของพี่ป้อมแล้วก็พี่แตงนะครับที่บ้านสำนักม่วงตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชครับ
1: มาดูบรรยากาศการตัดเก็บทุเรียนสวนของน้องแตงน้องป้อมที่บ้านสำนักม่วงนะคะอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแปลงนี้ใช้เรามานานมาก7ปีแล้วแต่เราไม่เคยได้ภาพบรรยากาศมาดูบรรยากาศการตัดเก็บทุเรียนสวนของน้องแตงน้องป้อมที่บ้านสำนักม่วงนะคะอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแปลงนี้ใช้เรามานานมาก7ปีแล้วแต่เราไม่เคยได้ภาพบรรยากาศในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยปีนี้ปีแรกที่มาเยี่ยมชมในขณะที่ตัดเก็บผลผลิตค่ะไปดูผลผลิตกันเลยนะคะและเดี๋ยวจะให้ดูสภาพต้นในวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่น่าเชื่อนะแปลงนี้ตัดเก็บผลผลิตล่าสุดเลยก่อนหน้านี้คือเดือนวันที่5มกรา
2: ปีนี้สดสัม
1: เออ5มกรา69ตัดผลผลิตคือเขามาเก็บผลผลิตแปลงนี้เมื่อวันที่5มกรา69และวันนี้วันที่13เดือนสิงหาปี69อ่ะทุกคนดูสิ
2: น้ำซวยลูกซวย
1: น้ำซวยลูกซวยผลผลิตปีนี้ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเก็บกันประมาณสิ้นเดือน
2: ใช่ๆ20ขึ้นไปใช่มั้ย
1: เออนี่ก็ถือว่
2: ามาดูแล้วไงครับแล้วก็ปาไปก็กินแล้วก็ชิม
1: ค่ะหวานเหลืองเปลือก
2: ใช่แล้วก็น้ำอย่างเดียวครับ5วันที่แล้ว
1: 5วันที่แล้ว5วันที่แล้วนี่ก็คือ
2: น้ำกับแบคแคทวันแค่นั้น
1: เฉพาะปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเท่านั้นในการฉีดพ่นนะคะ
2: เพราะเราคุยกันแล้ววันก่อนว่าเราจะทำ
1: น้ำหนัก
2: ใช่ที่เราจะฉีดใช่ฟองน้ำ
1: ใช่ก็คือให้เก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้ววันนี้คือสวนยังสวยสมบูรณ์มากๆ
2: ใช่
1: สวนสวยสมบูรณ์มากๆความสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะเมื่อกี้สายตัดยังยืนยันด้วยสายตัดเองเพราะเขามาเก็บผลผลิตไปแล้วเขาบอกว่าแปลงนี้2ปี3รอบจริงๆ
0: 2ปี3รอบจริงๆครับแปลงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทำผมติดต่อเนื่องสภาพต้นนี่ก็ยังสวยสมบูรณ์นะถ้าเกิดว่าใครที่ดูนะครับทางหน้าไลฟ์สดนะฮะกันอยู่นะก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของสภาพสวนของเขาต้นของเขาเนี่ยยังสมบูรณ์นะครับกันอยู่จริงๆครับคุณผู้ฟังครับ7ปีครับใช้ต่อเนื่องเฉพาะปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat 1ทำผลผลิต2ปี3รอบโดยที่ต้นนั้นไม่โสมครับผลผลิตที่ได้คือน้ำสวยน้ำหนักดีเจอฝนตกมีความชื้นแต่ไม่เคยเจอดาดำและเพี้ยแป้งครับส่วนพี่ป้อมพี่แตงอยู่ที่บ้านสำนักม่วงอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat 1ชุด

มี2ตัวครับชนิดน้ำบวกกับชนิดผงนะครับผสมได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรยาเชื้อรา Black Cat 1 1ขวดผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรฉีดพ่นได้ทุกระยะทั้งฤดูกาลครับ 7 ถึง 10 วันครั้งนะทำทุเรียนก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat บวกกับยารา Black Cat 1สูตรเดียวตลอดฤดูกาลครับครบจบไม่ต้องใส่ตัวบำรุงทางใบอื่นๆแล้วไม่ต้องเพิ่มบำรุงทางใบอื่นๆนะครับไม่ต้องเพิ่มจับใบแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมอะมิโปตีนนะเปิดตาดอกสาหร่ายน้ำเขียวคั่วเหนียวครับเพื่อจะรับสารอาหารที่เพียงพอนะครับดื่มซึมไปใช้งานได้ไวภายใน45นาทีเท่านั้นเองฝนตกฟ้าปิดไม่เป็นปัญหาในการเจริญเติบโตของพืชครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ตลอดทั้งทุกฤดูกาลนะครับลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้เลย 40% การันตีผลผลิตเพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 30% ช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ที่สำคัญนะครับถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับสนใจสั่งซื้อทั้งปุ๋ย Black Cat ทั้งยารา Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทร063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับสวัสดีคุณป๊อปปี้สาวชาววังด้วยนะครับสวัสดีจ้าวันนี้มาปากพนังหรือเปล่านะคุณเกษมนะครับสวัสดีน้องช้างคนหล่อนะครับทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็น้องป๊อปปี้ช่วยดีเจช้างนึกตอนที่นึกไม่ออกว่ามีวงอะไรบ้างวันนี้ที่ปากพนังนะครับเขาป่านาเลวันนี้ก็มีธรรมรินครับพัทลุงแล้วก็เอกชัยนะครับป้าพึ่งนะสวัสดีค่ะลูกดีเจที่น่ารักกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดให้แล้วนะคะเสื้อสวยมากค่ะขอบพระคุณป้าพึ่งด้วยกันแล้วกันนะครับที่ทักทายกันมาหน้าไลฟ์สดครับดีเจช้างตกมันนะครับส่วนทางวิทยุนะฮะก็สามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225สั่งซื้อปุ๋ย Black Cat สั่งซื้อยารา Black Cat 1หรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่063-459-6939ครับ063-459-6939ฟังดาเอนโดฟินก่อนครับเพลงนี้แนะนำกันมาทางโทรศัพท์จากพรหมคิรีชื่อเพลงว่าได้ยินไหมสวัสดีคุณชัยอุด้วยครับขอเพลงรักไม่ไหวแล้วโว้ยชายวิถีไทยสวัสดีครับ

0: งานเพลงนะครับได้ยินใหม่นะครับงานเพลงของคุณดาเอนโดฟินครับแนะนำกันมาจากอำเภอพรหมคีรีนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันของเรานะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะไปกันที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกียร
1: ์
0: คุณเกียร์จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับกำลังเมาอยู่กับใครเอ่ย
1: ไม่เมาแบบสมาชิกเยอะมากค่ะ
0: ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรครับ
1: สวัสดีนะคะดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็คือที่ไร่เกตประธานพรที่เขาคอค่ะมาดูข้าวเหนียวเลื้อมผัว
0: ครับ
1: แล้วก็
0: เป็นไงบ้าง
1: มาลงส้มใหม่ค่ะเป็นไงบ้างข้าวเหนียวก็เจริญเติบโตดีมีปัญหาอีกแล้วท่านผู้ฟังคะ
0: ยังไง
1: คือไปเจอปลวกมีปลวกอยู่จุดหนึ่งฝั่งหนึ่งขวามือนิดๆเจอปลวกกินอยู่นิดหน่อยค่ะก็ได้แก้ปัญหาอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงส้ม
0: ข
1: มัวเนี่ยใหม่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พอเราเจอปลวกแบบนี้ปุ๊บเราได้จัดการดินใหม
0: ่อ
1: ีกรอบหนึ่งนะคะก็เข้าใจเลยว่าการทำเกษตรไม่ว่าจะปลูกอะไรจะต้องมีอุปสรรคอันนี้คือเกียร์ก็พยายามทำงานผลิตภัณฑ์ของเราเนาะพี่ช่างเนาะทั้งยาเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยค
0: ่
1: ะนอกจากว่าเราจะมาช่วยเรื่องของดินนะให้ดีแล้วเนี่ยเราจำเป็นด้วยที่ต้องหาพวกแก้ปัญหาแต่โดยการตั้งใจในการทำงานของพี่เกียร์ก็คือว่าไม่อยากใช้ยาเคมี
0: ครับ
1: นะคะไม่ได้อยากใช้ยาเคมีดังนั้นก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆเพื่อจะต้องเคลียบปลวกในดินอีกแล้วนะคะแต่ข้าวสวยมากโตมากเขียวมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังข้าวสวยข้าวต้นโตแล้วก็กำลังตั้งท้องค่ะตอนนี้นะคะกำลังตั้งท้องก็ถือว่าสวยมากตอนแรกเราก็คาดหวังว่ามันคงจะได้หลายๆกระสอบหน่อยเนาะแต่พอมาดูปุ๊บก็มีปลวกกินรากตอนนี้นะคะมีส่วนหนึ่งแหละประมาณสัก 30% ของพื้นที
0: ่
1: โดนปลวกกินไปบ้างนะคะแล้วก็พอดูเรื่องของมันหวานญี่ปุ่นที่ลงไปก็เจริญงอกงามดีค่ะดูในเรื่องของแมคคาดีเมียก็เขียวค่ะสวยนะคะ
0: ค
1: สวยทุกอย่างเลยก็ถือว่าดีค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของหนอนแมลงนี่แหละค่ะว่าจะจัดการยังไงเคลียร์ยังไงเพราะว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่โดนทิ้งมานานหลายปีเนาะที่ดินเดิมอะค่ะโดนทิ้งมานานหลายปีก็น่าจะต้องใช้วิชากันเยอะๆหน่อยในการจัดการแล้วก็เคลียร์ปัญหาแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงที่เราจะจัดการได้นะคะไม่น่าจะเหนือบักกว่าแรงพอพูดเรื่องนี้เนี่ยคราวก่อนพี่เกียร์ได้คุยกับทางพี่ออสเนาะพี่ออสที่บ้านนาสารว่าพี่ออสบอกว่าน้องเกียร์ยาเชื้อราเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าพี่อยากให้น้องเกียร์ไปจัดการอีกหนึ่งเรื่องสำหรับคนทำทุเรียนแล้วยังคงเป็นปัญหามากๆก็คือเรื่องของเพลียแป้งกับพี่ช้าง
0: ครับ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องของเพลียแป้งอยู่บ้างอันนี้พี่ออสก็ฝากมาว่าถ้าน้องเกียร์มีตัวยาไหนเกียร์ก็ไม่ได้คิดจะทำเพิ่มนะคะท่านผู้ฟังแต่เกียร์จะเพิ่มเข้าไปในตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันคือเราอยากให้ทุกคนมันไม่ต้องหลายตัวค่ะพี่

0: ไม่ต้องเยอะตัวไม่ต้องเยอะสิ่งนะฮะตัวปุ๋ยก็จบแล้วในปุ๋ยแบคแคทแต่ว่าเรื่องของเชื้อราเนี่ยได้และประสบผลสำเร็จแล้วในการจัดการไฟท็อปเทอร่าฟิวซาเรียมราชมพูราทุกชนิดเนี่ยเราประสบผลสำเร็จในตัวยาเชื้อราแบคแคทวันแล้วแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นเช่นทำให้ต้นแข็งแรงขึ้นหนอนเพี้ยไม่ชอบอันนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วเนาะเพราะเหมือนเพื่อนพี่ออสบอกว่าเออเนี่ยน้องเกียร์ตั้งแต่ใช้ยาเชื้อราแบคแคทวันมานะเพี้ยหอยไม่เคยเจอเลยตลอดระยะเวลาทั้งปีเพี้ยไก่แจ้ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวอันนี้ก็คือตัดปัญหาเรื่องเพลี้ยบางอย่างไปได้แบบ 100% นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนที่
1: ตอนนี้หน้าไลฟ์สดจะเห็นคุณเกียร์ด้วยพูดไป
0: สวัสดีค่ะนะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนที่จะไปช่วยก็คือเรื่องของเพลี้ยแป้งนี่แหละค่ะก
1: ็
0: กำลังจะต้องไปปรับกำลังจะต้องไปจัดการนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงทุกคนรอนิดนึงนะทุกคนโอ้อันนี้แบบเรียลไทม์มากเลยนะคุณให้กดไลค์สดนี่ไม่ได้ดูเลยว่าสภาพพี่เกียร์เป็น
1: ไงได้โยดได้โยดนี่เราได้เห็นบรรยากาศจากสวนเกตประธานพรเลยที่เพชรบูรณ
0: ์ให้ดูค่ะ
1: ครับคุณเกียร์พูดไปด้วยให้ดูไปด้วยครับ
0: ก็ตรงนี้จะเป็น
1: นี่คือนาข้าวครับ
0: นาข้าวแล้วก็ฝั่งทางโน้นนะฮะไกลๆเป็นมันฝั่งเขาทางโน้นนะคะก
1: ็
0: จะเป็นนาข้าวเหมือนกันเมื่อกี้ที่เกียร์บอกว่าเราโดนปลวกกินเห็นไหมที่มันจะแหว่งๆอยู่นั่นนะคะ
1: ครับ
0: มันยังมีปลวกกินตรงนี้ก็เป็นแมคคาค่ะ
1: ครับ
0: ต้นเขียวๆสูงๆเนี่ยเป็นแมคคาเดเมียที่มันเป็นถั่วชนิดนึงอะค่ะที่เวลาเราซื้อทานอันนี้มันจะมีประโยชน์ต่อเรื่องของอะไรนะไขมันดีนะที่จะไปช่วยเรื่องของสุขภาพเลยล่ะค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็ปลูกข้าวโพดแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังลงต้นส้มอยู่นะคะโดยน้องโอโน่เป็นคนนำพามาน้องโอโน่ทักทายหน่อยครับ
1: โน่ดีเจโอโน่นะฮะอยู่ท้ายรถกระบะนะฮะนี
0: ่นะคะก็ถือว่าวันนี้มาติดตามนะคะมาติดตามมาดูนะเรื่องของผลงานว่าทั้งคุกเข่าด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาดูงานนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเนี่ยองุ่นด้วยนะคะปลูกองุ่นด้วยปล
1: ู
0: กองุ่นด้วยปลูกเรื่องของมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วลายเสือนะคะแล้วก็โอ้นุ่นป้าน้อยปลูกดอกดาวเรืองเอาไว้เยอะแยะเลยก็ถือว่าพยายามทำให้มันครอบคลุมนะคะทุกคนค่ะพยายามทำให้ครอบคลุมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนิดนึงพยายามทำให้ครอบคลุม
1: ไม่รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีกล้องด้วย
0: ไม่รู้จริงๆค่ะคืออันนี้แบบเรียวมากถ้าสวยก็สวยเลยค่ะทุกคน
1: ครับ
0: สวยแบบไม่ต้องแอปไม่ต้องอะไรเลยถ้าสวยก็สวยเลยแต่ถ้าไม่สวยก็นั่นแหละค่ะตัวจริงเลยเห็นกันเลยไม่รู้ว่าจะมีกล้องสดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ก็นั่งกันอยู่ที่ขนำบ้านของน้องสาวนะคะอีกหลังนึงของเกียร์นี่ยังไม่เรียบร้อยก็ถือว่ามาภารกิจก็ครั้งนี้ละหากสร้างที่พักนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มาพักอาศัยนะคะวันหลังเราเปิดพื้นที่เราเนี่ยทุกคนจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ว่าจะทำส้มแบบไหนไม่ให้ให้ปลอดเคมีเนาะให้ทำส้มแบบไหนที่ให้เจอเคมีน้อยที่สุดทำแม่ค้าเราประสบผลสำเร็จแล้วในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความดกเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เรื่องความดกนี่ได้เลย 100% ดกมากลูกใหญ่น้ำหนักดีนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของคุณภาพนะคะคุณภาพของผลผลิตมันดีมันหวานมันค่ะปกติแม่ค้าที่เราทานกันมันจะเจอความมันเยอะกว่าความหวานแต่พอเราเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเข้าไปครบทุกตัวแล้วเนี่ยค่ะ17ธาตุอาหารที่ไม่ได้ขาดเลยสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะตอบโจทย์ที่สุดก็เรื่องของรสชาติมันจะอร่อยหลายๆคนอย่างมันทำทุเรียนเมื่อวานเราคุยกันไปว่าแปลงทุเรียนทั่วประเทศไทยที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทนะคะรสชาติอร่อยกว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคททั้งหมดเลยแล้วรสชาติเหมือนกันทั้งหมดพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะมันจะหวานมันกลมกล่อมครีมมี่เนื้อเหนียวหนึบเลยอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะจากการที่ทุกท่านได้จากการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนเรื่องของเชื้อราก็จะมีการปรับในเรื่องของทำยังไงให้ใส่ตัวปกป้องป้องกันเพลี้ยแป้งไปด้วยอันนี้เป็นความต้องการของลูกค้าเราก็จะเอามาดำเนินการต่อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเชื้อราเนี่ยที่ทำก็มาจากความต้องการของลูกค้าเช่นกันถูกไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: ที่ทำก็มาจากเจเน็ตนั่นแหละที่จันทบุรีเขาก็บอกว่าคุณเกียรติเนี่ยทำปุ๋ยออกมาดีมากๆเลยช่วยทำตัวรักษาโรคมาด้วยได้ไหมที่ไม่เป็นเคมีนั่นแหละเป็นที่

0: ของเรื่องของเชื้อราเบคแคทวันค่ะทุกท่านค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะอย่านั่งคิดแค่ว่าเอ๊ะทำไมลิตรนึงมันแพงจังมันครอบคลุมด้วยอะไรครอบคลุมด้วยว่าคุณใช้ไปแล้วเนี่ยค่ะดินคุณไม่เสื่อมนะคะอันที่สองคุณใช้ไปแล้วเนี่ยต้นคุณจะไม่ป่วยรายปีอันนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ป่วยรายปีแน่นอนนะคะต้นไม่ป่วยรายปีไฟท็อปเทอร่าคุณหายแน่แล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำด้วยอันนี้คือข้อสำคัญนะคะซึ่งเป็นโรคประจำตัวของทุเรียนที่ทุกคนเจอนะก็เมื่อวานที่เราคุยค้างกันเอาไว้เรื่องของว่าน้องแจ็คใช่ไหมคะที่พี่ปูน
1: ครับคุณพิชาติ
0: ที่เป็นสวนน้องน้องพิชาติ
1: ครับ
0: ที่สวนทุเรียนโอฉี
1: ครับ
0: นะคะว่าทำไมถึงมาปลูกโอฉีเหตุผลของน้องก็คือว่าโอฉีเนี่ยมันไม่ป่วยมันป่วยยาก
1: มีโรคครับ
0: ไม่ค่อยมีโรคไม่เหมือนทุเรียนหมอนทองหมอนทองนี่เป็นโรคเยอะจังแต่ก็เลยอยากอธิบายทุกท่านอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สภาพต้นเราไม่เป็นกรดสภาพดินเราไม่เป็นกรดโรคมันก็ไม่เดินไม่ว่าคุณปลูกอะไรต่อให้เป็นโอฉีต่อให้เป็นทุเรียนบ้านถ้าที่ทุเรียนบ้านที่ไม่เป็นโรคเพราะอะไรรู้ไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: ปลูกตามมีตามเกิดไม่ถ
1: ูกไม่ได้เอาพวกเคมียาอะไรเราไม่ได้ไปฉีดอะไรเขาเลย
0: ใครไปฉีดพ่นรักษายอดให้กับทุเรียนบ้านบ้างคะทั้งทุเรียนบ้านกิโล780บาทนะ
1: ครับ
0: ทุเรียนบ้านนี่กิโลนึง780บาทนะคะทุกคนคะไม่ใช่ถูกนะคะแต่ลูกมันเล็กน้ำหนักมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ทุเรียนบ้านเนี่ยค่ะที่มันไม่เป็นโรคอ่ะเพราะเราอ่ะไม่ค่อยได้ไปใส่ยาเคมีลงไปมันเลยทำให้ไม่เป็นโรคดินมันไม่เป็นกรดต้นมันไม่เป็นกรดแต่ไอ้ที่เราประคบประงมมันทุกวี่ทุกวันทุก7วันครั้งเนี่ยด้วยเคมีนะคะมันก็จะทำให้สภาพต้นนะคะมันเป็นกรดไรดินก็จะเป็นกรดเมื่อไหร่ที่เจอฝนเจอสภาวะอากาศเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นโรคมันจะง่ายมันจะเป็นโรคง่ายนะนี่แหละก็คือลองคิดดูว่าสิ่งที่น้องเกียร์พูดหรือว่าที่พี่เกียร์พูดเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องจริงไหมคุณลองหยุดดูสิสังเกตไหมคะว่าต้นไหนที่โทรมที่สุดในสวนแล้วคุณงดใช้เคมีค่ะบางคนที่ทิ้งเลยอ่ะแบบไม่เอาแล้วมันตายก็ตายอ
1: ่
0: ะไม่ต้องไปเปลืองปุ๋ยเปลืองยาก็ไม่ค่อยฉีดพ่นต้นนั้นดินจะดีขึ้นเรื่อยๆๆมันกลับฟื้นขึ้นมาแต่มันจะใช้เวลาถ้าคุณไม่ดูแลถูกไหมคะมันจะใช้เวลานานกว่าเดิมกว่าจะฟื้นแล้วทุกคนสงสัยว่าทำไมใช้ปุ๋ยแบคแคทต้นมันฟื้นเร็วจังเลยนะคะแบคแคทเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรดไม่ได้ไปเติมกรดให้กับดินแล้วก็ตัวปุ๋ยเราไม่ได้เป็นกรดตัวปุ๋ยเราเนี่ยมันจะไปลดความเป็นกรดที่หน้าดินเป็นลดความเป็นกรดที่ลำต้นให้มันความเป็นกรดลดน้อยลงดังนั้นโรคมันก็จะหายเร็วต้นมันจะฟื้นเร็วคือหลักมันไม่ได้ยากนะแต่อยู่ที่ว่าผู้ผลิตจะทำอะไรมาให้ผู้บริโภคสำหรับบริษัทเราสำหรับเกียรติประธานพรสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทยาชราแบล็คแคทวันท่านผู้ฟังคะสิ่งที่เกียรติตั้งใจทำคือเกียรติไม่เลี้ยงไข
1: ้ครับ
0: อันนั้นคือสิ่งที่ตั้งใจทำเลยว่าไม่เลี้ยงไข้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้จะคำนวณซื้อถูกต้องเงิน 2,000 กว่าบาทนะเงิน 1,980 บาทคุณอาจจะได้ปุ๋ยยามาหลายตัวหลายลิตรเลยนะคะแต่ได้แบล็คแคทไปแค่ลิตรเดียวแต่แบล็คแคทมันไม่ต้องเติมอะไรเพิ่ม
1: ครับ
0: มันไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็คุณผสมน้ำฉีดพ่นได้เลยนะคะมันจะทำให้คุณประหยัดต้นคุณก็แข็งแรงทุกอย่างคือมันคือสวยอ่ะทุกอย่างมันคือดีอ่ะทุกอย่างมันคือสมบูรณ์นะคะทุกคนแต่ให้คำนวณใหม่คำนวณต่อลิตรต่อถังแล้วคุณจะเข้าใจว่าไหนคือถูกไหนคือแพงนะคะถึงแม้ว่าที่ใช้แล้วบอกว่าถูกกว่าซื้อมา300กว่า600กว่าใช่แต่600กว่าเนี่ย10ตัวบางคน8ตัวลองเอา600คูณ8 600คูณ5 65 30ก็ 3,000 แล้วนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ถูกไหมคะมันนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนคำนวณลองคำนวณดีๆแล้วอย่าตกใจบางคนไปเห็นคนอื่นใส่เสื้อปุ๋ยแบคแคทเดินในตลาดเดินในสวนพอพบเจอกลางทางเอ้าใช้ปุ๋ยแพงโอ้ยใช้ปุ๋ยแพงนะมันสมศักดิ์ศรีจังเลยแบคแคทเนี่ย ทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีมากๆค่ะแบคแคทนะเพราะทุกคนใช้แล้วเห็นผลตอบโจทย์ดีงามมากๆ

0: นะคะ
1: ครับนะครับทีนี้ก็ได้เข้าใจกันแล้วนะเมื่อวานที่เราค้างกันเอาไว้นะครับเรื่องราวของการเกิดโรคมันไม่ได้อยู่ที่พันธุ์นะฮะของพืชที่คุณปลูกนะแต่มันอยู่เรื่องราวของปุ๋ยเรื่องราวของยาเรื่องราวของเคมีอะไรพวกนี้แหละที่คุณให้เขานะครับแต่ถ้าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันของเรานี่ก็จะเห็นว่าจากลูกค้าหลายๆส่วนที่ใช้กันไปจากที่เคยมีเขาก็บอกว่ามันก็เริ่มจะลดไปเริ่มจะหายไปจนสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นเลยนะก็แปลกใจกันอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็ว่าน้องแปลกจังตั้งแต่ใช้มันไม่เป็นโรค
1: ครับ
0: หลายคนใช้แล้วดีต้นสวยสมบูรณ์เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแล้วก็มันกลับมาอีกเหมือนพี่ออสก็บอกแหละน้องเกียร์ผมนะจะลองคืออยากลองอยากรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงในขณะที่ตัวเองเห็นอยู่แล้วว่ามันดีแต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าที่ทำให้มันไม่เกิดโรคก็ไม่ว่าฉีดตอนเย็นฉีดตอนกลางคืนเขาบอกปกติเวลาเขาฉีดปุ๋ยฉีดยาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นแสงไฟที่เราส่องเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นแมลงว่อนเลยบนต้นแต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับแบคแคทวันมาเนี่ยมันไม่มีตรงนั้นไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันไม่เห็นแมลงบินว่อนในแปลงอีกเลยอ่ะคุณก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะบางคนเห็นยาเชื้อราเรามันแพงอ่ะตกใจแต่ความแพงคือพี่เกียร์ก็ไม่รู้จะสื่อยังไงให้กับพี่น้องได้ฟังแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าไอในความแพงคือคุณโจกอ่ะค่ะ
1: ก็ต้องเข้าใจอีกว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็มีที่แพงกว่าเราแล้วคุณเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี
0: ใช่
1: เราไม่ได้แพงที่สุดในตลาดครับแพงกว่าเราก็มีครับ
0: ไม่ค่ะไม่ได้แพงที่สุดในตลาด
1: ใช่อยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้แล้วคุณได้ผลหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายเนาะในการที่เราจะเชิญชวนผ่านรายการอสมทก
1: ับ
0: พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางชุมพรตรังสุราษฎร์นครศรีพัทลุงหรือใครก็ได้ที่คิดว่าเดินทางมาร่วมงานกับเราได้สำหรับงานสัมมนานะคะที่จะจัดขึ้นที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่22สิงหาคมนี้นะ
1: ค
0: ะ
1: ตั้ง
0: แต่เวล
1: าบ่าย
0: โมงเป็นต้นไปใช่เสาร์หน้าเราจะเจอกันนะคะคุณก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อลงทะเบียนไม่ได้แจ้งจำนวนนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทหรือโทรมาที่ดีเจช้างโทรมาที่เบอร์โทรน้องเกียร์ก็ได้นะคะย้ำเบอร์โทรกันให้อีกทีหนึ่งนะคะจดพร้อมจดเสมอนะฟังรายการเราพร้อมจดเสมอนะคะทุกท่านค่ะ
1: ครับ
0: ดีเจช้างพูดเร็ว
1: 063ครับ459 6939 063 459 6939นั่นเป็นเบอร์ของคุณเกียร์ส่วนเบอร์ดีเจช้างก็0887523516ครับ0887523516หรือว่าแชทมาหาเราก็ได้ทั้งปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทหรือว่าจะเป็นที่หน้าไลฟ์สดนะครับดีเจช้างตกมันอันนี้ก็สามารถที่จะทักกันมาได้เช่นเดียวกันนะครับพี่จินดาจันหอมบอกว่าสวัสดีวันรวยจ้ะน้องช้างพี่โทรศัพท์เสีย
0: ไม่ได้วันนี้วันที่16เหรอ
1: ใช่เมื่อวานอภพรให้มา2เลข1517
0: โอ้อภพรนี่เขาแม่นนะ
1: ไม่รู้ว่าจะแม่นหรือเปล่าอีกไม่เกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวรู
0: ้แล้วซื้อหรือเปล่า
1: ซื้อไม่ทัน
0: แล้วทำไมไม่บอกพี่เกียร์ล่ะพี่เกียร์จะได้ซื้อบ้าง
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวพี่เกียร์2งวดแล้วนะเกียร์จะหย่ากันแล้วไม่เอาแล้วอีก
1: เ
0: รื่องเล่นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อย่าขาดดีกว่าเล่นมา2งวดแล้ว
1: นี่พี่จินดาบอกว่าเพลงน่าฟังมากค่ะวันนี้นะครับพี่ศรีวิไลบอกว่าไม่ได้เข้ามาดูความหล่อของดีเจเลยช่วงนี้นะรู้สึกว่าดีเจหล่อขึ้นมากนะป้าพึ่งนะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเกียร์ด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็เขาถามว่าข้าวเหนียวลืมผัวพี่ไม่กินค่ะเดี๋ยวเหมือนชื่อข้าวเหนียวค่ะจากพี่ศรีวิไล
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้กินแล้วลืมแบบนั้นความหมายคือถ้ากินข้าวเหนียวตัวนี้น่ะลืมแบ่งไว้ให้ผัวกินค่ะป้าด้วยความที่มันอร่อยมาก
1: กินเองหมด
0: กินคนเดียวจนลืมนึกถึงสามีเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นข้าวเหนียวลืมผัว
1: ไม่ได้กินแล้วจำผัวไม่ได้
0: ไม่ใช่จำผัวไม่ได้ลืมนึกลืมแบ่งไว้ให้ผัวกินก
1: ิน
0: คนเดียวหมดด้วยความที่มันอร่อยมากกินคนเดียวหมดลืมนึกถึงคนอื่
1: น
0: ที่เขาให้ชื่อเป็นข้าวเหนียวลืมผัวเพราะว่าปกติผัวนี่คือเป็นมนุษย์ที่เป็นที่รักของภรรยาเนาะเป็นที่รักเป็นที่หวงของภรรยาแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นกินแล้วไม่แบ่งเลยเนี่ยนั่นคือความอร่อยล้ำเลิศแล้วเข้าใจว่านี่คือข้าวเหนียวลืมผัว
1: ป้าพึ่งทักทายดีเจโอโน่คนหล่อด้วยเคยเจอที่สุราษฎร์งานปุ๋ยแบล็คแคทค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะวันที่22นี้นะคะกับทีมงานปุ๋ยแบล็คแคทนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโอโน่จะเป็นคุณนพมาศนะคุณพานุวัฒน์นะคุณอาจารย์ตู่นะคะก็เจอทีมงานแบล็คแคทเหมือนเดิมเราเนี่ย

0: ทำงานก็ทีไม่ได้ใหญ่อะทุกท่านค่ะไม่ได้อยากเปิดรับตัวแทนอะไรมากมายเราทำงานกันแบบง่ายๆสบายๆเอาที่คนสมัครใจในการที่พร้อมที่จะนำพาให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จนะฮะทำไปเรื่อยๆนะหลายๆคนบอกว่าแบ็คแคทดังขนาดนี้แล้วทำไมไม่มีเซลล์ไม่มีอะไรคือไม่อยากทำให้มันดูแล้ววุ่นวายอยากทำงานเองนะพี่เกียรติอยากทำงานเองมีความสุขกับการได้ลงสวนมีความสุขกับการที่ได้ไปพบปะถึงในสวนมันเป็นความสุขมากกว่าการไปเดินในห้างหรือการไปเดินอย่างอื่นมันเป็นความสุขจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนได้ความรู้มีการเปลี่ยนสถานที่ในทุกวี่ทุกวันมันก็เป็นความสุขนะคะทุกคนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะครับในช่วงนี้เนาะชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2ขอบคุณคุณเกียรติก่อนนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สต์ร่วมโต๊ะอาหารรองผู้อำนวยการทุ่งใหญ่หลังมีกรณีพิพาทนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวขณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดตำรวจภูธรภาค8พร้อมกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนายชัยชนะระบุข้อความประกอบภาพว่ามื้อนี้รองตุ้มและครอบครัวเลี้ยงมิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคงเข้าใจตรงกันการโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังมีกรณีที่นายชัยชนะถูกแจ้งความกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมซึ่งภาพการร่วมรับประทานอาหารและข้อความที่นายชัยชนะโพสต์ได้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ยังคงมีความเป็นมิตรและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายท่ามกลางกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการกระทรวงอุตสาหกรรมยกเครื่องเข้มอนุญาตกำกับโรงงานบังคับใช้กฎหมายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมลักลอบทำผิดกฎหมายตั้งแต่การลักลอบปล่อยน้ำเสียระบายอากาศเกินค่ามาตรฐานและการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเครื่องกลไกการกำกับโรงงานใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการอนุญาตการกำกับโรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย3ระบบ

0: มาใจร่วมกันเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจด้วยระบบ iAuditor ที่รายงานผลแบบเรียลไทม์และเชื่อมข้อมูลเป็นเวทระเบียนโรงงานเพื่อติดตามประวัติการทำผิดได้ทันทีบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดปรับเปลี่ยนแนวทางการประวิงเวลาแก้ไขมาเป็นการสั่งหยุดประกอบกิจการทันทีนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงพรบ.โรงงานและจะทำพรบ.จัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อยกระดับบทลงโทษและสร้างกลไกการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาวศุลกากรช่องจอมจับมือตม.และตำรวจภูธรสุรินทร์ยกระดับความร่วมมือลุยเข้มป้องปรามคนเถื่อนปืนเถื่อนของเถื่อนตามเส้นทางอีสานใต้นายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของทั้งคนและสินค้าผิดกฎหมายนั้นโดยนายพันทองลอยกุนันอธิบดีกรมศุลกากรได้เน้นย้ำสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งรับผิดชอบ3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาร่วมแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันด่านพรมแดนจะยังคงปิดแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งด่านศุลกากรช่องจอมได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่รถตรวจการตลอดจนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบในเขตอีสานใต้ให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่การเรียกตรวจยานพาหนะค้นสัมภาระค้นอาวุธตรวจตัวผู้โดยสารบัตรประชาชนพาสปอร์ตจนสามารถนำมาสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยใช้วิธีแอบนั่งปะปนมากับนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
10: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
11: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์

0777-511-488คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับ

0: ินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: งานเพลงจากน้องนิวพงศกรครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์นะครับ15:17 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับ22นะครับสิงหาคมนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับสำหรับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะหรือว่าใครที่ต้องการจะไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำการเกษตรให้ห่างไกลจากเคมีนะครับคุณจะปลูกพืชชนิดใดได้หมดเลยนะครับเรามีนัดกันนะครับวันที่22สิงหาคมนี้นะครับบ่ายโมงนะครับเริ่มลงทะเบียนหน้างานครับที่โรงแรมนิพพากาเด้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะมีอาหารนะครับเลี้ยงกันด้วยในรอบเย็นนะครับแล้วก็มีความบันเทิงจากบนเวทีกันด้วยศิลปินนักร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเตยนะครับวีระยานะครับแล้วก็ยังมีน้องโนราลูกมอสนะครับมีน้องวันใหม่ยูนิคอร์นนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันกับรำวงเวียนครกนะคุณเกียร์สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: กำลังเชิญชวนคุณผู้ฟังอยู่อืม
1: ค่ะ
0: ครับไปร่วมงานกัน
1: ฟังอีกรอบนึงค่ะตอนนี้อยู่บนยอดเขาแล้วค่ะ
0: ตอนนี้อยู่บนยอดเขาแล้วนะฮะ
1: ใช่นะคะมาอยู่ที่ไร่แมคคาแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ในแปลงแมคคาอย่าพูดเป็นไร่เลยเนาะเดี๋ยวดูมันยิ่งใหญ่อลังการเกินไปมีไม่กี่ต้นหรอกค่ะ40-50 ต้น
0: ครับเดี๋ยว
1: 40-50 ต้นก็ให้เห็นว
0: ่
1: าเอ้ยทำแล้วเป็นยังไงนะไปเป็นแบบเป็นอย่างให้กับแปลงแมคคาทั่วประเทศได้ไหมทางภาคเหนือเนาะส่วนมากจะปลูกกันทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ลูกค้าทางฝั่งสปป.ลาวนะคะที่ใช้กับแมคคาได้เยอะๆนะคะนี่สวัสดีค่ะแล้วก็ไปทำกัน
0: ครับตอนนี้นะเห็นแล้ว
1: ทุกคนเห็นว่าแมคคาเนี่ยมันกำลังสุกพอดีดูลูกสิคะ1 ลูกแมคคาเนี่ย1 ลูกเท่าเม็ดเท่าลูกมะนาวไข่อะค่ะพี่ชาเท่าลูกมะนาวเลยค่ะนี่ถ้าเวลามันสุกมันก็จะออกมาใบลูกจะออกประมาณเหลืองนิดนึงแต่จะให้ดูว่าด้วยความที่พอเราฉีดพ่นแล้วอะใบแมคคาเราจะใหญ่มาก
0: ครับ
1: ใบใหญ่ใบหนาเลยอะค่ะนะคะใบใหญ่ใบหนาใบกว้างมันเลยเป็นที่มาให้ผลแมคคาเนี่ยมันลูกมันหนาแล้วก็ดกนะคะนี่แหละคือการทำโรงครัวค่ะท่านผู้ฟังนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะพาทุกคนเยี่ยมชมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่ช้างเห็นไหมทางหน้าจอ
0: เห็นครับเห็นครับ
1: มันดกมากดกมากนี่แหละค่ะแมคคาเดเมียคนใต้เราจะไม่รู้จักว่าไอ้แมคคาเดเมียเนี่ยมันจะอยู่ในรูปลักษณ์แบบไหนนะคะ
0: ครับ
1: นี่แหละคือต้นมันจะเป็นแบบนี้โดยความเป็นจริงนะคะถ้าเราทำให้ต้นสมบูรณ์นะคะแปลงนี้อย่าลืมว่าเป็นแปลงที่เราฟื้นฟูมาจากสภาพที่โทรมขาดการดูแลต่อเนื่องมา7-5 ปีอะโดยประมาณนะแล้วทีนี้ถ้าแมคคาที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันจะออกลูกเป็นช่อเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะพาทุกคนไปดูว่ามันจะออกลูกมาเป็นช่อแล้วก็เป็นแบบเหมือนลองกองอย่างนั้นนะคะแต่มันจะห้อยลงมานะคะความดกนี้ดกแน่นะตั้งแต่ดูแลมาฉีดพ่นมาเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เห็นว่าไอ้ความเป็นช่อของมันเนี่ยมันจะมาช่อประมาณไหนแล้วถ้าเราฟื้นฟูต้นให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ย1 ช่อมันจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนอะมาดูนี่เลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นช่อแบบนี้ทุกคนค่ะจะจับกล้องให้ดูนะคะใครที่ดูหน้าแฟนเพจหน้าไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เข้าไปดูที่ไลฟ์สดแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะไลฟ์สดของปุ๋ยแบ็คแคทนะคะเพจหลักบริษัทอันนี้ค่ะเราจะต้องทำให้ผลผลิตมันออกช่อแบบนี้แล้วติดทุกลูก
0: ครับ
1: ให้ได้นะคะแปลงนี้ลูกรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เกียร์เริ่มเข้ามาฟื้นฟูตอนที่มันเป็นดอกแล้วนะคะเริ่มฟื้นฟูตอนที่มันเป็นดอกแล้วค่ะทุกคนพอมันเป็นดอกแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะให้มันติดเพราะว่าเราไม่ได้ทำใบมาตั้งแต่ตอนแรก
0: ครับ
1: ถูกค่ะแต่ว่าข้อดีของมันคือเรายังเก็บลูกให้มันดกอยู่ได้ม
0: ัน
1: แค่ไม่ทุกลูกมันก็จะมีแบบอ่ะมา2 ลูกบ้าง1 ลูกบ้างนะคะมาแบบนี้บ้างแต่แปลงนี้ตั้งแต่เราฟื้นฟูมานะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของโครงสร้างใ
0: บ
1: นะคะให้มาเห็นว่าโครงสร้างใบเนี่ยมันใหญ่มันหนาพอมันใหญ่มันหนาปุ๊บเนี่ยรุ่นต่อไปที่เราจะทำดอกทำลูกอะค่ะเราจะได้ลูกเป็นกระปุกเป็นพวงรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับแปลงแมคคานะคะอยากจะที่จริงเกียร์พี่เกียร์จะล้มแมคคาเนี่ยจะลื้อออก จะไม่ทำเป็นแมคคาจะทำเป็นส้มอย่างเดียวแต่พอเราเห็นว่ามีเกษตรกรแมคคาอีกเยอะเลยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะตอนบนภาคอีสานตอนบนเนี่ยค่ะเขาก็ทำแมคคากันเยอะนะอย่างจังหวัดเลยเอ่ยจังหวัด อะไรอีกนะทางภูหินล่องกล้านะคะเขาก็ปลูกกันเยอะพอเขาปลูกกันเยอะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์อยู่สำหรับคนทำแปลงแมคคาณตอนนี้ก็คือเรื่องของอัตราการติดหรือเรื่องของคุณภาพของผลผลิตค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะเขามันยังไม่เป็นกอบเป็นกำยังไม่เต็มที่แมคคาดิเมียนี่แพงนะถ้าขายดิบแบบเนี้ยลูกที่เรายังไม่เอาไปทำอะไรเลยเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: มันจะอยู่ที่ประมาณ 90-95 บาทแล้วถ้าคุณทำให้ดีน้ำหนักมันเยอะมากเพราะมันไปทั้งเปลือกเนาะน้ำหนักจะเยอะมากแต่เมื่อไหร่ที่คุณคั่วแล้วคุณเข้าไปกระเทาะเปลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิโลนึงก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะซึ่งเขาเอาไปขายปลีกกิโลนึง 7-800
0: ครับ
1: นะคะ900ถึง 1,000 กว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพถ้าเป็นตัวแมคคาที่เรานำเข้าจากออสเตรเลียแมคคาจากนิวซีแลนด์แมคคาจากเมกาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกิโลนึง 1,000 กว่าบาทนั่นคือตัวนำเข้า
0: ครับเอ๊ะที่ปลูกเยอะๆนะพี่เกียร์เขาบอกว่าก็จะมีปลูกมากในไทยเราก็จะมีเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ที่จังหวัดเลย
1: ใช่เชียงใหม่เชียงรายเลยแล้วนอกนั้นจากทางสปป.ลาวที่อยู่ทางจำปาสัก
0: แล้วเขากำลังผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกด้วยนะ
1: จริง
0: ใช่ใช่
1: นี่แหละแต่คือเราเนี่ยจะส่งเสียงยังไงให้กับเกษตรกรที่ทำไร่แมคคาเนี่ยได้เห็นประสิทธิภาพของปุ๋ยคือปุ๋ยแบคแคทของเราก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า
0: ครับ
1: ปุ๋ยแบคแคทของเรายังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเรายังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพธาตุอาหารที่ครบแล้วก็เป็นปริมาณจำนวนเขาเรียกว่าอะไรนะปริมาณอาหารมันเพียงพอต่อรอบที่พืชเอาไปใช้
0: ครับ
1: แต่เราแค่ต้องเติมเขาอย่างสม่ำเสมอและเติมให้ครบทุกตัวค่ะทุกคนค่ะเติมครบทุกตัวอย่างสม่ำเสมอมันก็จะเกิดผลประโยชน์ผลดีแบบนี้ค่ะมันไม่ได้สิ้นเปลืองไปเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เราได
0: ้
1: มันจะไม่ทำให้ทุกคนสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เราได้เดี๋ยวให้ดูกันไปตัวทั่วนะคะจากเมื่อก่อนเหลืองอ้อยเลยนะแมคคา
0: บ้านเรานี่ปลูกได้ไหมคุณเกียร
1: ์บ้านเราเหรอจริงๆมันอยู่เมืองหนาวไหม
0: อ๋อมันต้องหนาวใช่ไหมมันถึงจะอยู่ได้
1: ใช่ใช่มันเป็นเมืองหนาวแหละที่มันจะอยู่ได้แล้วมันก็คงให้ผลผลิตตลอดแหละนี่ก็จริงๆอายุเก็บเกี่ยวนี่เกียร์ก็ยังไม่ทราบเลยนะคือยังทำแบบไม่มีองค์ความรู้แต่ว่าเติมเต็มไปก่อนแล้วมันเป็นแบบไหนผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนนี่แหละคือสิ่งที่ได้โอ้ลูกใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยค่ะทุกคนค่ะลูกใหญ่แล้วก็ติดดกด้วยแปลงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ผลผลิตรอบนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ได้คิดเลยเพราะต้องการฟื้นฟูอยู่แล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแปลงข้าว
0: อันนี้คือตอนแรกนี่คือนั่งจัดรายการอยู่บนบ้านดีๆนะฮะแต่พอเรามีภาพด้วยคือต้องลงมาเดินครับ
1: เพื่อให้ทุกคนได้เห็นไงว่าน้องเกียร์ไม่ได้โม
0: ้
1: เออไม่ได้โม้ข้างหลังน้องเขาเลี้ยงหม่อน
0: อ่าฮะ
1: เขาเลี้ยงหม่อนเขาปลูกหม่อนไปเลี้ยงไหม
0: ครับ
1: ปลูกหม่อนไปเลี้ยงไหมค่ะวิธีการทำหม่อนเลี้ยงไหมที่นี่เขาก็เป็นโรงเรือนเลยนะข้างหลังจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไหมค่ะทุกคนแต่เขาจะปลูกหม่อนเองไปเลี้ยงไห
0: ม
1: เรายังไปบอกเขาไม่ได้นะคะว่าให้อาหารกับหม่อนดีๆนะคะแล้วไหมเนี่ยเวลาเขากินใบหม่อนที่ดีมีคุณภาพไหมมันก็จะมีรังใหญ่ขึ้นอ้วนขึ
0: ้
1: นรังมันจะใหญ่รังมันจะอ้วนพอรังใหญ่รังอ้วนได้อะไรล่ะปริมาณไหมเราได้มากกว่านี่ให้ดูอีกว่าปัญหาที่คุยกันไปเมื่อก่อนถ้าติดตามอยู่เนาะ
0: ครับ
1: เราอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของกระต่ายตอนที่เราลงข้าวใหม่ๆอ่ะกระต่ายก็จะมากินข้าวอ่อนเวลามันขึ้นมาใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อสแลนเนี่ยมาคลุมทั้งแปลงเลย
0: กันกระต่าย
1: นี่ไงเราต้องการให้มันเป็นกระปุกแบบเนี้ยเราต้องการให้มันเป็นกระปุกแบบนี้แต่รอดูฤดูกาลหน้า
0: ต้องรอฤดูกาลหน้าเราเพิ่งได้ใช้เนาะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะขออนุญาตนะคะทุกคนค่ะ
0: อันนี้รอดหรือข้าม
1: ข้ามค
0: ่
1: ะ
0: นี่แปลงข้าว
1: เดี๋ยวลืมผัวนี่ถ้าน้องเกียร์ยืนก็ประมาณนี้ค่ะความสูงของข้าว
0: โตไวมาก
1: เนี่ยเราซูมมาใกล้ๆคือใบใหญ่ใบหนาใบกว้าง
0: ครับ
1: ข้าวก็กำลังจะตั้งท้องค่ะ ่ะเนี่ยลุงตุ้ยเขาจะใส่เม็ดข้าวเยอะเกินค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ใส่เม็ดข้าวเยอะเกินแล้วมันจะแน่นจริงๆแล้วคนที่ทำข้าวนะคะด้วยความเป็นแบล็คแคทเราอะค่ะมันจะแตกกอเยอะ
0: ไม่ต้องเผื่อว่ามันจะไม่แตกกอ
1: เนี่ยเอาดูกอเนี่ยเหมือนลุงตุ้ยเนี่ยใส่ข้าวไป8เม็ดอะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เนี่ย8เม็ดอะแต่พอมันแตกกอแล้วมันเยอะอะค่ะ
0: ม
1: ันก็เลยแน่น
0: ครับ
1: บอกลุงตุ้ยจะถอนไปปลูกอื่นทำไม่ทันครับนายนะคะแล้วก็เนี่ยให้ดูก็มันทั้งเนี่ยลงไปทั้งเขาทางฝั่งนู้นเนี่ยเราก็ปลูกข้าวโพด
0: ครับ
1: ก็คือให้เห็นว่าทำงานจริงๆแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้จริงๆไม่ว่าจะเป็นแปลงนาไม่ว่าจะเป็นแมคคาข้าวโพดนะคะตอนนี้มีอะไรแต่ที่ยังไม่ปลูกก็คืออ้อยที่ยังไม่ปลูกก็คืออ้อยนะคะแล้วก็ส้มไม่อยากให้ดูเลยไอ้เพราะเนี่ยจะลื้อหมดเลยให้ดูส้มค่ะต้นส้มอมัวนะคะที่เกียร์ทำก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาต้นกล้าที่เขาเสียบยอดมาเรียบร้อยแล้วแล้วพอมาทำเนี่ยลุงตุ้ยเขาจะขุดหลุมลึกมากด้วยความเป็นจริงเนี่ยส้มเนี่ยเราจะปลูกแบบเนี่ยดินนิดนึงอ่ะไม่ต้องเอาลงหลุมเยอะแต่ลุงตุ้ยลงหลุมไปประมาณสัก50เซนไห
0: ม
1: ประมาณฟุตกว่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่ามันลึกเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของกรีนนิ่งพอมันจะเป็นโรคกรีนนิ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวรื้อถอนหมดเลยค่ะต้นกล้าพวกเนี้ยพี่เกียรติถึงบอกว่าทำเงินลงเหวไปประมาณ 100,000 บาทสำหรับต้นกล้า
0: ครับ
1: เพราะเราจะต้องรื้อทิ้งทั้งหมดแล้วก็ต้นกล้าใหม่มาอีกแล้วมาเรียบร้อยแล้วนี่เขารอดนะไม่ใช่เขาไม่รอดแต่พอระยะยาวอะค่ะทุกคนค่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยเดินรากดีแล้วรอดแน่เป็นต้นส้มแน่แต่พอระยะยาว4ปี5ปีเขาจะมีปัญหาเรื่องของกรีนนิ่ง
0: ครับ
1: พอเรารู้ว่ามันจะเป็นปัญหาเราก็ถอนทิ้งเคลียร
0: ์
1: นะก็คือเคลียร์นี่สำหรับส้มอมัวนี่จะเป็นส้มที่อร่อยมากแล้วก็อยากจะทำเพื่อที่จะส่งต่อผู้บริโภคแหละนะพวกตระกูลส้ม
0: ครับ
1: แล้วก็จะทำส้มที่ไม่ต้องเคมีจ้าไม่คลุกกลุ่นคือไร่นี้ค่ะทุกคนค่ะประมาณพื้นที่สักกี่ไร่เนี่ย14-15 ไร่ตรงเนี้ยจะทำให้มันปลอดเคมีแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนที่เขาค้อนะคะแล้วก็วันที่18เนี้ยเราก็จะมีงานสัมมนากับทางกลุ่มเกษตรแล้วก็กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่ใช่เพชรบูรณ์
0: เพชรบูรณ์ครับ
1: ขออนุญาตยืนที่ร่มนะคะทุกคนค่ะ
0: อ
1: ่ะก็จะงานสัมมนาเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่อยากทำเกษตรแบบปลอดเคมีทำยังไงให้ทำเกษตรปลอดเคมีจริงๆเนี่ยให้ได้เห็นว่ามันอยู่รอดแบบไหนนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีวันที่18เนี่ยก็จะมีคนมาตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีนายอำเภอมีรองผู้ว่านะคะก็มาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะพี่เกียร์เนี่ยไม่ได้เป็นคนเก่งในเรื่องของวิชาการแต่สิ่งที่เกียร์กล้าพูดออกไปให้ทุกคนฟังได้ก็คือเกียร์เก่งในเรื่องของการปฏิบัตินะพี่ช้างเน
0: า
1: ะ
0: เพราะเราไปเห็นมาเยอะ
1: รู้จักพี่ช้างนี่รู้จักพี่เกียร์มาระยะหนึ่งแล้วเนาะ
0: ครับ
1: กี่ปีแล้ว
0: ตั้งแต่สาวๆอะครับ
1: สาวๆเธอพูดอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังสาวโย
0: ตอนนี้ก็ยังสาวไง
1: เหลือน้อย
0: เออ
1: ฮะ
0: เราสาวตลอด
1: แต่เหลือน้อยไงความสาวก็เหลือน้อยแล้วยังสาวอยู่เนี่ยพูดแล้วเขินเลยไม่กล้ามองกล้องนะคะก็ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันนี่แปลงนี้ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก
0: ็ใส่ปุ๋ย
1: นาข้าวเนี่ยใส่ไปนาข้าวใส่ปุ๋ยกระสอบไป1กระสอบหนึ่งกระสอบ
0: ครับ
1: ใส่สูตรเสมอไป1กระสอบค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยอยากจะฟื้นฟูดินในเหตุสำคัญที่ปลูกข้าวเนี่ยพี่เกต้องการให้ฟื้นฟูดินแล้วก็ต้องการให้
0: เมื่อก่อนมันเป็นอะไรมาก่อนเมื่อก่อนก็ปลูกอะไรครับตรงนี้หรือว่าเป็น
1: แมคคาแล้วมันตายหมดไงแล้วมันเหลือที่นี่ว่างเปล่านี่เห็นไหมตรงนั้นก็มีแมคคาอยู่เป็นขย่อมขย่อมอยู่เนี่ยคือมันตายแปลงนี้เป็นแปลงแมคคาดิเมียทั้งหมดเลยสิบกว่าไร่เนี่ยค่ะแต่เขาไม่ได้ดูแลแล้วมันตาย
0: ครับ
1: และไอ้ที่มีอยู่พี่เกียร์ก็แค่ไม่โค่นทิ้งบำรุงฟื้นฟูดูว่าเราช่วยเหลือแมคคาที่มันกำลังใกล้ตายเนี่ยฟื้นมาไหมเนี่ยมันฟื้นหมดอย่างเงี้ยพี่ช้างเออแล้วพี่เกียร์จะได้ไม่ต้องแบบเดินทางไปดูใครเยอะแยะมากมายในเมื่อเกียร์มีของเกียร์แล้วเกียร์
0: ก็ดูในส่วนตัวเอง
1: เห็น
0: เออ
1: ใ ช่นะคะถ้าเดินไปอีกฝั่งนึงจะไปดูเรื่องของมันหรือถั่วตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูค่ะแล้วเราพาไปดูที่ปลวกกินด้วยในระหว่างนี้ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของปุ๋ยแพ็คเกจเน
0: า
1: ะ
0: เจอปัญหาเนาะ
1: เจอปัญหาก็เนี่ยคือจริงๆถ้าทุกคนติดตามทุกคนจะเห็นว่าเกียร์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะทำงานตรงแล้วก็ตรงฉินมากๆให้เห็นกันไปเลยข้อเสียเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีการเอาไปใช้อ่ะค่ะได้เป็นความรู้เอาไปใช้นะคะเนี่ยมันคือปลวกกินนะคะมันไม่ขึ้นพี่ช้างเห็นไหม
0: ครับ
1: มันปลวกกินแล้วก็ลุงตุ้ยบอกนายปลวกเต็มแปลงเลยทำยังไงอ่ะเขาว่าอยากใช้เคมีแต่พี่เกียร์บอกว่าไม่สนับสนุนให้ใช้เคมีไม่สนับสนุนให้ใช้เคมีเนี่ยพอมันตอนสมบูรณ์เนี่ยทุกคนดูต้นข้าวเหมือนตะไคร้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนต้นตะไคร้เลยอ่ะเท่านิ้วชี้เลยต้นข้าวเห็นไหมคะ
0: ใช่ดูสิ
1: โอ้โหสวยอ่ะทุกคนมันก็ภูมิใจนะทำออกมาได้แค่นี้เราก็ภูมิใจเหลือเกินเนี่ยจากคนที่ไม่ชอบการเกษตรเลยพ่อให้ที่ให้ทางก็ไม่เอาอ่ะพี่ช้างไม่อยากร้อนเนี่ยเห็นไหมต้องมาอยู่กับแสงแดด
0: พ่อให้ที่ไว้ที่ควรเนียงไม่เอานะครับตอนนี้ไปทำอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับ
1: แล้วเราก็ปลูกเผือกปลูกมันด้วยนะจ๊ะทุกคน
0: เ
1: ห็นไหมเผือกกับปลูกเผือกหอมค่ะพี่เกียร์ก็จะเป็นทำงานตามคุณภากรไงคะ
0: ครับ
1: คุณภากรจะไม่ให้ที่ดินว่างเลยนะคะเราก็จะทำตามแบบนี้ค่ะโซนนี้เป็นโซนที่ปลวกเยอะมากส้มก็โดนกินรากหมดไอ้ที่รอดมาก็ถือว่ารอดนะคะก็พยายามเขาเรียกอะไรนะพยายามใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน
0: ์
1: นะจะเล็กจะน้อยไม่รู้รู้แต่ว่าอยากให้คนที่ดูแลสวนเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ปุ๋ยแบคแคทกับเราไปนะคะเขาก็เรียนรู้กับข้าวโพดไปแล้ว1รอบนะคะเนื้อหายาจะ
0: รู้ได้ยินเสียงด้วยได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียงหอบไหม
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวอ่านข้อความให้หน่อยละกันนะครับลุง ค
1: ุ
0: ณพี่กุ้งกับลุงสวัสดนะสวนสละนะครับที่ชะอวดเนี่ยบอกว่าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทตอนนี้ผลผลิตคือดกมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ประสิทธิ์ชนะรบนะครับพี่ศรีวิไลคุณหนึ่งสราวุธตอนนี้บอกว่าปากพนังแดดเปรี้ยงเลยนะครับพี่รัตนะฮะจากร่อนพี่บูนครับถามว่าภาคใต้บ้านเราปลูกได้ไหมเมื่อกี้ดีเจช้างเขาถามไปแล้วเนาะ
1: ไม่แน่ใจนะพี่ร้านเกียนไม่แน่ใจเดี๋ยวหาข้อมูลให้
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาต
0: ป้าพึ่งบอกว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทใช้แล้วดีจริงค่ะนาข้าวใบเขียวมากสวยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยสายน้ำลวดน้ำตายแล้วจะเรียกสายน้ำเมื่อกี้
1: นี่ไงตัวอะไรเสือสายน้ำนี่เธอแบบสายน้ำพี่ช้างบอกสายน้ำถั่วลายเสือดิฉันค่ะ
0: นี่ครับถั่วลายเสือ
1: แล้วก็ต้นโตๆนู้นเพิ่งลงไปก็คืออะโวคาโด
0: ครับ
1: ก็มีอะโวคาโดประมาณสัก100กว่าต้นแล้วก็ถั่วลายเสือเหยียบแล้วเหรอไม่โดนเนี่ย
0: ครับ
1: รวดน้ำคมๆอย่าเหยียบถั่วอะไรสิโอ้รอดอ่ะอันนี้ถั่วก็ปลูกตามใครรู้ไหมคะ
0: ใครปลูก
1: ถั่วลิสงนี่ปลูกตามแม่โสภา
0: ครับ
1: แม่โสภานี่อย่างรักเลยปุ๋ยแบคแคทรักกับทุกชนิดพืชเลยท่านผู้ฟังเก
0: ีย
1: ร์ก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดอกเปิดใจเนาะลองใช้ดูเถอะค่ะในความเป็นปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยอย่างที่พี่กุ้งพี่สวัสดิ์บอกแหละใช้มายาวนานต้นก็สวยงามถามมาตายไม่ตายไหมเนี่ยเอ็นไม่พามาดูความสดเลยอ่ะ
0: นี่
1: ไม่น่าตายแล้วก็เรื่องอะไรอีกมันหวานก็เจริญเติบโตดี
0: ครับ
1: มันหวานเผือกตอนนี้เผือกเต็มไร่เลยพี่ช้างเผือกหอมไม่ต้องมากหรอกสักตันสองตันก็เพียงพอแล้ว
0: พอได้หลุดครับพอได้หลุดค่าปุ๋ยนะ
1: พอได้หลุดค่าปุ๋ยค่ายาก
0: ับค่าน้ำมันรถ
1: แต่ถั่วลิสงนี่น่าจะเยอะอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเต็มแปลงเลยตรงนี้ประมาณสักเราก็แม่โสภาปลูกไป2ไร่เนาะถั่วลิสงเขาก็ได้เยอะมาก
0: ครับ
1: ได้เป็นตันๆเลยพี่ช้างแล้วพี่เกก็ปลูกพื้นที่ประมาณ2ไร่เช่นกันนะคะแล้วก็โหแล้วเดี๋ยวต้องไปลอดทางไหนอีกเนี่ยสายหนามก็อุตส่าห์ขึ้นไว้ซะแน่นหนาเลยพี่เก ไม่มีทางจะไปเราคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่อนะคะ
0: ครับ
1: เหตุผลที่อยากให้ทุกคนได้เปิดใจใช้ก็คือ1ปลอดเคมี
0: ครับ
1: นะคะปลอดเคมีอาหารเต็มเหมือนที่น้องแจ็คบอกว่าใช้แบล็คแคทอย่างเดียวพี่เกียร์อาหารโคตรเต็มเลยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลย
0: เพราะหลายคนที่กลัวว่าจะไม่พอนี่ก็คือให้มั่นใจว่าพอแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ
0: ครับ
1: นะคะใครที่อยากจะไปร่วมงานสัมมนากับเราก็ไปนะคะไปรู้จักคือเกียร์ไม่มีวิชาความรู้หลายคนชอบถามว่ามีวิธีหลักการให้น้ำทุเรียนไหมคะการให้น้ำทุเรียนเอาความเป็นจริงนะคะทุกคนค่ะไม่สามารถฟิกได้ว่ากี่นาทีแต่ละพื้นที่แต่ละคนดินไม่เหมือนกันดินอุ้มน้ำดินทรายดินไม่เหมือนกันให้เวลาเป๊ะเหมือนกันไม่ได้ทุกคนต้องรู้จักเข้าสวนทุกคนต้องรู้จักสังเกตว่าคือมันต้องผ่านการเทสนะพี่ช้างสมมติว่าดอกมันจะออกไม่ออกลองยั่วน้ำไปนิดถึงวันนี้ยั่ว20นาทีไม่หือไม่อือไม่พัฒนาก็อีก2วันดูซิว่ามันจะเหี่ยวไหมถ้าว่ามันดูแดงอ่ะแสดงว่าน้ำไม่พอก็เพิ่มน้ำไปหน่อย
0: ครับ
1: เพิ่มไปนิดนึงพอเพิ่มเสร็จไม่ใช่เพิ่มแล้วทิ้งไม่ได้เพิ่มกับไทม์เมอร์อย่างเดียวคุณต้องเดินเข้าไปในสวนด้วยเพื่อดูพัฒนาการพอคุณเห็นพัฒนาการว่าอ๋อเพิ่มไป5นาทีเนี่ยวันเว้นวัน5นาทีเพิ่มจากเดิมไป5นาทีเอ้าดอกมันเริ่มขึ้นตาเขียวแสดงว่ามันโอเคกับน้ำคุณก็ฉีดแบคแคทกระทุ้งใต้ท้องจริงอีกทีแล้วก็แทกน้ำอีกรอบหนึ่งนี่แหละมันจะขึ้นดอกแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันบอกให้ทุกคนทราบได้เป็นทริคคร่าวๆแต่ให้ฟิกเป็นเวลาแต
0: ่
1: ละสวนแต่ละพื้นที่ไม่ได้นะคะนั่นแหละทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้เราทำเกษตรเราก๊อปปี้เขาทั้งร้อยไม่ได้แต่เราเอาทริคเราเอาวิธีการมาได้แต่เราก็ปี้ไม่ได้นี่มาดูต้นโอ้โหนี่ก็โตนะเนี่ยดินดีมากนะพี่ช้างเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังเห็นไหมคะใครที่ดูท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยโอ้โหถั่วเราซื้อมากี่กิโลนะต้นพันห้ากิโลต้นพันน้อยๆห้ากิโลไม่ต้องเยอะแต่ว่าก็ทำให้เห็นทุกอย่างทุกคนจะได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าทำแล้วมันจะสำเร็จไหมเกียร์คิดว่าความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอแค่เราลงมือทำแค่ขอแค่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราลงมือทำแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเห็นผลนะทุกอย่างไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือประสบการณ์การเรียนรู้แล้วขอแค่อย่าท้ออย่าถอยสู้ต่อฟาดกันไปสักตั้งแล้วเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่พลังและกำลังใจที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำแบบไหนนะคะเกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเอาความผิดหวังในครั้งแรกแล้วท้อล้มเลิกนะคะแต่เกียร์อยากให้ทุกคนเห็นครั้งแรกเป็นบทเรียนครั้งที่สองเราจะดำเนินการพัฒนาพอเราพัฒนาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะได้กลับมาต่อไปเราจะเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนั้นๆ นะบางคนปลูกพริกมา20ปี30ปีเขาก็เกิดความชำนาญดูต้นเป็น
0: ครับ
1: เห็นดอกแบบนี้จะเดินทางไปไหนเนี่ยเขารู้หมดนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้รับการเกษตรเนี่ยเหมือนที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านพูดไว้นั่นแหละมันต้องทำงานพร้อมกับความใจเย็นนะคะใครใจร้อนทำเกษตรยากเหมือนพี่ประภาสบอกว่าพี่นี่ใจร้อนน้องเยอะคิดปุ๊บเย็นปั๊บเกี่ยวว่าไม่ได้เพราะถ้าเราใจร้อนปุ๊บเราจะเปลืองงบประมาณทันทีค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเราคิดว่าอันนี้ไม่ได้ผลเราก็ต้องไปคว้านซื้อตัวนั้นตัวนี้มาให้เวลาในแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละโปรดักที่คุณตัดสินใจเลือกนะอย่างวันนี้คุณตัดสินใจเลือกปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราขอเวลา1ฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าบรรทัดสุดท้ายผลลัพธ์ที่เอาขึ้นตาช่างเนี่ยค่ะมันได้แบบไหน
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้เดินด้วยความระมัดระวังนะ
1: เพราะมันเป็นเขาอย่างนี้เห็นไหมนะ
0: เ
1: ดินไปด้วยทำงานไปด้วยวันนี้ก็จะได้ยินเสียงหอบหอบหน่อยนะคะจะพาไปดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของถูกเอ้ยไม่ใช่มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่นู่นอีกแปลงนึงอ่ะมันอยู่ข้ามน้ำไปทางโน้นอ่ะท่านผู้ฟัง
0: อ
1: ันนั้นมันหวานญี่ปุ่น
0: มีเรือเฟอร์รี่ไหมมีเรือเฟอร์รี่ข้ามไหมตรงนั้น
1: เรือเฟอร์รี่ไม่มีนะคะ นั่นก็มีมะพร้าวค่ะมะพร้าวก็ติดดีค่ะทุกคนมีปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วยริมขอบสระก็พัฒนาไปเรื่อยค่ะขอแค่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกทุเรียนประมาณ10กว่าต้นตรงนู้นเพื่อให้พี่น้องทางเนี้ยที่คือหลายๆคนเขาก็เรียนรู้อยากทำทุเรียนกันเนาะพออยากทำทุเรียนจริงๆเนี่ยเกียร์ไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ย ข้าใจว่าต้องทุเรียนจะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนนะ
0: เพราะตอนนี้คนที่ทำทุเรียนเขาก็เริ่มมีปัญหา
1: ใช่และเกมีอยู่หนึ่งเรื่องแกอยากจะบอกทุกคนคือมะเขือพวงเนี่ยค่ะทุกคนมะเขือพวงสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมากเลยนะหนึ่งไร่คุณปลูกมะเขือพวงเลยแล้วคุณก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะปุ๋ยแบคแคทกับยาชราแบคแคทฟันคุณแค่นี้พอคุณไม่ต้องไปบอกฉันต้องมีทุเรียนอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ฉันไม่ต้องมีทุเรียนมะเขือพวงก็ได้ปลูกสะระแหน่ก็ได้แต่เป็นสะระแหน่เลยแล้วคุณก็ถามว่าตลาดที่ไหนล่ะปลูกได้ต้องขายเป็นด้วยอย่าคิดแต่ปลูกอย่างเดียวต้องหาช่องทางหาขายถ้าเป็นแหล่งปุ๊บเรามีพ่อค้าเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่จะเซิร์ชว่าใครรับซื้อสารแหน่บ้างใครรับซื้อเนี่ยเขารับซื้อกันทั่วประเทศวันนั้นพี่เก็บเปิดเข้าไปเขารับซื้อหมากรับซื้อหมากนะคะซึ่งคนรับซื้ออยู่ภาคอีสานแต่ซื้อหมากทั่วประเทศใครทำหมากคุณก็เซิร์ชไปหาแต่ต้องเป็นปริมาณที่มากๆเพียงพอที่เขาจะไปรับอย่างเช่นคนที่รับซื้อต่อมาแล้วก็ไปขายเขาที่เป็นเจ้าใหญ่ก็คือลงซื้อหมากอะค่ะพี่ช้างมันก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาข้อมูลเป็นด้วยเราต้องอันนี้ปลูกหญ้าแฝกด้วยนะคะทุกคนปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งด้วยค่ะอันนี้คือเอาทฤษฎีของพ่อหลวงมาใช้หมดเลยนะคะมีปลูกหญ้าแฝกตรงตลิ่งเพื่อไม่ให้เกิดการน้ำซ้อเพราะที่นี่เนี่ยเวลาเจอฝนตกใช่ไหมคะหน้าน้ำเนี่ยน้ำมันจะแรงมากเพราะมันเป็นเขาเห็นไหมคะพอมันเป็นเขาน้ำจะแรงมากพอน้ำแรงปุ๊บมันจะชะล้างหน้าดินดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวนะสองฝากฝั่งจะปลูกหญ้าแฝกแล้วก็จะปลูกเรื่องของมะพร้าวเอาไว้เพื่อให้รากมันเกาะดินเอาไว้ค่ะเราก็ใช้ทำไปมั่วทำไปทุกอย่างที่ทำไปพัฒนาไปนะคะมันไม่ได้แบบแนวแบบนักลงทุนจ๋าแต่กล้าที่จะทำในทุกเรื่องนะคะระบบน้ำก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการดันน้ำขึ้นไปบนแท้งน้ำบนยอดเขานู่นนะคะเหนื่อยเหมือนกันค่ะเดินน้ำแข็งแล้วท่านฟัง
0: วันนี้น่าจะเป็นวันที่จัดรายการวันนี้น่าจะเป็นวันที่จัดรายการแล้วเหนื่อยมาก
1: ใช่ เพราะมาทุกคนเยี่ยมชมนี่ไม่ได้เป็นการที่จะมาโชว์หรืออะไรแต่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเราทำอะไรลงไปบ้างและเป็นประโยชน์อะไรกับคนที่ติดตามเราบ้างนะคะ
0: ครับ
1: ต้องมีประโยชน์กับคนที่ติดตามนะคะถ้าติดตามเราแล้วไม่มีประโยชน์เลิกเลยอันฟ้องได้เลยใช่ไหมพี่ช้างมันต้องได้ประโยชน์เนี่ยนาข้าวก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหาเจอทุกวันเจอทุกเรื่องขออย่างเดียวทุกคนอย่าท้อนะคะค
0: ุ
1: ณมีปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันนะผลผลิตจะยังไงก็แล้วแต่ที่มีอยู่ที่ได้มาจะเป็น AB 80% จะผลผลิตยังไงก็ได้นะคะจะเจอวิกฤตขนาดไหนก็ได้นะคะนี่เราวางนี้ด้วยนะวางกัดด้วยนะเด้อ
0: ดักปลาเหรอครับ
1: ใช่เนี่ยให้ดูอ่ะทุกคนจะได้เห็นยังไม่มีอะไรปิดมานะคะวิธีเกษตรอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันมีความสุขนะคะมีความสุขได้แต่เราจะทำยังไงให้เราอยู่แบบมั่งมีสีสุขม
0: ั่
1: งมีสีสุขไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีรถคันหนึ่ง10 ล้าน5 ล้านเหมือนใครเขาแต่ขอให้เราไม่เป็นหนี้ไม่ต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยรายวันไม่ต้องตัดตรงนั้นไปแปะตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็สำคัญสุดคือความอบอุ่นในครอบครัวที่นี่มีหลานๆอยู่พอเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะพาเขามาแล้วเขาก็มาลงไร่ลงแปลงเพื่อได้ช่วยงานพ่อแม่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งบริบทที่เราอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยทุกคนความรับผิดชอบมันมาจากการที่ให้เป็นภาระพี่ช้าง
0: ครับ
1: คนเราถ้าไม่มีภาระไม่มีหน้าที่จะไม่มีความรับผิดชอบเชื่อไหม
0: ครับ
1: ความรับผิดชอบไม่สามารถสร้างมาจากหน้าหนังสือได้แต่ความรับผิดชอบมาจากการมอบหมายงานให้ลูกรับผิดชอบในแต่ละเรื่องในแต่ละวันว่าเขาต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ได้แต่มีทุกวันให้เขารับผิดชอบเมื่อมีความรับผิดชอบมันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เขาพอคนมีจิตสำนึกที่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เป็นภาระสังคมนะพี่ช้างเขาดูแลตัวเองได้เขาพาตัวเองรอดนะคะมีน้ำก็ทำงานกันตลอด
0: พี่ธวัชชามทองนะสวัสดีน้องช้างสวัสดีคุณเกียร์มานะครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ธวัช
0: ป้าพึ่งถามว่าเหนื่อยไหม
1: มีความสุขเหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยกายไม่เป็นไร
0: ระวังหลุมนะครับป้าพึ่งบอก
1: ทางนี้ก็เป็นน้องใหม่เพิ่งปลูกค่ะอันนี้ก็ข้าวเหนียวเริ่มผัวเหมือนกันนะคะแต่เพิ่งปลูกแปลงทางนี้เพิ่งปลูก
0: ครับ
1: แต่มีบ้านหลังเล็กๆแค่นี
0: ้นี
1: ่แต่ที่นี่อากาศดีนะพอตกเย็นก็ประมาณสัก18-19องศา
0: ก็ดูเหมือนคึ้มๆไหมฮะฝนตกไหม
1: เหมือนจะน่าจะตกเย็นนี้นี่ทุเรียนค่ะยอดเดินแล้วเพิ่งลงไปนะคะ
0: ครับไปดูทุเรียนกัน
1: ทุเรียนเห็นไหมคะโอ้ยอดเดินดี
0: นี่ทุเรียนครับ
1: ไปสวยด้วยทุเรียนนี้หมอนทองค่ะปลูกหมอนทองในนี้ปลูกกบบ้างกบชัยนานะคะปลูกหมอนทองปลูกนกหยิบนะคะแล้วก็ปลูกอะไรนะลูกกลมๆอ่ะไม่ใช่หนำดำไม่ได้ปลูกก้านยาวค่ะ ลูกกลมๆอ่ะก้านยาวนึกไม่ออกเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยอันนี้ข้อเสียนะคะก็คือดินพอลงไปปุ๊บเวลาเจอฝนมันซุดตัวค่ะตอนปลูกเนี่ยมันก็ปลูกอยู่บนนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นหลุมเดี๋ยวต้องเคลียร์ปัญหาใหม่กับลุงตุ้ยเพิ่งลงไปค่ะนี่ยอดเพิ่งแตกก็ถือว่าสวยงามทุกอย่างแต่แค่ไม่ 100% ความหมายคือเมื่อกี้ที่เราเจอปัญหาเรื่องของปลวกใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะว่าเหมือนกับ
1: สวยงาม
0: เหมือนลุงตุ้ยเองนี่แกก็ไม่ได้ทำเป็นมืออะไรนะอาชีพทางด้านทำสวนในพวกนี้ไหมหรือว่ายังไงครับ
1: ไม่คือลุงตุ้ยเนี่ยเขาก็เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาแต่ทำนาพื้นราบไม่ได้เป็นนาเขา
0: ครับ
1: นะคะไม่ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกนาอะไรเนี่ยนาไร
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ทำเป็นข้าวไร่แต่ทำเป็นพื้นราบก็เมื่อไหร่ที่เกี่ยวข้าวก็ปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งแปลงเนี่ย15ไร่กว่าเนี่ยลุงตุ้ยดูแลกัน2คนภรรยา
0: โอ้แล้วก็ปลูกพืชหลายชนิดมากไม่ได้มีแต่ข้าวอย่างเดียว
1: ไม่ใช่แต่ข้าวอย่างเดียวมีทุกอย่างลุงตุ้ยก็ทำงานอย่างเดียวเราก็จะซัพพอร์ตแบบจุดฉีดพ่นเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ซัพพอร์ตจุดฉีดพ่นปุ๋ยเอานู่นไงล่องมันอยู่ตรงนู้น
0: อ
1: ่ะใช่ไม่เห็น
0: อ
1: ่ะเดินโอ๊ยไม่ไปแล้วนะ
0: ไม่ต้องก็แหละไม่ต้องลงไปแล้วเดี๋ยวพอลงไปถึงล่องมันเวลาก็หมดพอดี
1: ใช่ไม่ไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาพรุ่งนี้ก็ต้องเดินอีกค่ะ
0: เด
1: ินทุกวันมาที่นี่ก็ต้องเดินทุกวันค่ะ
0: ดีเจโอโน่ไปไหนแล้วเนี่ย
1: ดีเจโอโน่อยู่โน่นโอโน่มาเข้ารายการหน่อยครับโอโน
0: ่นะฮะ
1: โอโน่ไปเอาต้นส้มมาเดี๋ยวพาไปดูต้นพันธุ์ส้ม
0: คือเราแก้ให้โอโน่วิ่งไปวิ่งมาบ้าง
1: มาเร็วๆใช่วิ่งเลยวิ่งท่านผู้ฟังฟังรออยู่เดี๋ยวคอยดูเสียงโอโน่หอบนะท่านผู้ฟังค่ะ
0: มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว
1: เหมือนกบน้อยเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ฟังหน่อยทักทายหน่อยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ นี่เขาเห็น
2: ผมบ้าโอโน่ครับจากอสมทอุบลราชธานีครับ
0: นี
2: ่โอ้เสียง
0: ดีอยู่เสียงดีอยู่ขนาดวิ่งมายังไม่หอบเลย
1: ใครเป็นยังไงวันนี้มาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับอะไร
2: โอ้โหคือครั้งนี้กลับมาเนี่ยรอบที่สอง
1: ค่ะ
2: ก็คือความเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือหนึ่งตอนนี้เรามีข้าวที่สวยงามมากเราหลังจากที่บอกว่ามองไกลๆนะครับบอกว่ามันไม่สวยแต่ไปดูใกล้ใช่ไหม
1: สวยสูงนี
2: ่สูงหน้าอกใช่ครับก็คือถ้าเรามีประสบการณ์เรื่องข้าวเรามองเรารู้เลยที่อันนี้คือข้าวสวยจริง
1: ๆเหรอ
2: ใช่ข้าวสวยจริงกอใหญ่มาก
1: ทุกคนค่ะ
2: กอใหญ่มากถ้าเรามองอย่างเงี้ยสวยใช่
1: คือลำต้นนี
2: ่ครับ
1: ผมแม่โป้งท้องนิ้วชี้อย่างนี้เลยยิ่งกว่า
2: ครับน่าจะประมาณสัก15 วันน่าจะตาออกรวง
1: ค่ะมาทักทายค่ะมีภาพแบบรู้ไหมเห็นไหมเราไลฟ์สดกันได้อะเก่งมากเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะเก่งจริงๆค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ เห็นการเปลี่ยนแปลงเอาแมคคาเดเมียเป็นไง
2: แมคคาเดเมียกลับมารอบนี้มันก็คือมันเขียวอ่ะมันสวยงามมาก
1: หนูคุยกับท่านผู้ชม
2: มันสวยงามมากคือมันเขียวครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยจริงๆคือสวยงามมากรอบแรกที่มาคือเหลืองเหลือง
1: ยังมีเหลืองเหลือง
2: เหลืองเหลืองแต่กลับมารอบนี้คือเขียวดำเลย
1: มาดูลุงตุ้ยดิฉันดีครับผมแห้ง
0: ลุงตุ้ยเรียกลุงตุ้ยวิ่งขึ้นมา
1: ลุงตุ้ยวิ่งมาที่เลยมาคุยหน่อยมา
2: ทีมงานแม่แคทเราทำงานเนี่ยแบบเกลียวจริงๆเลยนะเนี่ย
1: ตัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตค่ะ
0: คือวันนี้คนที่สบายที่สุดคนที่สบายที่สุดในการจัดรายการคือดีเจช้าง
1: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับผม
0: นี่
1: เป็นยังไง
3: เป็นยังไงครับ
1: ที่นี่ดูแลไร่ที่นี่เป็นยังไงคะ
3: สบายดีคร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: นึกว่าเหนื่อย
3: เร
0: ื่
3: อย
1: ไม่มือกำลังบีบคอลงตัวอยู่
3: ทำไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ทำไปเรื่อย
3: ๆครับ
1: เป็นไงสำหรับข้าวสำหรับแม่ค้าเอาแม่ค้าก่อนสำหรับลุงตุ้ย
3: โอ้สวย
1: ลูกดุก
3: เขียวดุก
1: น้ำหนักดีไหม
3: น้ำหนักก็ดีครับ
1: น้ำหนักก็ดี
3: ครับ
1: นะคะ
3: ผมว่าจะไปขายวันนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะ
1: จะเอาไปขายแล้ว

0: จะขาไปขายแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเลยด้วยความยุ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็นาข้าวเรามีปัญหาเรื่องปลวกใช่ไหมคะ
1: มันเป็นหนอนครับหนอนข้างล่างนาใต้ดิน
0: หนอนใต้ดินยังจัดการไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เราปลูกมันปลูกมันปลูกเผือกปลูกอะไรอีก
1: ปลูกถั่วไรเสีย
0: ตกถั่วไรเสือ
1: ครับข้าวโพดด้วย
0: ข้าวโพดด้วยแล้วก็อะไรอีกในสวนนี่มีอะไรบ้างบอก
1: โอ้ยคอนโดคอนโดอะไรหลายอย่างค่ะมันปลูกหลายอย่างท
0: ั้
1: งไออะไรเขาเรียกอะไรนะ
0: ตรงไหน
1: ตรง
0: อันนั้น
1: ในส่วนของคุณป๊อกไง
0: ทุเรียนไง
1: ไม่ใช่มันมีอีกตัวนึง
0: อีกตัวนึงถั่วลิสงเหรอ
1: มันเป็นต้นไม้ไอ้อะไรเขา
2: เป็นต้นไม้
1: ไม่รู้เงาะอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได
0: ้อ๋อเงาะนี่หรอเงาะนาสารนี่หรอมีเงาะนาสารมีองุ่นม
3: ี
0: เสาวรสทั้งหมด
3: ข้าวโพดตอนนี้รอบสองนี่ก็สวยมากเลยครับ
0: ข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวไปรอบแรกเป็นไงบ้างบอกท่านผู้ฟัง
1: รอบแรกได้กิโลนึงเขาได้7,000หรือว่าอะไรผมก็ทำไม่ได้แล้ววะในบัญชีนะ
0: 8บาทสิกิโลละ8บาท
1: ครับ
0: ไม่ความหมายคือฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทไปแล้วหัวเป็นยังไงผล
1: ได้ดีครับเม็ดเต็มดี
0: เม็ดเต็มเม็ด2เป็นไงฝัก2
1: เป็นไงก็เต็มดีครับฝักใหญ
0: ่ฝัก1เต็มฝักใหญ่แต่ฝัก2ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เม็ดเต็ม
1: เม็ดเต็ม
0: ปกติเวลาปลูกข้าวโพดมาเนี่ยฝัก2เป็นไง
1: มันไม่ค่อยได้หรอครับ
0: ฝัก2มัน
1: ไม่ค่อยได
3: ้ก็คืออย่างเงี้ยครับพี่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันเนาะสำหรับคนที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่เนี่ยฝักสองเนี่ยก็คือจะ
1: ไม่ได้ล่ะ
3: มันจะไม่ได
0: ้
3: ก
0: ็
3: คือบางคนเขาก็หักทิ้งนะครับทิ้งไปเลยเขาแค่ใช้แค่
0: ฝักแรก
3: ต้นนึงก็คือฝักเดียวเท่านั้น
1: ก็อยู่ฝรั่งเอาทิ้งหมดนะครับ
3: ใช่ไหม
1: ฝักหลัง
3: ฝักที่สองอะนะก็คือทิ้ง
0: อันนี้ลุงต้นได้ใครฝักสองพอเบ็ดกันเหรอ
1: ครับผมฝักสองผมได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะ
0: จริงไหม
1: ปลูกตีฝรั่งเขาจะหักออกหมดเลย
3: ใช่ปกติเกษตรกรส่วนใหญ่จะหักฝักออกหมดเลยให้1ต้นต่อ1ฝักการแปลจะง่ายแต่ทีนี้พอมาเป็นแบ็คแคปคือฝัก2เราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราด้วยให้กับคนที่ปลูกได้ด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆผมต้องไม่นายกินอ่ะ
0: ฝัก2ที่นายได้กินอ่ะฝัก2พี่จ๋า
2: เอาฝัก1นี่ขายหมดความลับก็ออกมาแล้ว
0: ฝัก2ที่ผมต้องไม่นายกินนั่นแหละนั่นคือฝัก2หวานอร่อยเหมือนกันค
2: ่
0: ะ
1: รอบใหม่นี้กำลังเริ่มจะออก
0: ฝักแล้วใกล้จะออกแล้วคราวที่แล้วเราก็ทะเลาะ กับหนอนเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะคือหนอนมันกินใบแต่ไม่กินฝัก
1: ครับกินแต่ใบอย่าง
0: กินใบไม่กินฝักพี่ช้าง
2: ครับ
1: ฝักมันไม่เสีย
0: ฝักไม่เสียเลยแตกมาก
3: จริงจริงจริงก็คือปกติถ้ามันกินมันจะกินทั้งใบทั้งฝักแต่พอมาเป็นพอเรามาดูตรงนี้เนาะใช่ฝักอะยังสวยมากแต่ใบมัน
0: เป็นรู
3: ใช่ใบมันแบ่ง
0: ใบมันปักฉลุนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำงานแล้วปลอดเคมีก็ถือว่าไม่ได้นะลุงตุ้ยทำงานสวนนี้เหนื่อยไหม
1: ก็ธรรมดาครับก็มีเหนื่อยบ้างทำงาน
0: นิดหน่อยแต่ลุงตุ้ยไม่ต้องเจอกับเคมีเหมือนทำงานบ้านล่างถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่มีเคมีแล้วก็ดินเราเห็นไหมคือนายเนี่ยบอกแล้วว่าเราจะไม่ใช้เคมีเราพยายามแก้ปัญหาด้วยหลากหลายวิธี
1: แค่แต่ครั้งเดียวอีกไ
0: หมอันนี้นาข้าวฝั่งนี้นี่ฉีดไปครั้งเดียวหรอคะ
1: ครับผม
0: กับนาข้าวฉีดแบคแคทแล้วเป็นยังไงบ้างไหนลุงตุ้ยพูด
1: ดิต้นสวยดีครับต้นใหญ่ต้นอ้วนดีไปก็ตั้งพอมันก็แตกกอดีนะ
0: เห็นไหมใส่เม็ดข้าวเยอะใช่ไหมล่ะทีหลังมาใส่น้อยใส่น้อยกว่านี้อีกการแตกกอเห็นไหมมันแน่นเอียดเลยลุงเห็นใช่ไหม
1: ครับข้างบนนะปลายแปลงนู้นยิ่งเดินไม่ได้เลย
0: เดินไม่ได้เลยข้าวเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ช้าง
2: ครับ
0: ท่านผู้ฟัง
1: เขาว่ามันห่างนะ
0: อ
1: ือฮะโอ้ดูนี้เข้าไม่ได้ละ
0: เข้าไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแน่นมากแล้วก็ไปดูถั่วลิสงเป็นไงแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยใช่ไหมถั่วลิสง
1: แช่เมล็ดพันธุ์ด้วย
0: แช่เมล็ดพันธุ์เป็นไงสำหรับถั่วลิสง
1: ใบใหญ่สวยนายแล้วผมโอ้นี่หนูบอกถั่วไม่สวยมาดูโอ้มันเต็มร้อยแล้วเนี่ย
0: เออ
1: แต่แรกผมบอกนาย60-70มันไม่ใช่แล้วมันเต็มร้อยเต็มที่แล้วเลย
0: มันเต็มที่มันเต็มร้อยเลยพี่ช้าง
2: ต้องถามลุงตุ้ยว่าเคยเจอมาก่อนไหมแบบนี้ก่อนจะได้ใช้แบ็คแคปเนี่ย
1: ไม่เคยเจอเลยครับผมก็ไม่เคยนั่นผมใช้แต่เคมีไงฉีดแต่ที่แต่เคมีเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เอของแบ็คแคปสักที
2: ครับ
1: ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะ
2: ครับ
1: พอฉีดไอแม็กาตอนแรกทำไมผมฉีดลงดินทำไมนี
2: ่
1: ได้ผลอะไรฉีดลงดินอย่างเดียว
0: สรุปมันได้ผลอะไรคะ
1: มันก็ถ้าเปรียบเขียวขึ้นมาเลย
0: แป๊บเดียวเขียวเลย
1: แล้วก็ต้นก็เขียวสะอุ่มลูกก็ดกน้ำหนักก็ได
0: ้ได้ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าดูเปลืองไหม อะไรของเขาสั่งให้เราฉีดดินอยู่นั่นแหละ
1: ฉีดโอ้โหว่าตอนแรกอ้าวฉีดดินเรื่องทำไมไอ้กระปุกนึงไม่ใช่ดูถูกใส่ดินอย่างเดียวนี
0: ่เออกระปุกนึงไม่ใช่ถูกรู้ไหมแม่แคทนั่นน่ะ 1,980 ฉีดดินอย่างเดียวได้ผลอะไรวันนี้ไส้เดือนเต็มสวนไหมล่ะคะลุงตุ้ย
1: ไม่ได้เลย
0: เออไส้เดือนเต็มสวนพี่ช้างขี้ไส้เดือนเต็มเลยในดิน
2: ครับ
0: นะคะ
2: เวลาหมด
0: อุ้ยตายแล้วเวลาหมด
3: เลยต่อได้ไหมต่ออีกได้ไหม
0: ฉันก็ฟังหาอยากให้ทุกคนได้ความรู้สึกนี้กับเกียร์นะคะ
2: เดี๋ยวขออนุญาตลาทางวิทยุก่อนแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดต่อให
0: ้เดี๋ยวเราไลฟ์กันทางหน้าตุ๊กๆใช่ไหม
4: Facebook นี่แหละ
0: Facebook นะ Facebook ไลฟ์สดต่อค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวรอรายการอสมท.ทั่วประเทศก่อนนะคะถ้าใครอยากจะติดตามก็เข้าไปติดตามทางหน้า Facebook เหมือนเดิมเนาะพี่ช้างเน
2: า
0: ะ
2: ครับผมเข้ามาที่ DJ ช้างตรงมันเดี๋ยวออนไลน์ให้ต่ออีกหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับส่วนทางวิทยุเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าบ่าย 2-4 โมงพี่น้องสุราษฎร์และใกล้เคียงเจอกันที่โรงแรมนิพาการ์เด้นนะครับ22สิงหาคมนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
6: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: หักโค่นทับนักท่องเที่ยวชาวสเปนเจ็บ4รายภายในวัดมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณภายในวัดมงคลบพิตรข้างกำแพงพระศรีสันเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์และรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นการเร่งด่วนในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน4รายเป็นชาย1รายและหญิง3รายทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หักโค่นลงมาโดยทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่ที่บริเวณใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง2มูลนิธิช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บหญิงทั้ง3รายซึ่งมีอาการบาดเจ็บระดับปานกลางส่งโรงพยาบาลทำการรักษาขณะเดียวกันทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชาย1รายซึ่งได้รับบาดเจ็บที่โครงด้านขวาหักและขาซ้ายหัก2ท่อนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นการเร่งด่วนสวเปรมศักดิ์ผ่าวิกฤตภัยพิบัติ20ปี 2.2 ล้านล้านบาทเดินหน้าดันกองทุนผู้ประสบภัยนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลวุฒิสภาเปิดเผยผลการประชุมพิจารณาสถานการณ์งบประมาณการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและระบบแพทย์ฉุกเฉินพบข้อมูลน่ากังวลว่าตลอด20ปีคือปีพุทธศักราช2547ถึง2567ประเทศไทยเผชิญภัยพิบัติ95เหตุการณ์สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทกระทบประชาชนกว่า68ล้านคนและคร่าชีวิต 1,549 คนโดยภัยพิบัติส่วนใหญ่เป็นอุทกภัยและภัยแล้ง 67% ขณะที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดคือสึนามิในปี 2547 ที่สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 55,000 ล้านบาทและมหาอุทกภัยปี 2554 ที่สูญเสียสูงถึง 1.87 ล้านล้านบาททำให้เห็นว่าภัยพิบัติคือความเสี่ยงเชิงระบบที่ต้องเปลี่ยนจากการเยียวยาแบบปีต่อปีไปสู่การสร้างหลักประกันทางการคลังและการตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้ยังพบวิกฤตงบประมาณในระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยปริมาณการปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจาก 1,790,000 ครั้งในปี 2,562 เป็น 2,310,000 ครั้งในปี 2,568 แต่สวนทางกับงบประมาณการทุนแพทย์ฉุกเฉินในปี 2,570 ที่ถูกปรับลดลงเหลือเพียง825ล้านบาทส่งผลให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติต้องประสบปัญหาค้างจ่ายชดเชยหน่วยงานปฏิบัติการและต้องขอจัดสรรงบกลางในปี 2568 ถึง 2569 รวมกว่า651ล้านบาทคณะทำงานจึงเสนอแนวทางปฏิรูปสู่เชิงรุกผ่าน5ภารกิจหลักทั้งการสร้างอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล NDEMS ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงระบบ EMS ในพื้นที่อุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์5มาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินตลอดจนการบริหารการแหล่งเงินทุนจากกองทุนสุขภาพและบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับให้ EMS เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน จับผู้ต้องสงสัยกระดาษยิงมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียตำรวจรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวัย19ปีซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุกระดาษยิงที่บริเวณมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนตำรวจระบุตัวเลขผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย19ปีซึ่งไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาถูกพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้ประกันตัวที่เรือนจำเขตเชสเตอร์ฟิลด์และเผชิญหน้ากับหมายจับคดีอุกชะกัน8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุได้ว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นและกำลังเร่งสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
15: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการหยอดตาผิดวิธีเช่นหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดหรือหยอดตาแล้วกระพริบตาทีๆหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายจริงไหมครับ
2: จริงครับการหยอดยาก็มีวิธีและเทคนิคในการหยอดยาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคตานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
1: อาจารย์อธิบายหลักการหยอดตาอย่างถูกวิธี
2: การจะหยอดยาหยอดตาเนี่ยแนะนำให้ล้างมือถูสบู่ให้เรียบร้อยนะครับพอมือแห้งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งนะครับดึงเปลือกตาล่างลงนิดนึงแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปทางด้านบนเวลาท่านหยอดยาเนี่ยแนะนำให้หยอดตรงบริเวณเนื้อตาด้านในที่มีลักษณะแดงไม่จำเป็นต้องหยอดไปบนกระจกตาดำเพราะว่าจะยิ่งทำให้ตกใจแล้วก็กระพริบตาทำให้บีบน้ำยาหยอดตานั้นออกจากตาแล้วก็หลังจากที่ท่านหยอดยาลงไปแล้วก็สามารถปล่อยมือที่ดึงเปิดตาล่างออกนะครับ
1: เราต้องหยอดตาในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเพียงพอต่อการรักษาย
2: าหยอดตา1หยดเนี่ยจะมีปริมาตรประมาณสัก50ไมโครลิตรในเบ้าตาของคนเราเองเนี่ยจะมีปริมาตรในการรับยาอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ถึง15ไมโครลิตรก็แม้ว่าจะมียาบางส่วนไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ายาจะไม่เข้าตาแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยอดซ้ำหยดที่2
1: และที่เขาบอกว่าเมื่อหยอดตาแล้วห้ามกระพริบตาหลายๆครั้งนี่จริงไหมครับ
2: หลังจากที่เราหยอดยาไปแล้วเนี่ยยาจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการดูดซึมการที่หยอดยาปุ๊บแล้วมีการกระพริบตาบ่อยๆหรือขยี้ตาเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านหยอดยาเข้าดวงตาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องหยอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
1: ในกรณีที่ต้องหยอดตาด้วยยามากกว่า1ชนิดควรทำยังไงครับ
2: ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยอดยาตั้งแต่2ชนิดในเวลาเดียวกันแนะนำว่าให้รอหยอดยาชนิดแรกแล้ว5นาทีเพื่อให้ยานั้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตาให้เรียบร้อยถึงจะเริ่มหยอดยาชนิดที่2
1: นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ต้องใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตา
2: ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้ายทั้งยาและหยอดยาแนะนำให้หยอดยาที่เป็นชนิดน้ำก่อนให้ผ่านไป5นาทีถึงจะป้ายยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าถ้าท่านเลือกที่จะป้ายยาก่อนจะทำให้ตัวขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยไปคุมบริเวณผิวกระจกตาทำให้เมื่อท่านหยอดยาชนิดน้ำเข้าไปจะไม่ดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตา
1: ในกรณีที่หยอดตาแล้วรู้สึกผิดปกติควรทำยังไงครับ
2: ถ้าใช้ยาหยอดตาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตานะครับคันแสบแดงร้อนเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้ยาหยอดตาชนิดนั้นท่านต้องรีบหยุดยาแล้วก็นำตัวอย่างยานั้นเนี่ยไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยว่าอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคของตาลุกลามมากขึ้นหรือจากการแพ้ยาหยอดตาที่ท่านได้รับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการใช้ยาหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตาไว้แบบนี้ครับ
2: คืออันที่หนึ่งคือยาหยอดตานั้นเนี่ยเป็นยาหยอดตาที่รักษาโรคตาที่ท่านมีปัญหาอยู่จริงหรือไม่การหยอดยาของคนอื่นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้ข้อที่สองคือการเก็บรักษายาโดยทั่วไปยาหยอดตาส่วนใหญ่มักจะระบุให้เก็บไว้ในที่เย็น4องศาก็คืออยู่ในตู้เย็นช่องปกตินะครับไม่แนะนำให้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่บริเวณฝาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยทำให้อากาศหรืออุณหภูมิสวิงอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนที่3ก็คือชนิดของยาหยอดตานะปกติแล้วยาหยอดตาชนิดที่เป็นขวดเนี่ยโดยมาตรฐานเราจะถือว่าหลังจากเปิดขวดยาแล้วเนี่ยหลังจาก1เดือนเนี่ยทางแพทย์และเภสัชกรมักจะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนหรือทิ้งไปแต่สำหรับกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแบบเป็นหลอดที่เปิดใช้แล้วทิ้งไปใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเปิดมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปเพื่อความสะอาดของยาก็แนะนำให้ทิ้งไป
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายนี่เป็นยังไงครับ
2: เรื่องนี้จริงครับการหยอดยาต้องหยอดให้ถูกวิธีเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตาได้เพราะฉะนั้นแชร์ต่อได้ครับ
1: เข้าใจการใช้ยารักษาความสะอาดหยอดตาอย่างถูกวิธีและเก็บรักษายาอย่างถูกต้องช่วยให้ยาและการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์

0: หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บ้างก็ว่าไขมันพอกตับเพราะกินหวานออกกำลังกายก็ไม่หายบ้างก็บอกว่าขนมหวานชานมไข่มุกอันตรายกินมากเกินไปจะก่อมะเร็งไตสารพัดประเด็นที่แชร์กันจริงแท้แค่ไหนพบคำตอบได้ในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษรวมรสเด็ดเรื่องจริงเรื่องเท็จเกี่ยวกับการกินหวานอันดับที่5ไขมันพอกตับเพราะกินหวานออกกำลังกายก็ไม่หายจริงหรือ
3: ก็มีความจริงนะคะไขมันพอกตับไม่ได้เกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวแต่การกินอาหารที่เป็นพวกข้าวแป้งมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำตาลมากๆเนี่ยจะทำให้ได้รับพลังงานที่มากเกินตับก็จะสร้างพลังงานที่มากเกินเป็นไขมันซึ่งตอนแรกไขมันก็จะเก็บสะสมอยู่ที่ตับแล้วต่อไปก็จะทำให้เซลล์ของตับเนี่ยมีการเสื่อมแล้วก็เสียไปอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของเอนไซม์ของตับที่มันสูงขึ้นเกิดภาวะของการอักเสบ
2: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้การกินน้ำตาลและแป้งมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับพลังงานส่วนเกินที่ตับและเสี่ยงเกิดไขมันพอกตับได้อย่างที่แชร์กันเลยครับอันดับที่4ขนมหวานชานมไข่มุกก่อมะเร็งไตจริงหรือ
4: เป็นไปได้ที่เด็กจะเป็นมะเร็งไตตอนอายุ8ขวบเพียงแต่ว่าบอกว่าเป็นสาเหตุจากกินขนมหวานเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
2: อาจารย์ยืนยันว่าขนมหวานหรือชานมไข่มุกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งไตในเด็ก
4: เด็กคนอื่นๆที่เป็นมะเร็งไตกันก็ไม่ได้มีประวัติว่าจะกินของหวานเยอะมากไปเป็นพิเศษมะเร็งไตไม่ใช่มะเร็งที่พบได้บ่อยเด็กล้านคนจะเป็นแค่10คนเองต่อปีมะเร็งไตแล้วก็มะเร็งในเด็กอีกหลายๆชนิดหรือส่วนใหญ่เนี่ยหาสาเหตุไม่เจอครับเรารู้แน่ว่าสาเหตุของมะเร็งในเด็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาหาร
2: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อการกินชานมไข่มุกและขนมหวานมากๆเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ควรเชื่อมโยงว่าจะไปก่อมะเร็งอาจจะต้องดูสาเหตุอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับอันดับที่3ระวังมีน้ำตาลปริมาณมากในนมจืดจริง
5: ไม่อยากให้แชร์ต่อนะคะเพราะว่าจะทำให้สับสนแล้วก็เข้าใจผิดปัวในการดื่มนมเพราะว่าจริงๆแล้วนมก็ยังเป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญหลากหลายชนิดนะคะซึ่งน้ำตาลในนมจืดเนี่ยเป็นน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้เป็นน้ำตาลที่มาจากการเติมจะสื่อให้เห็นว่าเราไม่ต้องกลัวเลยไอ้น้ำตาลที่อยู่ในนมเนี่ยมันน้อยมากๆถ้าเกิดว่าเราต้องการจะควบคุมน้ำตาลอาจจะเน้นไปที่ควบคุมอาหารที่มีรสหวานหรือว่าพวกน้ำหวานลูกอมน่าจะช่วยได้มากกว่า
2: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับนมจืดสามารถดื่มได้และเป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญหลายชนิดอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลโดยไม่เติมน้ำตาลเพิ่มดื่มนมจืดที่เป็นรสธรรมชาติก็จะดีกว่าและดีต่อสุขภาพด้วยครับอันดับที่2น้ำตาลเป็นพิษอย่างเลวร้ายจริงหรือ
6: การที่รับประทานอาหารแล้วมีน้ำตาลเยอะอย่างเช่นขนมน้ำหวานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะมีการใช้น้ำตาลทรายเนี่ยในปริมาณที่เยอะพอเราได้น้ำตาลเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราได้พลังงานส่วนเกินเยอะขึ้นพอพลังงานส่วนเกินมันเยอะมันก็จะเหลือน้ำตาลก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันน้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดภาวะโรคอ้วนขึ้น
2: ส่วนที่สำคัญอาจไม่ใช่ที่ตัวน้ำตาลเองแต่เป็นพฤติกรรมของเรา
6: เรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญมากพออ้วนเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยเกิดความเสื่อมเกิดขึ้น
2: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับน้ำตาลเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของร่างกายแม้เรื่องนี้จะจริงแชร์ต่อได้แต่ส่วนสำคัญที่ต้องระวังไม่ใช่ตัวน้ำตาลแต่เป็นพฤติกรรมการกินของเราครับและอันดับที่1น น้ำตาลเทียมทำให้น้ำหนักเพิ่มจริงหรือ
3: จริงและไม่จริงอะค่ะเพราะว่าตัวน้ำตาลเทียมคือสารให้ความหวานเขามีทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือไม่ให้พลังงานกับกลุ่มที่สองเขาให้พลังงานนะคะซึ่งก็ไม่ต่างจากน้ำตาลมากและความหวานน้อยกว่ากลุ่มที่สองก็จะเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนมากก็จะนิยมใส่ในพวกหมักฝรั่งลูกอมเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปให้ความหวานแทนน้ำตาลในระดับที่หวานเท่ากันพลังงานที่ได้อาจจะมากกว่าที่กินน้ำตาลปกติ
2: และต้องเข้าใจด้วยว่าความอ้วนหรือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มาจากน้ำตาลเพียงอย่างเดียว
3: ความอ้วนเกิดจากการที่เราทานพลังงานเกินจากที่เราต้องการพลังงานทั้งหมดที่เราได้มาจากแป้งคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มที่2ก็คือไขมันกลุ่มที่3ก็คือโปรตีนเพราะนั้นสาเหตุของความอ้วนไม่น่าจะมาจากน้ำตาลเป็นหลัก
2: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับโรคอ้วนไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกินน้ำ

0: ตาลเพียงอย่างเดียวครับการกินอาหารที่มีพลังงานมากเกินต่อวันอาหารที่มีไขมันก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: บางก็ว่าหากเจอคนชักให้ใช้ช้อนยัดปากบางก็ว่าคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังขี่นานๆเสี่ยงเกิดต้อลมมาร่วมเช็คประเด็นฮิตให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันด้วยเช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษเรื่องจริงเรื่องเท็จเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้อันดับที่5เจอคนชักให้ใช้ช้อนยัดปากจริงหรืออ
4: ันนี้ไม่จริงนะครับไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไปงัดปากเพื่อที่จะป้องกันการกัดลิ้นครับ
3: แล้วเขาจะไม่เสี่ยงเสียชีวิตเพราะกัดลิ้นตัวเองเหรอครับ
4: ยังไม่มีคนไข้ลมชักคนไหนกัดลิ้นและเสียชีวิตเลยครับจริงๆเวลาคนไข้ชักเนี่ยนะครับ2-3นาทีคนไข้ก็จะหยุดชักด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรยัดเลยการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการไม่ช่วยไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดดูแลเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเขาแค่นั้นก็พอ
3: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการเอาช้อนหรือสิ่งของยัดปากไม่ได้ช่วยป้องกันการกัดลิ้นแต่จะทำให้ฟันหักหรือสิ่งของหลุดไปอุดทางเดินหายใจจนเสียชีวิตได้ไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดเลยนะครับอันดับที่4ห้ามโทรมือถือในครัวที่ใช้เตาแก๊สจริงหรือ
5: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงกำลังทำกับข้าวอยู่กำลังผัดอยู่แล้วรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ออกไปหาใครเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะจุดติดได้ไอของแก๊สที่มันออกมาจากเตาขณะที่เรากำลังทำอาหารแก๊สนั้นถูกเผาไหม้ไปหมดสิ้นแล้วมันไม่เหลือที่จะให้ไปจุดประกายไฟที่อื่นอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วลืมยังไม่เกิดการเผาไหม้ไอของแก๊สเนี่ยออกมาจำนวนปริมาณมากมายแล้วมาเปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อันนี้อันตราย
3: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับการคุยโทรศัพท์ขณะทำอาหารไม่ได้ทำให้ไฟจากเตาแก๊สรั่วอย่างไรก็ตามขณะทำครัวควรจดจ่อและไม่เล่นโทรศัพท์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความประมาทหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ครัวที่ใช้อยู่นะครับอันดับที่3แว่นกรองแสงสีฟ้าใช้ถนอมสายตาได้จริงหรือ
6: การใช้แว่นกรองแสงโดยหลักการแล้วเนี่ยการกรองความเข้มของแสงเข้าตาก็จะทำให้เรารู้สึกสบายตาขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แว่นกันแดดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายสีซึ่งแต่ละสีไม่ว่ากรองเฉพาะแสงสีฟ้าหรือกรองแสงทุกความยาวขึ้นก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายตามากกว่าที่เราจะไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าจะแชร์ต่อผมแนะนำว่าแชร์วิธีการดูแลดวงตาเราไม่ควรเปิดความเข้มของแสงสูงเราไม่ควรจะเล่นมือถือในห้องที่มืดเพราะว่ามันจะทำให้ม่านตาเราเนี่ยขยายซึ่งจะทำให้แสงพวกนี้เข้าสู่ดวงตามากเกินความจำเป็น
3: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแต่ต้องอธิบายเพิ่มว่าการสวมแว่นกรองแสงสีฟ้าเป็นประโยชน์ต่อดวงตาก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ตัวแว่นเองเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการดูแลดวงตาเท่านั้นการถนอมสายตาไม่ให้ทำงานหนักยังคงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นครับอันดับที่2ยิ่งใส่แว่นสายตายิ่งแย่ลงจริงหรือ
6: ไม่จริงครับภาวะสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้างในลูกตาทำให้แสงซึ่งเข้าสู่บริเวณกระจกตาดำเนี่ยไม่ไปตกตรงบริเวณจอประสาทตาอย่างสมดุลก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นก็คือแสงตกเร็วเกินหรือสายตาเอียงก็คือแสงแต่ละแนวเนี่ยตกไม่เท่ากันหรือสายตายาวก็คือแสงที่เข้ามาในตาตกเลยจอประสาทตาภาวะสายตาผิดปกติจะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด
3: ดังนั้นแว่นแก้ปัญหาให้คนที่สายตาผิดปกติ
6: ภาวะตามัวหรือภาพไม่ชัดจากสายตาผิดปกติก็จะ ทำให้คล้ายๆถ่ายรูปไม่ชัดหรือรูปไม่โฟกัสการใส่แว่นเป็นการช่วยดวงตาปรับให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาไปตกบริเวณจอประสาทตาพอดีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับภาวะสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างในลูกตาและเกิดความมัวขึ้นการใส่แว่นเป็นการช่วยให้มองเห็นชัดขึ้นแต่ไม่ได้มีผลรักษาสายตาให้หายถาวรหรือทำให้สายตาแย่ลงถาวรแต่อย่างใดครับและอันดับที่1ขี่มอเตอร์ไซค์เสี่ยงเกิดต้อลมได้จริงหรือ
6: เป็นไปได้ครับถ้าเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกชนิดที่มีหน้ากากกั้นจะทำให้เกิดลมปะทะที่บริเวณดวงตาหรือเยื่อบุตาขาวค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เมื่อถูกสัมผัสกับลมเป็นระยะเวลานานๆเป็นเดือนเป็นปีก็จะทำให้เกิดการหนาตัวขึ้นของบริเวณเยื่อบุตาขาวแล้วก็กลายเป็นโรคต้อลมและต้อเนื้อติดตามมาได้ครับข้อแนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นต้อลมหรือเป็นต้อลมอยู่เดิมนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลมค่อนข้างแรงนะครับหรือฝุ่นค่อนข้างเยอะ
3: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้ครับการขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากกันลมทำให้ดวงตาปะทะลมฝุ่นและรังสี UV โดยตรงจนอาจเกิดการระคายเคืองและเยื่อบุตาขาวหนาตัวขึ้นกลายเป็นต้อลมซึ่งหากลุกลามจะกลายเป็นต้อเนื้อได้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร
0: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารออกพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
3: บนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
2: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
3: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
2: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
3: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
3: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
2: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
3: ข้อดีข้อที่2
2: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบเขม่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
3: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
2: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่สูงมากเกิน
3: ข้อเสียข้อที่2
2: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
3: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
2: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
3: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
2: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
3: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
2: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
3: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
2: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขม่าวก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขม่าวคาร์บอนจากการเผาไหม้นี่แหละครับเพราะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
3: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
2: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจน ข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
3: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
0: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

ุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโตรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่065431 3005นะคะ065431 3005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ

0: ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
3: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา Mpot Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 17 นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสัปดาห์หน้าเงินบาทหุ้นไทยยังผันผวนกสิกรไทยมองกรอบเงินบาทที่32.90 บาทถึง33.40 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เซตอยู่ที่1,585 ถึง 1,630 จุดโดยต้องจับตา GDP ไทยไตรมาส2ฟันโฟลต่างชาติทิศทางเฟดและสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเงินบาทแข็งค่าผ่านระดับ33บาทต่อดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์แต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ7สัปดาห์ที่32บาท88สตางค์ต่อดอลลาร์ตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคและแรงขายดอลลาร์หลังข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐชะลอลงส่งผลให้ตลาดลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนก่อนเงินบาทจะทยอยอ่อนค่ากลับจากแรงขายสุทธิพันธบัตรของไทยของนักลงทุนต่างชาติและแรงขายทำกำไรในตลาดทองคำหลังราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ประกอบกับสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลงจากความกังวลสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซและความตึงเครียดในตะวันออกกลางในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเงินบาทปิดที่33บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์อ่อนค่าจาก33บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนขณะที่ในช่วง10ถึง14สิงหาคมนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย418ล้านบาทแต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยสูงถึง 13,832 ล้านบาทสัปดาห์ระหว่าง17ถึง21สิงหาคมธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท90สตางค์ถึง33บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์ในขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาส2ทับ2569ของไทยฟันโฟลต่างชาติสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมถึงการบันทึกประชุมเฟดรอบ 28-29 กรกฎาคมและการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของธนาคารกลางจีนเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาที่วัดป่าอดุญญารามก่อนจะเข้าพบกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามได้ทำการพูดคุยกันโดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนั่งฟังด้วยใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าอาวาสประมาณ30นาทีจากนั้นได้เดินทางกลับออกไปจากวัดพร้อมบอกว่าจะให้ข้อมูลในช่วงเย็นวันนี้ขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกล่าวว่าขณะนี้เป็นห่วงและกังวลจะมีคนแอบแฝงหาเรี่ยวแรงปัจจัยส่วนตัวซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดีส่วนเรื่องที่มีชาวบ้านนำผลไม้มาถวายให้แต่หลวงพ่อไม่ฉันและนำไปให้ไก่ในวัดกินจากนั้นไก่ได้ตายไป6ตัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่อยากจะพูดถึงอีกและไม่อยากจะกล่าวร้ายถึงใครแต่ตอนที่มีคนนำผลไม้มาถวายมีพยานอยู่ในกุฏิด้วยซึ่งตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวมีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเตือนภัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือไข้อีดำอีแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคติดต่อแบบติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสนะครับติดต่อผ่านการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็บอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะครับการติดต่อก็คือการไอการจามลดกันนะครับสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะผู้ป่วยรวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับ อาการสำคัญก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอกลืนลำบากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมีผื่นแดงละเอียดคล้ายกระดาษทรายทั่วตัวลิ้นแดงคล้ายผลสตรอเบอรี่นะครับส่วนวิธีป้องกันก็คือต้องล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและรักษาความสะอาดของของเล่นและสิ่งแวดล้อมนะครับจำไว้ว่าโรคนี้นะครับเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและหยุดเรียนหรือแยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อนั่นเองนะครับก็หากมีไข้สูงเจ็บคอร่วมกับมีผื่นแดงทั่วตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับนี่คืออาการของโรคไข้อีดำอีแดง

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาในรูปแบบของภัยจากการหลอกให้โอนเงินออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้จิตวิทยาความกลัวความโลภหรือความรักมาล่อลวงให้เหยื่อทำธุรกรรมโอนเงินด้วยตนเองนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับ5รูปแบบกลโกงยอดฮิตที่มักใช้หลอกให้โอนเงินนะครับก็มีอย่างเช่น1นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเจ้าหน้าที่มักโทรมาข่มขู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายหรือว่าฟอกเงินแล้วหลอกให้โอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบนะครับ2หลอกลวงให้ลงทุนผลตอบแทนสูงชักชวนเทรดทองหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันปลอมช่วงแรกเนี่ยก็จะได้กำไรจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถอนเงินไม่ได้นะครับ3หลอกขายสินค้าออนไลน์โฆษณาสินค้าราคาถูกเกินจริงหรือจัดโปรโมชั่นลดราคาล่อใจเมื่อโอนเงินค่าสินค้าไปแล้วกลับบล็อกหนีนะครับและ4นะครับหลอกทำงานออนไลน์สร้างรายได้ชวนกดไลค์กดแชร์หรือทำภารกิจเสริมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำรองเงินโอนเข้ามาก่อนถึงจะถอนเงินคืนได้นะครับและข้อที่5ก็คือหลอกให้รักแล้วชวนให้โอนเงินนะครับสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทจากนั้นก็อ้างว่าเดือดร้อนหรือมีของขวัญติดศุลกากรต้องให้โอนค่าธรรมเนียมช่วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือกลโกงที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกเราเรื่องของการโอนเงินนะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็รับมือทันเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้นะครับขั้นตอน3ขั้นตอนรับมือทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้โอนเงินก็คือ1เลยนะครับรีบแจ้งธนาคารต้นทางทันทีนะครับติดต่อสายด่วนธนาคารที่คุณใช้โอนเงินเพื่อขอออกเลขID นะครับและทำการระงับหรืออายัดบัญชีปลายทางชั่วคราวให้เร็วที่สุด2แจ้งความดำเนินคดีออนไลน์นะครับและ3รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแคปหน้าจอข้อความสนทนาโปรไฟล์มิจฉาชีพเลขบัญชีธนาคารปลายทางและสลิปหลักฐานการโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานห้ามลบเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือข่าวเตือนภัยที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ไทยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยในรูปแบบของของเล่นที่เป็นของเล่นเด็กยุคใหม่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสกุตชี่นั่นเองนะครับของเล่นนุ่มนิ่มอย่างสกุตชี่ที่ฮิตในหมู่เด็กๆนะครับมักจะทำมาจากโฟมโพลิยูรีเทนนะครับหากเป็นของปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมักจะตรวจพบการตกค้างของสารเคมีสารระเหยนะครับและสารพิษที่ผิวหนังสัมผัสนะครับเสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวและระบบทางเดินหายใจนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีโอกาสที่เด็กจะกัดกินจนอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับถือว่าเป็นภัยเงียบที่แฝงมากับสกุตชี่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของสารเคมีอันตรายนะครับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอาจจะมีสารตกค้างเช่นสารฟอร์มาลดีไฮด์นะครับและสารระเหยอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงสารที่มีความเสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเสี่ยงต่อการติดคอนะครับสกุตชี่มักจะทำเลียนแบบขนมและเมกลิ่นหอมหากเด็กเล่นเผลอนำเข้าปากและกัดจนชิ้นส่วนหลุดร่วงนะครับอาจจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเนื้อโฟมมีลักษณะเป็นรูพรุนหากโดนน้ำลายหรือว่าเหงื่อจากการหยิบจับจะกลายเป็นที่สะสมของฝุ่นและแบคทีเรียทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังได้นะครับส่วนวิธีป้องกันและเลือกซื้ออย่างปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่ไม่มีฉลากหรือราคาถูกผิดปกตินะครับโดยสามารถตรวจสอบและป้องกันได้นะครับสังเกตเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเท่านั้นนะครับยังจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับฉะนั้นก็เพื่อตระหนักถึงอันตรายจากของเล่นชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลกันก่อนที่จะซื้อให้ลูกได้ด้วยนะครับเพื่อความห่วงใยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการในช่วงนี้ด้วยครับ

ับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพมาฝากมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งสินค้าแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมีพัสดุมาส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของคุณนะครับโดยเฉพาะประเภทเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามรับและห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดให้ปฏิเสธการรับพัสดุกับพนักงานขนส่งทันทีนะครับวิธีรับมือเมื่อเจอกับมิจฉาชีพส่งพัสดุมาให้เนี่ยนะครับข้อแรกก็คือหากยังไม่ได้จ่ายเงินหรือรับของนะครับให้ปฏิเสธทันทีแจ้งพนักงานขนส่งว่าไม่ได้สั่งสินค้านี้และห้ามเซ็นรับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับควรถ่ายรูปป้ายชื่อหน้ากล่องพัสดุโดยเฉพาะชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์และเลขพัสดุเอาไว้ก่อนที่พนักงานจะนำพัสดุกลับไปนะครับข้อ2ก็คือหากเผลอรับและจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับให้ติดต่อแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือก็ไปแจ้งที่โรงพักได้เลยนะครับโดยเตรียมหลักฐานเช่นรูปถ่ายกล่องพัสดุและสลิปการโอนเงินใบเสร็จการชำระเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ระงับการโอนเงินนะครับหากจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเนี่ยนะครับรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีปลายทางหรือโทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับเพื่อทำการอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทันทีนะครับข้อ3วิธีสังเกตพัสดุปลอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คความจำตัวเองก่อนนะครับตรวจสอบกับคนในครอบครัวหรือคนในบ้านว่ามีใครเคยสั่งสินค้าชิ้นนี้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบใบปะหน้ามิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อผู้ส่งและเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ชัดเจนหรือร้านค้าที่ดูไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับฉะนั้นก็จงมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้สั่งของแล้วมีของมาหาคุณเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเรื่องดีๆที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
2: ครับ
3: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เราจะคุยภาพรวมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วก็ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้านะ
2: ครับ
3: ที่จะต้องติดตามกันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นเอาต่อเนื่องตั้งแต่เหตุรุนแรงในโรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะคุยกับนักการศึกษาเพราะว่ามุมหนึ่งที่อาจจะละเลยไปหรือไม่นะฮะหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันน้อยไปสักนิดหน่อยหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสุขที่โรงเรียนสถาบันครอบครัวแล้วก็เรื่องของการบูลลี่กันนะครับเพราะอะไรครับในมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลากหลายปัญหาที่ประดังประเดมาใส่น้องวัยแค่14ปีทำให้ความคิดของเขาเนี่ยระเบิดออกมาจนสร้างความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนตกอกตกใจนะฮะหนึ่งเข้าใกล้อาวุธปืนได้ง่ายหรือเปล่าสองนะครับเรื่องของการบูลลี่กันโรงเรียนหรือไม่แล้วก็ประเด็นที่สามเอ๊ะทำไมเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างครูและศิษย์มันห่างเหินกันขนาดนั้นเพราะอะไรครับจากที่มีการสอบปากคำมาคุณอาทิตย์น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนนะเขาบอกว่าแค้นครูมากเด็กคนหนึ่งสามารถเกลียดครูได้มากมายขนาดนี้มันเกิดจากอะไร

0: ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวครอบครัวไทย 40% หย่าร้างนำมาซึ่งหลากหลายปัญหาประเด็นเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าครอบครัวของน้องเองพ่อกับแม่ก็แยกกันใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วน้องต้องอยู่กับใคร
0: ปู่กับย่า
1: ปู่กับย่าแล้วย่าเป็นใครอ
0: ดีตข้าราชการ
1: อดีตข้าราชการครูนะฮะแล้วปรากฏว่าน้องเป็นเด็กหลังห้อง
0: ครับ
1: เด็กหลังห้องเนี่ยคะแนนกลางๆทุกอย่างพอไปได้แต่คณิตศาสตร์กับภาษาไทยติด0คณิตศาสตร์เนี่ยได้1ภาษาไทยติด0ลองคิดดูสิครับอุณทิตฮะติด0แล้วเราเป็นหลานของคุณครูอ
0: ่
1: ะพอกลับเข้าบ้านอะไรจะเกิดขึ้นครับ
0: อย่างถึงสภาพเพราะว่าผมเองก็มีคุณแม่เป็นอดีตข้าราชการครูเหมือนกัน
1: แล้วคะแนนย่ำแย่แต่ละภาคเขาไปถึงคุณแม่ไว้ไงฮะ
0: ใช่คือถ้าวิชาอื่นอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างคุณแม่ทั้งคุณแม่คุณพ่อเป็นครูคุณพ่อเป็นครูภาษาไทยแต่คุณแม่เป็นครูเป็นเอกประถมวัยก็คือจะรวมๆจะไม่ค่อยลงเจาะลึกรายวิชาเท่าไหร่แต่ว่าคุณพ่อเป็นภาษาครูภาษาไทยปั๊บเนี่ยมีอยู่เทอมนึงจะได้ว่าได้เกรด2มา
1: คร
0: ับ กินข้าวไม่อร่อยลง
1: ยับเลยใช่ไหม
0: ยับเลยไม่อยากเข้าบ้านเลยช่วงนั้น
1: ก็คงจะเห็นภาพ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือโลกโซเชียลมีเดียพอหาพึ่งใครไม่ได้เอาแล้ววะก้มหน้าก้มตาเล่นโซเชียลนี่แหละนะฮะปรากฏว่าเล่นวันนึงเด็กเดี๋ยวนี้เล่น6ชั่วโมง7ชั่วโมง
0: ครับ
1: ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ไม่หลับไม่นอนเลยนะครับแล้วในโลกออนไลน์โลกโซเชียลโดยเฉพาะเกมมันเป็นเกมอะไรล่ะครับ
0: ครับก็มีหลายเกมให้เลือกแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็หลักๆที่เล่นกันเยอะก็จะเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงใช
1: ่ใช่ครับแล้วก็น้องก็ไปดูคลิปอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเด็กวัยนี้นะนะฮะมันรวมๆกันเราจะคุยเรื่องของระบบการศึกษา
0: ใช่
1: สถาบันโรงเรียนทำไมบ่มเพาะให้เด็กเรียบร้อยคนหนึ่งกลายมาเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ขนาดนี
0: ้ครับ
1: มันมีข้อผิดพลาดหรือมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะคุยกัน
0: ใช่เพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีการประกาศออกมาแล้วไงพี่รองเรื่องของครม.ประกาศให้เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ
1: ก็ดูสิฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมาเลยเห็นไหม
0: ใช
1: ่แค่ไปโพสต์แล้วก็ไปคุยกันในแอปพลิเคชันนี่นะฮะโรงเรียนต้องสั่งหยุดเรียนอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยอะครับ
0: ครับมันก็เกิดขึ้นหลายๆที่เพราะอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของถ้าเกิดเรานับเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
1: ครับ
0: มันก็จะมีอย่างที่พี่ลงบอกไปว่าก็คือหลังจากที่เกิดเหตุที่โรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระจายไปหลายพื้นที่เหมือนกันทั้งเหนืออีกวันนึงมันก็มีโรงเรียนดังในเชียงใหม
1: ่ครับ
0: เข้ามาโรงเรียนทางใต้ก็มีส่งเข้าประกวดแทบจะทุกภาคแล้วก็คือแต่ละพื้นที่ก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะมีการส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มทั้งในกลุ่ม LINE กลุ่มอะไรต่างๆกลุ่มสื่อสารของโรงเรียนของที่มีผู้ปกครองนักเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันก็จะมีข้อความเนี้ยโผล่ออกไปทุกหลายกลุ่มมันก็เหมือนกับอันนึงที่มันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยเหมือนกัน
1: ครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คืออาวุธปืนที่หยิบฉวยหยิบจับออกมาได้ง่ายเลยแล้วดูสิครับเอากระสุนมาตั้งกี่นัดอ่ะ
0: ครับ
1: เกือบ200นัดอ่ะเอ้ย100นัดใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหม100นัดใช่ไหมแล้วก็ทำตกไป2นัดเหลือ98นะฮะหยิบออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ยกระดับเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนแต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไงไปคุมเข้มอะไรปืนที่เขามีทะเบียนส่วนใหญ่นะฮะที่เขาไปก่อเหตุรุนแรงกันมักจะเป็นปืนเถื่อนเพราะว่ามันตรวจสอบย้อนกลับคนถือปืนไม่ได้
0: ใช
1: ่ไอ้ปืนมีทะเบียนเนี่ยเขารู้เลยนะฮะว่าใครยิงนะฮะแล้วก็เจ้าของปืนเป็นใครก่อเหตุน้อยมากครับหลักถ้าเปรียบเทียบระดับปีนะโอ้โหมันเทียบกันไม่ติดแล้วฮะสำหรับปืนเถื่อนกับปืนมีทะเบียนเนี่ยแต่รัฐบาลก็เน้นคุมเรื่องของปืนมีทะเบียนจนทำให้สมาคมกีฬายิงปืน3สมาคมวันก่อนหยุดยาก็ออกมาแถลงไงจะซ้อมยังไงล่ะครับแล้วนักกีฬาต่างประเทศถ้าเกิดจะมาแข่งขันในเมืองไทยจะเอาอาวุธมายังไงล่ะครับ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของอาวุธปืนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คุยกับทางด้านของนักวิชาการทางด้านนี้ทางด้านของอาจารย์ธนันท์ศักดิ
1: ์
0: ที่มาพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนแต่ว่าก็อย่างที่พี่ณรงค์พูดไปว่าปัญหาหลักๆมันไม่ได้อยู่ที่ปืนที่มีทะเบียนมันเป็นปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงไอ้ที่แอบอ้างว่าเป็นปืนเนี่ยไอ้นี่เราจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าอันนึงเนี่ยแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างพี่ณรงค์บอกไปว่าคือเราอาจจะเน้นหนักไปเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนซะเยอะไปนายกรัฐมนตรีก็จะพูดถึงเน้นว่าอาจจะไม่มีการต่อใบอนุญาตป.1 ป.2 ป.3 อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เน้นไปทางนั้นไปแต่ว่าสิ่งที่มันอย่างที่เราเน้นย้ำว่าเรื่องภายในโรงเรียน
1: ครับ
0: ความห่างเหิน ในห้องเรียนพฤติกรรมการบูลลี่ถามว่าการบูลลี่เนี่ยในเมื่อก่อนมันก็มี
1: เอาคำว่าล้อชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าบูลลี่แล้วนะฮะ
0: ใช
1: ่โอ้ล้อตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะ
0: แต่คือมันก็ไม่ใช่แค่คืออ่ะถ้าอย่างยุคผมไม่รู้ว่าพี่ยุคพี่ลงเป็นก็จะเป็นแบบเราก็จะล้อเรียนไม่ใช่ล้อเรียนก็เราก็จะ

0: หรือเปล่านะฮะเอาเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยประเด็นนี้กันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อาวุธปืนเนี่ยวันนี้นายกลงบุรีรัมย์ไงจะไปตรวจด่าน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าถูกด่านตรวจสวัสดีครับผมร้อยตำรวจผมขออนุญาตตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในรถของท่านครับ
1: เป๊ะมาก
0: เออเป๊ะมากนะภาพที่ออกมาต้องทำให้ได้แบบนี้นะเนี่ยนายกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังขอตรวจค้นเนี่ยนะฮะคนใหญ่คนโตหรือว่าผู้ที่เขามีชื่อเสียงกว้างขวางหน่อยในพื้นที
1: ่ครับ
0: เจ้าหน้าที่ต้องทำให้มันเหมือนกันนะแล้วต้องเข้มจริงๆด้วยไม่ใช่เฉพาะว่ากล้องกำลังจับแล้วก็บอกว่าผมขออนุญาตตรวจนะไม่เอานะฮะเพราะว่าอย่างของเราไปเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมผมขับรถแล้วไปกางเต็นท์นะเชียงใหม่ออกลงมาเนี่ยแทบจะลื้อรถออกมาเลยอ่ะแต่ว่าเขาจะดูปฏิกิริยาเราครับไปไหนมาเขาก็ซักถามว่าผมไปกางเต็นท์ดอยนู้นดอยนี้เนี่ยมีตัวเข้าอุทยาน
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องมีรายงานก่อนนะพี่โรงเขาจะไม่ได้สุ่มตรวจเขาจะต้องมีสายว่าแบบอ่ะรถต้องใส่ช่วงนี
0: ้ไอที่สุ่มแบบนี้เขาดูปฏิกิริยาของคนขับรถ
1: ครับ
0: ไปไหนมาเขาก็คุยปกตินะฮะถ้าคนมันไม่ปกติขับรถมาเนี่ยมันจะอาการหนาวอาการสั่นใช่ไหมฮะอาจจะหิวน้ำ
1: จะดูมีพิรุธมีแบบลัก
0: ๆออกเลยของเราก็เชิญเลยฮะอยากจะลื้อก็ลื้อเลยครับ เขาก็ฟอร์มมาจัดลื้อเนี่ยแหละด้วยดวงการของเราถ้าอย่างปกติก็คือไม่มีพิรุธอะไรก็ปล่อยไปเอาลื้อผมก็พร้
1: อ
0: มเก็บให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะ
1: ครับทำไมว่าจะมีทั้งมีตรวจรถส่วนบุคคลแล้วก็หลักตอนช่วงแรกๆที่โดนเนี่ยก็คือในรถประจำทาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แบบบางทีคือก็ต้องยอมรับว่าอย่างผมมาเดินทางจากเชียงใหม่มาเนี่ยเขาจะเดินทางจากในช่วงค่ำๆมืดๆเราจะมาถึงจุดด่านตรวจในช่วงประมาณกลางค่ำกันคือซึ่งเราอาจจะหลับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมามันจะมีผู้โดยสารหลายๆท่านเนี่ยเห็นอากับกิริยาเลยว่าพอมีตำรวจขึ้นมาบนรถแล้วก็เปิดไฟซึ่งบางทีเนี่ยเราจะรู้ว่าเราถ้าเกิดเรามาเดินทางมาถึงจุดไหนถึงจุดพักไปพักระหว่างทางแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันคือมันยังเพิ่งออกมาแค่แบบแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่ามีการเปิดไฟเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะมีด่านตรวจมีตรวจค้น
0: โอ้แล้วเขาชี้เลยนะ
1: ใช่
0: ลงเพราะว่านั่งๆอยู่ในเหงื่อแตกเหงื่อแท้เลย
1: ผมก็เคยเนี่ยที่จะบอกใครบอกผมเคยมีประสบการณ์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เขาจะมาเราไปยังไงเพราะว่าในช่วงนั้นมาจากเชียงใหม
0: ่ครับ
1: บรรยากาศมันหนาวแล้วเราก็ใส่ห่อมาเต็มเลยห่อเต็มตัวแล้วบนนั้นก็คือเรากะว่านอนยาวยาวแน่นอนกว่าจะมาตื่นอีกทีแถวกำแพงเพชรนั่นแหละก็จะโดนแบบว่าทำไมหนาวอะไรขนาดนี้เขาก็พูดดีๆนะ
0: ก็ดูสำเนียงเราก็รู้แล้ว
1: แล้วรู้สำนึกแต่ว่ามันก็จะมีอย่างที่พี่รงบอกไปมันก็ต้องดูอากัปกิริยาปฏิกิริยาหลังจากนั้นด้วย
0: ถามให้เรา
1: หรือเปล่า
0: ให้เราได้ตอบพอสำเนียงเราออกไปแล้วก็รู้แล้วไทยไม่ไทย
1: ใช่ดูบงดูบัตรอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดเอาโอเคไม่น่ามีอะไรผิดปกติก็ปล่อยไป
0: เดี๋ยวคุยกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาทำไมหลังๆมาเนี่ยนะฮะมันเป็นการบ่มเพราะความรุนแรงให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนผู้ปกครองได้สบายใจนะฮะเมื่อเห็นปัญหาแล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: 18:14 นะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ก็คุณอิสระชนคุยเข้ามานะผมเคยเอาไก่ชนพื้นเมืองจากลำปางแอบมาในรถเหงื่อแตกพลักเลยเจอด่านนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแหมสัตว์ข้ามเขตไม่ได้นะมันเป็นโรคมันควบคุมการระบาดของโรค
0: ยิ่งสัตว์มีชีวิตด้วยเนี่ยมันก็ต้องตรวจเข้มต้องมีใบอนุญาตในการผ่านเข้าเขตออกนอกพื้นที่อะไรด้วย
1: แล้วก็คุณซันต้าบอกว่ากำแพงเพชรด่านดูแลดีนะฮะสพทรงธรรมอ่ะประชาสัมพันธ์เลยนะฮะใครตรวจเข้มครับมันจะได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะพกพาอาวุธกันเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของความรุนแรงที่เด็กวัยเพียงแค่14ปีระเบิดอารมณ์มาได้ขนาดนั้น
0: ครับ
1: ถามท่านนี้ครับนักวิชาการด้านการศึกษาครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สมพงษ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านคร
1: ับ แต่ต้องขอให้อาจารย์มาขยายความหน่อยวันก่อนไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่บ้านเลยออกรายการคมในข่าวไปเมื่อคืนวันเสาร์นะฮะ4 ทุ่มนะฮะแต่ดูข้อมูลของอาจารย์และยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องมาขยายความนะฮะหลายประเด็นครับอาจารย์ที่คุยต่อเนื่องครับงั้นขอเริ่มต้นเลยครับอาจารย์มองยังไงฮะในกรณีที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเรียบร้อยเนี่ยนะฮะระเบิดอารมณ์มาก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนได้ถึงขนาดนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับ
2: คือมองเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับเพราะว่าเด็กเราก็ได้รับความกดดันนะคร
1: ับ
2: แล้วก็มีความเครียดสะสมเนี่ยเยอะมากกันนะครับ
0: ครับ
2: นะครับเราไม่มีช่องทางในการที่เขาจะผ่อนคลายตัวกิจกรรมก็ไม่มีคนที่จะรับฟังเขาก็น้อยนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นการตัดสินใจด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยด้วยการศึกษาจากข้อมูลนะฮะจากแหล่งแล้วก็สิ่งที่เราพบนะครับก็คืออาวุธที่เขาใช้อ่ะนะครับเขาก็รู้แหล่งนะครับแล้วก็เคยมีการเรียนแบบเรื่องปืนมาก่อนเนี่ยนะครับดังนั้นการรีลิสหรือว่าการผ่อนหรือการเอาความเครียดที่หลายเรื่องมันประเดประดังเข้ามาในชีวิตแล้วหาทางออกไม่ได
1: ้ความ
2: รุนแรงคือคำตอบครับ
1: หลายเรื่องประเดประดังเข้ามาในชีวิตครอบครัวการเรียนหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับอาจารย์ครับ
2: คือผมว่าในขณะเนี้ยสังคมไทยเนี่ยทุกองค์ประกอบเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยเครียดนะครับ
1: ครับ
2: แล้วสิ่งที่ทำให้เด็กเครียดเนี่ยนะครับมาตั้งแต่จากเรื่องครอบครัว
0: ครับ
2: ถูกไหมครับครอบครัวที่หย่าร้างโรงเรียนที่มีแต่เรื่องของการแข่งขัน
1: ครับ
2: เรื่องเกรดเรื่องคะแนนเรื่องการบูลลี
0: ่
2: นะครับเรื่องของอะไรการรังแกกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เด็กเนี่ยนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องของโซเชียลมีเดียมากไป
1: คร
2: ับ อันนี้พวกเนี้ยผมยังเคยเตือนหลายหนแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศเราขณะเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับสังคมปัจจัยสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆที่รอบตัวเด็กเนี่ยมันกำลังคล้ายๆเหมือนกับสร้างหล่อหลอมนะครับแล้วทำให้เด็กเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเตรียมตัวนะครับแล้วก็เดินอาจจะก้าวพลาดนะครับในการเป็นยุวอาชญากรมากขึ้นนะคร
1: ับ ครับมันต้องมีตัวเชื่อมตัวประสานตัวรับฟังเขานะฮะสถาบันครอบครัวก็พ่อแม่ผู้ปกครองไปโรงเรียนก็มีคุณครูฮะเหล่านี้มันช่วยไม่ได้หรอครับอาจารย์ครับ
2: คือเด็กที่มีครอบครัวสมบูรณ์นะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนมีครูที่เข้าใจเด็กเข้าใจใส่ดูแลเด็กพวกเนี้ย
0: ครับ
2: ขณะนี้หน่วยที่ดูแลเด็กของเราในการสร้างเด็กให้มีคุณภาพเนี่ยมันย่อหย่อนลงนะ
1: ครับ
2: แต่ละหน่วยเนี่ยความใส่ใจการเอาใจใส่ในสมาชิกในลูกในเด็กนักเรียนของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับทั้งที่เรามีลูกคนเดียวหรือลูกสองคนแต่เวลาส่วนใหญ่เราก็จะไปอยู่กับพ่อแม่ก็อาจจะอยู่กับเรื่องการทำมาหากิน การหาเงินการอะไรต่างแล้วก็ซื้อวัตถุซื้อมือถือให้ลูกขณะที่ครูก็จำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่กับการสอนหนักการทำวิทยาฐานะถูกไหมครับการทำเรื่องต่างๆที่มันเป็นใจสำคัญให้เวลาในการที่ปัจจุบันเนี่ยที่เราดูแลเด็กเนี่ยนะครับมันน้อยลงตามลำดับนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่าตัวเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์ต่ำนะแล้วก็คะแนนไม่สู้ดีนะครับแล้วมีครอบครัวที่เปราะบางพ่อแม่อย่าร้างกันเนี่ยนะครับแล้วมีผลการเรียนเนี่ยไม่สู้ดีเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่หลายๆอันเนี่ยมันมาเจอกันแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดตัวจุดชนวนหรือตัวรุนแรงที่สุดนะมันจะทำให้เกิดการที่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่
1: นนท
2: ์เรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยความคุ้มคลั่งความกดดันขาดการหาทางออกไม่ได้มีอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะครับมันตัดสินใจในช่วงเวลานั้นง่ายดายขึ้นเยอะกับเด็กไทยนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับพฤติกรรมเรียนแบบนี่เกิดขึ้นเยอะนะนะครับเพราะงั้นในสังคมไทยเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นเนี่ยในหลายๆจุดที่ผมคิดว่ารัฐบาลขนาดเนี้ยนะครับผมว่าดีมากๆเลยคือเขาใช้ยาแรงนะ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ6-7มาตรการ
3: ครับ
2: นะครับที่จะดูแลเรื่องต่างศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะครับแล้วก็มาตรการเฉพาะอีกกระทรวงของกระทรวงอีก9มาตรการเนี่ย มันออกมาแบบดีสุดๆเลยผมว่ายาแรงพวกเนี้ยมันจะแก้ไขปัญหาผมขออนุญาตพูดตรงนิดนึงม
1: ัน
2: จะเอาปัญหาเรื่องความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มันสุกงอมนะแล้วมันสั่งสมเนี่ยกันมาเนี่ยหลายปีเนี่ยมันจะเอาอยู่เลยต้องคิดให้ดีแล้วนะครับแต่ผมว่าดีมากแต่หมายความว่าถ้าเรามีมาตรการแล้วมีแนวทางในการทำเนี่ยมันจะต้องพยายามที่จะทำให้เกิดในแนวทางปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องตัวโครงสร้างกับตัวระบบเราจะเห็นมาตรการอะไรต่างๆดีหมดเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญคือเรื่องปฏิรูปการเรียนรู
1: ้
2: เรื่องการวัดผลเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นปัจจัยอยู่กับตัวเด็กตลอดเวลาพวกเนี้ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนะนะครับมันจะเป็นแต่มาเอาตรวจอาวุธเอาโอเคดีมาตรการเรื่องสุขภาพจิตมาตรการเยียวยามาตรการอะไรต่างๆ
1: คร
2: ับ แต่เวลาที่เราลงไปทำจริงๆแผนในปฏิบัติการอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะพบอยู่นะครับว่ามันเหมือนกับไม่สนิทกับสภาพสังคมสภาพของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่กำลังหนาขึ้น หนักขึ้นสาหัสขึ้นแล้วก็วิกฤตหนักขึ้นนะครับดังนั้นน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: วาระแห่งชาติจุดเนี้ย ซึ่งดีแต่ผมกลัวมันจะแผ่ว
1: กลัวไฟไม่ไฟ
2: เคยได้ยินไหมครับเวลาเรามีสถานการณ์ปัญหาต่าง
1: ๆ
2: เรามักจะพูดว่าขอให้เหตุการณ์เรื่องทำนองนี
1: ้เป็นครั้งสุดท้าย
2: เป็นครั้งสุดท้ายเราพูดแบบเนี้ยมาไม่รู้กี่สุดท้ายแล้วครับ
1: คร
2: ับ แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถอดบทเรียนถอดเป็นพันๆบทเรียนแล้วเราก็ไม่เคยทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับเด็กได้จริงๆครับ
1: อาจารย์นะกรณีความเครียดในโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการวัดกันที่ผลคะแนนสอบวัดกันที่เกรดเนี่ยแพ้คัดออกเนี่ยเราจะแก้ยังไงครับแล้วต่างประเทศเขาทำยังไงฮะที่เขาพัฒนาการศึกษาไปได้ไกลมากเลยเนี่ยครับ
2: เรื่องคะแนนเรื่องตัดเกรดเนี่ยนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับด้านหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราไปผู้ปกครองหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญแล้วเราไปให้คุณค่ากับตัวเลข4-3-2-1มากกว่าชีวิตลูกหลานเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็จะพบเลยว่ากดดันเด็กสุดๆเลยครับ
3: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าเราผ่อนคลายเรามองเรื่องเด็กได้3ได้2 ได้หนึ่งเนี่ยโอเคเรายังสามารถปรับปรุงได้พัฒนาได
0: ้
2: ถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เราก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีที่พึ่ง
0: ม
2: ีคนฟังและมีคนเข้าใจ
0: ครับ
2: แล้วระบบการศึกษาบ้านเราไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนะครับเรียนเพื่อแข่งขันนะมันควรจะมีเขาเรียกว่าเรียนครึ่งวันทำกิจกรรมครึ่งวันนะครับทำกิจกรรมครึ่งวันเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยก็จะออกไปดูอยู่ตามชมรมตามคลับ
0: หร
2: ือมุมกิจกรรมที่เขาถนัดแล้วเขาสนใจเนี่ยเขาจะใช้เวลาศักยภาพของเขาเนี่ยเต็มที่แล้วเขาจะค้นพบตัวเขาเองนะครับว่าเขาถนัดอะไรเขาชอบอะไร
1: นอกจาก IQ แล้วก็เอา EQ มาใช้อะไรประมาณนี
2: ้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเรียน
1: การต้องอัดวิชาการเข้าไปเท่านั้นอย
2: ่
1: าง
2: เงี้ยเรียนกดวิชาอีกมันกดดันนะครับแล้วชีวิตเขาไม่ได้พักผ่อนเขาไม่ได้ออกกำลังแล้วตอนคืนคุณยายเขาทำอะไรครับกลับบ้านอ่ะเล่นโซเชียลมีเดียต
0: ่ออยู่แต่หน้าจอไปเลย
2: เราไม่มีเวลาเราไม่มีกิจกรรมไม่มีคนที่จะฟังและเข้าใจเด็กเท่าที่ควรในสังคมปัจจุบันครับ
1: โอ้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูฮะทำไมยุคนี้มันห่างเหินกันขนาดนี้ครับ
2: ผมว่าระบบการเรียนรู้บ้านเราเนี่ยมันสาหัสกันนะ
1: ครับ
2: นะครับบ้านอื่นอ่ะบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนหลักสูตรฐานสมรรถนะมาอย่างน้อยๆเนี่ยเป็น 7-8 ปีแล้วนะครับคือเป็นทักษะเป็นสมรรถนะเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติถูกไหม
0: ครับ
2: เราทำโครงการทำในเรื่องสเต็มทำเรื่องอะไรนะแต่บ้านเราเนี่ยเรียนเนื้อหา8กลุ่มสาระนะเรียนไปแล้วไปใช้อะไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะหลักสูตรที่เราใช้อยู่คุณเรียนภาษาอังกฤษ12ปีเนี่ย
0: ครับ
2: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
1: ก็มันเราบ้านเรามันกลับหัวกลับหางอะครับ
2: ครับเนี่ยครับ
1: มันต้องฟังก่อน
2: เ
1: นี่ย
2: บ้านเราก็เป็นบ้าเป็นหลังเรียนหนังสือเรียนสาระ
0: การ
2: เร
0: ีย
2: นเยอะๆๆแต่เอาไปใช้เกิดประโยชน์ไหมล่ะครับ
1: ครับ
2: แล้วเราก็ไม่แก้
0: คร ับ
2: เราไม่ปฏิรูปกันเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำนโยบายดีๆกับเด็กเนี่ยกรรมมันตกผลเนี่ยมันลงไปที่ตัวเด็กนะครับที่รับสิ่งที่เขาเรียนรู้ไม่ถนัดเรียนรู้ในสิ่งที่เขาผมบอกให้เลยว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เนื้อหาทั้งนั้นเรียนไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับแล้วเรียนแล้วก็ไม่สนุกสนานแล้วเครียดด้วยแล้วจากเรื่องการสอบเรียนมากอีกอะไรอีกอะไรต่างผมว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยเกิดจากระบบหลักสูตรระบบการเรียนรู้และเรื่องการวัดผลเราเนี่ย เราไม่ทำอะไรเพื่อเด็กเรากำลังทำอะไรที่เหมือนกับอะไรครับสิ่งที่เราปฏิบัติตามกันมาหรือเรามีความเชื่อมเหมือนเดิมเนี่ยว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนหนังสือเยอะๆใช่ไหมครับสอบให้ได้คะแนนดีๆเข้ามหาวิทยาลัยให้ได
0: ้
2: ซึ่งนั่นที่อย่างเงี้ยสังคมมันเปลี่ยนหมดแล้วครับเราก็ยังมีระบบการจัดการการศึกษาแบบเดิม
1: ไมซ์เซ็ตเราเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
0: 30-40ปีมายังไงก็ยังแบบนั้นอาจารย
2: ์เนี่ยครับ
1: แล้ววิธีแก้จะทำยังไงฮะไอ้8กลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องสังคตนายังไงแล้วก็โดยเฉพาะบรรยากาศในโรงเรียนจะแก้ยังไงล่ะครับอาจารย์ครับ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปนะครับคือปฏิรูปการศึกษาไปทำเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับแล้วก็ต้องทำเรื่องพระราชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่นะครับแล้วก็2ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นตัวโครงสร้างกับตัวระบบใหม่ของระบบการศึกษาเรา
0: ครับ
2: นะครับก็จะทำให้ตัวการศึกษาเราเนี่ยกระจายอำนาจออกไปนะครับให้ท้องถิ่นให้เอกชนให้คนอื่นมาช่วยจัดการจัดศึกษามากขึ้น ระบบการวัดผลก็อย่าไปวัดที่ตัวคะแนนกับตัวเกรดมาก วัดที่พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
1: ครับ
2: นะครับวัดที่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวผลที่เกิดขึ้นกับเด็กวิทยาฐานะของครูเนี่ยก็อย่าไปทำแต่เอกสารก็ต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราลงไปช่วยเหลือเด็กเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลนะครับเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของเด็กดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับครูจะได้มีเวลามันทุ่มเทเอาใจใส่ชีวิตเด็กมากกว่านั้นตัวเอกสารนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมคิดว่าอีกเรื่องที่สำคัญเนี่ยคือตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับก็ไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็เลื่อนออกไปเนี่ยนะครับซึ่งงั้นเราก็มานั่งแก้ไขกันรอบๆโรงเรียนนะครับเนี่ย
0: คร
2: ับ ถ้าดูตัววาระกับตัวมาตรการอะไรต่างๆแต่ผมถามนิดเดียวรอบๆโรงเรียนปลอดภัยหรือเปล่าครับ
1: ก็ยัง
2: ทั้งยาเสพติดถ
1: ู
2: กไหมครับ
1: ร
2: ้านเกม
1: ครับ
2: นะครับ
0: สถานบันเทิงต่าง
2: ๆในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าร้านขายปืนบีบีกันสั่งซื้อออนไลน์สังคมสิ่งแวดล้อมเราถ้าเราบอกว่าไอ้โรงเรียนปลอดภัยแล้วไอ้รอบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วมันกำลังจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราจะรวมกัน5กระทรวงนะครับ
1: ครับ
2: ออกเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยผมอยากเห็นการปฏิรูประบบสังคมนะ
1: ครับ
2: ปฏิรูปไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นคุณประโยชน์กับตัวเด็กอ่ะนะครับเราจะทำไงให้เด็กเนี่ย เรียนครึ่งวันทำกิจกรรมครึ่งวันนะครับแล้วออกนอกสู่ชุมชนไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านไปเรียนรู้กับสายเทคไปเรียนกับอะไรต่างๆได
1: ้ครับ
2: ถูกไหมฮะนี่มันคือปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่กล้าปล่อยลูกเราออกจากบ้านนะครับ
1: ครับ
2: เรากลัวเรื่องความปลอดภัยจากสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มไปด้วยความรุนแรง
1: อย่างนี้ประสบการณ์ชีวิตเขาก็ไม่มีเลยสิครับอาจารย์นะถ้าไม่เห็นโลกภายนอกที่ว่ามันไปไหนต่อไหนแล้วเราอยู่แต่ในห้องเรียนเราอยู่แต่วิชาการอย่างเดียวครับ
2: ก็ใช่หนึ่งสิครับมันถึงจิตใจมันถึงอ่อนแอโดนผลกระทบกระทั่งแรงๆเนี่ยมันก็เบรกดาวน์เลย
1: ครับ
2: นะครับเพราะงั้นทักษะชีวิตเขาก็ไม่มีสมรรถนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ทำไม่ได้สุดท้ายทำอะไรครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะเขาเรียกว่าพฤติกรรมสุดเหวี่ยงเลยอ่ะ
1: อ๋อฮะโอ้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับโลกโซเชียลเนี่ยประเทศอื่นๆเขาออกกฎหมายคุมกันหมดแล้วอายุเท่าไหนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ประมาณไหนฮะเราควรมีแล้วหรือยังครับ
2: ตอนนี้นะครับเราเคยพูดและนำเสนอกับท่านรองนายกแล้วก็พูดในบอร์ดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับ
1: ครับ
2: ว่าในปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มดูแลและคุ้มครองเด็กละเด็กอายุต่ำกว่า14 15เนี่ยเขาไม่ให้เข้าโซเชียลมีเดียนะครับ
1: ครับ
2: นะครับหรือว่าเข้าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วอย่าตึงเกินไปครับแต่ถ้าเราปล่อยแบบประเทศไทยอยู่ขณะเนี้ยนะครับเด็กเข้าวัน 6-7 ชั่วโมงแล้วคุณคุมไอ้แพลตฟอร์มคุณคุมไม่ดูคลิปได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้เลยนะครับเป็นงานการคุ้มครองเด็กก็คือหมายความว่าการดูแลเด็กและให้เขาพัฒนาอย่างเต็มตามเต็มวัยและพัฒนาการของเขาเนี่ยผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องแล้วมันให้เกิดประโยชน์กับเรื่องการเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยปัจจุบันเนี้ยโซเชียลมีเดียจะฆ่าเด็กเราครับ
1: บางทีเด็กอยู่คนละเจนด้วยนะฮะปู่กับย่าอยู่โอ้หลานลูกเรียบร้อยมากวันๆไม่ไปไหนเลยไม่ไปเตะบอลไม่ไปวิ่งให้หน้าห่วงว่าจะอาจจะล้
0: ม
1: บาดเจ็บหรือว่าไปมีลุกมีราวนั่งเจออยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาท่องอะไรไปบ้างในโลกออนไลน์เขาครับไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะเลยครับ
2: เขาเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นตอนเย็นๆนะเด็กของมาเล่นกีฬามาเตะฟุตบอล
1: ไปเตะบอลใช่ครับ
2: เออมาเล่นอะไรคุณไปเดินดูสิครับเดี๋ยวนี้สนามฟุตบอลแทบไม่มีเด็กเล่นนะครับเด็กอยู่กับมือถือทั้งวันนะครับแล้วสิ่งที่เราหลังสองทุ่มเนี่ยนะครับเด็กเข้าห้องตัวเองนะครับบอกว่าทำกันบ้าน
1: ครับ
2: เราเคยไปดูไห
1: ม
2: หรือว่าเคยคุยกับลูกหลานเราหรือเราปล่อยให้เขาเล่นเสรี
1: อืม
2: กา การตั้งกติกาเรื่องความมีวินัยนะครับในการใช้มือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นการพูดคุยไดอะล็อกนะครับกับลูกหลานเรานะครับเวลาที่เราเห็นเขามีสิ่งผิดปกติเช่นเขาเงียบลงเขาเก็บตัวเขามีบาดแผลนะครับแล้วหมกมุ่นอยู่กับพวกคอมพวกมือถือมากเกินไปเนี่ยมันอาการมันผิดปกติชีวิตเด็กวัยรุ่นแล้วนะครับ
1: พ่อแม่ที่อยู่ใกล้ชิดสุดน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้คงจะเข้าไปประกบเลยแต่ว่าหลังๆมาก็คือต่างคนต่างทำงานลูกก็อยู่คนเดียว
0: มันอยู่ที่ความใส่ใจของครอบครัวด้วยนะอาจารย
2: ์แล้วเราชอบชดเชยด้วยการให
0: ้ของให้
2: วัตถุครับ เราไม่มีเวลาเราก็ให้วัตถุให้มือถือให้เป็นเกมให้เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการความรักความดูแลใจใส่จริงการพูดคุยเวลาเขาผิดหวังมาจากโรงเรียนหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยเขาสามารถระบายเขาพูดคุยแล้วเราสามารถให้คำแนะนำและใกล้ชิดนะครับผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ทักษะของพ่อแม่ก็อ่อนลงนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าปัญหามันยังคงเดินอยู่อย่างนี้ครับอาจารย์ไอ้ที่บอกว่าเราถอดบทเรียนเราล้อมข้อมันไม่น่าจะทำได้ฮะปัญหามันน่าจะอนาคตมันน่าจะเกิดอีกนะครับเนี่ย
2: ผมกังวลลึกๆเลยนะครับเพราะว่าได้เตือนไปแล้วนะครับว่าดีครับแต่อย่าผ่อนนะจะเป็นไฟไม่ฟางแบบที่รายการออกอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามันฟางมันไม่มีฟางจะเหลือแล้วครับประเทศไทยเรา
1: ครับ
2: เพราะว่าเราก็จะขมีขมันตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วก็ตรวจเข้มข้นตรวจปืนตรวจอาวุธตรวจอะไรต่างๆนะครับไม่เกินเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยสถานการณ์ก็จะกลับ
1: ไป
2: แบบเดิมนะครับแล้วเราก็กลับมาเสี่ยงกันใหม่อยู่ครับคราวนี้มันจะแจ็คพอตที่โรงเรียนไหนเท่านั้น
1: โอ้โหแนะนำหน่อยครับอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนเนี่ยสถาบันครอบครัวอันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยอาจารย์แนะนำหน่อยว่าสถานครอบครัวควรดูลูกหลานตอนนี้ยังไงครับ
2: คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าพ่อแม่นะครับที่คุณจะรักกันหรือไม่รักหรือจะหย่าร้างอะไรกันนะครับผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับแต่ว่าลูกคุณน่ะนะครับคุณต้องเข้าใจเขาอะแล้วก็พูดคุยกับเขานะครับไม่ใช่แค่ชดเชยกันแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะ
1: ครับ
2: นะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งคุณต้องมีกิจกรรมพูดคุยกับลูกคุณทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมนะครับแล้วครอบครัวปู่ย่าตายายอะครับผมว่าตอนนี้มันมีเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะ
1: ครับ
2: คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็คนละไอเดียคนละความคิดนะ
0: คนละภาษากันแล้วอาจารย์ตอนนี
2: ้ตรงนี้ผมว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงสุดๆแล้วเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องทำยังไงให้โรงเรียนปู่ย่าตายายหรือว่าโรงเรียนของพ่อแม่เนี่ยนะครับให้มันเท่าทันกับเด็กพวกเจนอัลฟาเจนตีเจนอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับพูดกันมาเยอะครับแต่ไม่เคยมีใครปฏิบัติสักทีนี่ก็ตั้งสมัชชาครอบครัวกันอีกละ
1: ครับโอ้ยแค่แม้แต่ทั้งผู้ปกครองครับพ่อกับแม่ยังคุยกันคนละภาษากับลูกเลยฮะโอ้จะไปอะไรกับปู่และย่าอันนี้คนละเจนก็ไม่ใหญ่เลย
2: การที่เราไม่มีเวลานั่งตรองไงครับเราไม่มีเวลานั่งคิดพิจารณาอย่างละเอียดเราส่วนใหญ่ขออนุญาตโทษนะครับเราใช้เวลาหยาบๆอ่ะไม่ใช่หยาบอย่างนั้นนะครับเราใช้เวลาลูกๆอ่ะในการที่อยู่กับลูกเราคือคล้ายๆเหมือนกับตัดบทมีเวลาแค่นี้หรือว่าอะไรเงี้ยคือเราไม่มีเวลาที่มีคุณค่าจริงๆอ่ะถ
1: ึ
2: งว่ามีเวลาน้อยแต่ให้เวลาที่ดีมีคุณค่าจริงๆแล้วคุยกับลูกเนี่ยโอ๊ยเกิดประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าเราลูกๆนะครับแล้วก็เรียบๆนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจชีวิตลูกเราอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหมดความเชื่อถือเรา
0: ค่อยๆห่างกันออกไปนะอาจารย
2: ์เขาจะไปหาทางออกกับเพื่อนเขากับกลุ่มเพื่อนเขาหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นก็ใส่ใจลูกเราครับนะ
1: ครับ
2: แล้วโรงเรียนเนี่ยที่ครูเนี่ยนะครับผมอยากให้บอกเลยจิตวิญญาณครูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเด็กที่อยู่หลังห้องหรือเด็กที่มีเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ย หลังเลิกเรียนอะลองคุยกับเขาลองตามเขา
3: ครับ
2: นะครับแล้วลองเปิดใจกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำฮะถ้าเขารู้ว่ามีครูคนหนึ่งที่รับฟังเขา
1: ค
2: ุยเขานะครับเอาใจใส่เขา
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็สนทนากับเขาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนไม่มีเวลาให้กับชีวิตเด็กเนี่ย
1: พอหมด
3: คาบก็ไปเลย
1: หมดคาบครูก็มีภาระของครูต่อนะนักเรียนก็ต้องเรียนคาบต่อไปหรือว่าเลิกเรียนก็ต้องไปรวมกลุ่มกัน
2: ลดเวลาอะไรที่มันเรียนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยลดครึ่งได้ไหมครับผมวอนอับก็ลบนะครับครูจะได้กลับมาสู่ชีวิตเด็กแล้วก็เลิกงานเอกสารเนี่ยเราพูดกันไม่เยอะลดเวลาสอนครูนะครับแล้วก็ลดเรื่องภาระเอกสารไม่เคยทำได้เลยครับ
1: ไอ้คำว่าลดภาระงานของครูเนี่ย
3: ได้ยินบ่อยนะ
1: หลัก10ปีแล้วนะที่พยายามทำกันอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมอ่ะ
2: เขาก็สัญญากันทุกรัฐบาลทุกรัฐมนตรีครับไอ้ลดเวลาเอกสารนะครับลดอะไรอะไรไม่เคยลดได้เลยครับ
1: คร
2: ับ ผมลงภาคสนามก็บอกเอกสารก็ยังมากเหมือนเดิมนั่นแหละคร
1: ับ ครับอ่ะก็เป็นปัญหาที่สะท้อนแล้วเห็นภาพนะฮะก็หวังว่าผู้ที่รับผิดชอบนะครม.ก็เคาะมาแล้ววาระแห่งชาตินะครับ6มาตรการสำคัญก็เอาประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะฮะเพื่อไปปรับไปแก้ให้มันสัมฤทธิ์ผลนะฮะอย่าทำแบบไฟไม่ฟางหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะเราหวังอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับยินดีครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตประดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: ครับ
3: ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันนะจะมาเอาแค่โรงเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้เพราะว่าปัญหาที่อาจารย์สะท้อนมาก็คือหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลเด็กก็คือครอบครัวนี่แหละจะเป็นสถาบันหลัก
1: เลยนะ
3: ใช่
1: แล้วก็ครอบครัวที่2ที่เด็กๆเองจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็คือโรงเรียน
3: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขนี่ไม่ใช่เคสสุดท้าย
3: ใช่
1: สรุปอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ

0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา44นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: พูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคร
1: ับ
2: มีใครบ้างล่ะอ้าวดีครับมาว่า

0: มาดูพ่อแม่มานั่งสั่งสอนหรือเปล่านะฮะก็เข้าทำนองพ่อแม่ไม่สั่งสอนประมาณเพราะว่าหลังๆมาเศรษฐกิจมันฝืดเคืองไงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเวลาในการกลับมาดูลูกอยู่ที่บ้านน้อยลงไปทุกทีสังคมเราเป็นแบบนี้นะครับทักทายคุณเทศยะด้วยนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีนะฮะคุณอิสระชนบอกว่าจีนเขาสร้างหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ขายตัวละ5ล้านบาทแล้วถ้าเราไม่เอาวิชาการเรียนยากๆแล้วจะไปทางไหนอ่ะนะก็คือ IQ เนี่ยก็มี EQ มันต้องมาด้วยไงฮะเราไปเน้นวิชาการย้ำย้ำย้ำย้ำแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการวัดผลจากคะแนนแพ้คัดออกแพ้คัดออกทุกคนก็โลกภายนอกสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่รู้เรื่องเลยนะนะ
1: ครับ
0: รู้แต่เรื่องของตำราเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ไง
1: คือถ้ามันนึกถึงยุคเราไม่รู้ยุคพี่ลงเป็นยังไงนะแต่ยุคผมมันก็จะมีหลายๆวิชาที่เราเรียนมาแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าเรียนไปทำไมเรียนแล้วก็ไม่เห็นจะได้เอาไปใช้อะไรเลยแต่ว่ามันหลักสูตรยุคหลังๆเนี่ยก็มีการปรับตัวบางวิชาถ้าเกิดเขาก็จะอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายสามัญเนี่ยมันก็กว่าจะมีการแยกวิชาที่มันเราจะรู้จริงเนี่ยก็ตอนม.ปลายแล้วอ่ะก็คือ14-15เนี่ยกว่าจะได้แยกไปจะไปเรียนชีวะ
0: อ
1: ะ
0: ไรต่างๆนานศิลปศาสตร
1: ์ใช่แต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยคือหลายๆโรงเรียนเท่าที่ดูหลักสูตรมาเนี่ยเขาก็จะมีการปวดวัดตรวจวัดเด็กตั้งแต่ประถมว่าความสนใจของเขาถนัดไปทางด้านไหนแล้วก็จะไปเน้นวิชาการทางด้านนั้นที่เด็กๆสนใจเลยซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักสูตรหลักของประเทศไทยไงมันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนที่เขามีการปรับตัวแล้วก็สั่งสอนในรายวิชาที่ตรงกับความสนใจของเด็ก
0: อย่างโรงเรียน2ภาษาเนี่ยเขามีครูนะ2คนต่อห้องน
1: ัก
0: เรียนเนี่ยประมาณสัก25คนครู2คนมีครูพี่เลี้ยงอีก1คนคอยประคบนักเรียนแต่ละคนห้องนึงมี3คนเข้าไปแล้วเห็นไหมและในโรงเรียนสามัญมีกี่คน
1: ต่างกันลิบลับล่ะ
0: ใช่ครับมีคนเดียว
1: ตาโซระหว่างครูกับนักเรียนนี่ก็ต่างกัน
0: เยอะบ้
1: าง
0: ครูที่ปรึกษาคนเดียว
1: ใช่ถ้าอย่างเอาอย่างลุกเมื่อก่อนถ้าเอาย้อนไปที่ยุคสมัยพ่อแม่ผมเนี่ยแม่ผมคนเดียวเนี่ยดูตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2ครูคนเดียวดูสามชั้น
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยจิตวิญญาณของครูเน
1: ี่
0: ยเกินร้อยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดูได้จากอะไรครับจบไปนานมากแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: กลับไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนคุณครูยังจำชื่อเราได้เลย
1: แต่คือก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนี่พี่หลงเพราะว่าถ้าอย่างในยุคผมเนี่ยเด็กหลังห้องกับครูเนี่ยจะรักกันนะจะสนิทกันนะพอจบกันไปแล้วเนี่ยคือไม่ว่าอย่างถ้าเชียงใหม่มันจะมีงานเขาเรียกว่างานดำหัวในช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นเด็กหลังห้องเด็กกลางห้องไปเนี่ยคือจะไปไหว้อาจารย์แทบทุกปี
0: ลองคิดดูอย่างนี้สิ
1: ครับ
0: รุ่นหนึ่งจบกี่คน
1: อ
0: ีกรุ่นหนึ่งจดกี่คน
1: ครับ
0: แล้วมันทับถมกันเป็นสิบรุ่นน่ะ
1: ใช่
0: อาจารย์เขาจำได้หมดได้ยังไงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิอาจจะต้องในยุคแต่ละยุค
0: มันต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ละคนนะ
1: ใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็คืออย่างถ้าเกิดเราคุยกันไปทั้งหมดทั้งในเรื่องของโรงเรียนทั้งในเรื่องของครอบครัวนะมันก็คือความใส่ใจเหมือนกันนะพี่รอง
0: เพราะว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมครูจำได้เพราะความใส่ใจล้วนๆเลยเนี่ย
1: ใช่เพราะครูในยุคผมยุคพี่อรงค์เนี่ย
0: uh-huh.
1: ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน
0: คร
1: ับ พอหลังจากเลิกเรียนแล้วเรายังจะมีอะไรกิจกรรมกับครูอยู่
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้มีอคติอะไรต่างๆก็ตามที่อย่างครูเขาจะใช้แบบ ไปยกนั่นไปปลูกต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังจะมี
0: เรียนจากสมบูรณ์เรียนสักครึ่งวันได้ไหมอ
1: ี
0: กครึ่งวันเนี่ยก็ไป
1: ทำกิจกรรม
0: ไปทำกิจกรรม
1: ครับ
0: สมัยก่อนมีฮะครึ่งวันถางหญ้าอย่างเดียวเลยฮะเอามีดมาคนละเล่ม
1: ใช่มันก็จะมียุคนึงที่แต่ถ้าอย่างก็เหมือนพี่อรงเพราะว่าคือเขาเรียนแค่ครึ่งวันแต่ว่าครึ่งบ่ายเนี่ยทำกิจกรรมในโรงเรียนไม่มีการปล่อยไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: เดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายไม่เรียนนะ
1: ครับ
0: จะลงเทียนกัน
1: ใช่ก็จะมี
0: ห้องอ่ะ
1: ใช่ครับความอยากของผมนี่ก็จะเป็นหลักจะเป็นเรื่องของการไปปลูกต้นไม้ไปช่วยบรรณาธิการต่างๆไปช่วยขนต้นไม้ไปปลูกต้นต่างๆโรงเรียน
0: ไม่มีเด็กบ่น
1: ใช
0: ่
1: บ่นไม่ได้ตอนนั้น
0: ครับมันเป็นอย่างน
1: ั้
0: นแต่เดี๋ยวนี้นะฮะสิทธิส่วนบุคคลสูงริ้วนะพี่บอกว่าให้เด็กมาทำความสะอาดให้เด็กไปทำอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาไงไม่เรียวยังฟาดก้นไม่ได้เลยอ่ะ
1: ใช่เพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สมพงษ์บอกไปไงเรื่องของหน่วยที่ดูแลเด็กย่อหย่อนเพราะว่าบางทีบาง

0: บางมุมน่ะมันก็จะเหมือนกับเราเคยโดนอะไรมาในยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นในยุคลูกมันเลยทําให้ในมุมนึงมันก็เหมือนเป็นการสปอยเด็กสปอยลูกเราว่าเราอาจจะช่วงนั้นเราอาจจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่เคยได้รับจากพ่อแม่เลยพอเรามีลูกเราก็อยากจะเอาแบบเนี้ยให้ลูกแต่ว่ามันก็เหมือนกันที่อาจารย์บอกมันก็เป็นดาบสองคม
1: ใช่
0: อย่างเนี้ยอย่างพี่อย่างคุณมด22เนี่ยทักทายพูดคุยกันมาทาง LINE Official คลื่นข่าว News Network บอกว่าพ่อแม่ยุคเบบี้บูมหยาบกว่าอีกสมัยนั้นไม่ใส่ใจเรื่องจิตวิทยาเด็กฟาดอย่างเดียว
1: ฟาดอย่างใช่อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองเลยอ
0: ่
1: ะอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: อยากเรียนอะไรลูกจัดการเลยนะพ่อแม่ไม่ได้สนใจเลย
0: ใช่
1: ลูกก็ต้องไปขวนขวายนะ
0: ครับ
1: เพื่อนว่ายังไงคุณครูแนะแนวว่ายังไงอธิบายมายังไงพ่อแม่มีหน้าที่ทำงานหาเงินอ่ะจะเรียนอะไรเอาเงินไปอย่างเง
0: ี้ยใช่ยุคนั้นยิ่งบูลลี่หนักกว่ายุคนี้อีก
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องของการอย่างที่บอกว่าจิตวิทยาไม่มีเลยเปรียบเทียบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ไอ้นั่นน่ะลูกคนนั้นน่ะจำได้ไหมลูกป้าคนนั้นน่ะเขาไปตรงนู้นแล้วนะไปตรงนี้แล้วนะเขาเรียนได้เกรดเท่านั้นเท่านี
1: ้อย่าเปรียบด้วยอ่ะหลังๆเมื่อก่อนเปรียบเทียบอย่างนี้เยอะมาก
0: ใช่แต่ว่ายุคนี้ไม่ได้เลยแล้วคือเด็กก็คือเรียกได้ว่า
1: เด็กสวนกลับทันควัน
0: ถูก
1: ก็อยากจะมีพ่อแม่แบบอย่างงดอย่างนี้บ้างเลยอ่ะเป็นไงฮะเด็กยุคนี
0: ้ตอบไม่ได้เลยพ่อแม่นั่งหงาย
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเกิดลองตอบแบบนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าบ้าน
1: หลังแอนเลยแหละประมาณนั้นนะคุณเกิดชัยบอกว่าความรู้ความอดทนต่างกันครับพี
0: ่ๆ
1: ครูสมัยผมจะช่วยเด็กในการบ้านผิดสอนสอบตกก็สอนแก้นะ
0: ครับ
1: เออนะฮะมาจนครูสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษครับ
0: ใช่ก็เหมือนที่อย่างที่อาจารย์สมพงศ์บอกว่าครูเนี่ยคือใส่ใจนักเรียนมากกว่ายุคนี้คือไม่ใช่ว่าจบเรียนแล้วหมดคาบแล้วคือหายไปเลยเรายังในยุคก่อนเรายังถ้าเกิดไม่เข้าใจเรายังสามารถไปหาอาจารย์ในห้องพักหมวดวิชาได้ไปหาอาจารย์ไปคุยได้แล้วก็บางทีอาจารย์ก็จะเรียกเลยว่าอ่ะพวกนี้เกรดต่ำเกรดคะแนนน้อยมาเลย
1: พักเที่ยงเสร็จกินข้าวเสร็จให้รีบมา
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้บ่นไม่ได้ในยุคนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดในครูยุคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่านี้เพราะว่าเรื่องของงานที่มันไม่ใช่งานของครูเนี่ยก็เยอะและครูบางคนถ้าเกิดก็ต้องยอมรับว่าในสถานศึกษาที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเลยเนี่ยครูไม่ได้มีหน้าเดียวไม่ได้มีงานหน้าเดียวไม่ใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียวม
1: ี
0: อย่างอื่นอีกเยอะด้วย
1: คุยนอกรอบกับอาจารย์สมพงษ์นะ
0: ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่แหมน่าสนใจเหมือนกันก็คือโรงเรียนขนาด 3,000 กว่าคนน่ะนักเรียนน
0: ่
1: ะตามชายขอบหรือปริมณฑลนะมันจะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำของเด็กลูกสจลูกสสลูกคู่กว้างขวางกับลูกที่อยู่ในอีกชนชั้นหนึ่งมาเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะต้องเดินสวนกันมันจะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วมันก็นำมาซึ่งการบูลลี
0: ่
1: การทำร้ายกันการทุกอย่างนะฮะที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละฮะเขาบอกว่า 3,000 กว่าคนครูดูไม่หมดหรอกครับห้องนึงก็มีประมาณ40คน50คนครูดูคนเดียวไม่ไหวภาระครูก็เพียบอยู่แล้วนะไหนๆครูเนี่ยวันนี้ต้องสอนเราใช่ไหมต้องไปสอนห้องอื่นต้องไปสอนวิชานู้นต้องไปสอนวิชานี้สอนมอนั้นสอนมอนี
0: ้
1: วันนึงครูสอนทั้งวันนะไม่มีเวลาหรอกครับหมดคาบเสร็จคุณครูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วฮะอันนี้มันรอการแก้ไขอย่างเดียว
0: แต่ว่าก็ถามว่าเรื่องของครูอย่างผมเองเนี่ยก็จบที่เชียงใหม่เนี่ยก็โรงเรียนขนาดใหญ่ในโรงก็ในรุ่นก็ขนาด 2-3,000 คนเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนก็มีเรื่องของบูลลี่ก็มีเรื่องของความต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรียนก็มีในห้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้อาจจะเป็นอยู่เหมือนกันที่เราจะเห็นเลยว่าเด็ก
1: บ้านรวยอ่ะ
0: ใช่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มที่มาเป็นเด็กลูกม่อมาจากโรงเรียนนี้เลยกลุ่มเด็กที่มาจากโรงเรียนอื่นแล้วก็มาต่อมปลายอันนี้ก็จะมีกลุ่มนึงรวมถึง
1: หลายๆกลุ่มของเรามีของพี่นะมี50คน
0: ครับ
1: 50คนโอ้แบ่งเป็นสัก 3-4 กลุ่มอ่ะกลุ่มที่คุยกันรู้เรื่องกลุ่มที่ไปไหนไปกันเนี่ยเป็นมากลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็บอกเขาเป็นกลุ่มเรียนมากเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยจะไปเล่นกีฬาอะไรกันข้างนอกใช่ไหมเขาไม่เอาเขาจะอ่านหนังสือเขาจะมีอีกกลุ่มนึง
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงที่ไม่เอาอะไรเลยจะร้องเพลงอย่างเดียวจะอัดเล่นอะไรอย่างเดียวเขาก็จะกลุ่มนึงเนี่ยแยกกันไปอีกในห้องเดียวกันนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่าผมก็ยังมองว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีกิจกรรมมันจะต้องมีโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ทำให้ทุกกลุ่มมันหลอมรว
1: ม
0: เป็นเพื่อนกันได้ทุกกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนเสร็จ4:30กลับบ้านหมดเนี่ย มันแทบจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยแต่ว่ามันก็จะมีโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีหลักสูตรบางอย่างมีหลักมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้ทั้งห้องต้องทำร่วมกันอย่างเมื่อก่อนที่เราทำความสะอาดห้องหรือว่าจัดบงจัดบอร์ดเพื่อแย่งชิงขนมปี๊บหนึ่งอัน
1: อะไร
0: เงี้ยมันก็จะทำให้เราจะมีเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันจัดบริหารจัดการกันในห้องมันทำให้ทุกคน
1: รู้จักกัน
0: รู้จักกันหมดแล้วก็เราจะคืออย่างที่เขาพูดกันมาหลายๆอันเองพี่น้องว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนสมัยเรียน
1: มัธยมเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็เชื่อฮะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านที่ชมเราอยู่เนี่ยอาจจะต้องเห็นคล้อยกันเลยนะฮะหลายคนที่คบกันมาจนถึงทุกวันเนี้ย
0: ครับ
1: เพื่อนมัธยมครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราเรียนกินนอนนินทาบูลลี่ทุกอย่าง
0: มันเหมือนเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านนะพี่รองคือเหมือนเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่อะไรต่างๆนะสู่เข้าสู่
1: มหาลัยความรับผิดชอบมันไปอีกแบบนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราโตมาด้วยกันหลายๆคนคือเราจะมองกันเหมือนกับเราไม่ได้มองกันที่ผลประโยชน์เราคบกันด้วยแบบ
1: มองตาก็รู
0: ้ใช่มองกันด้วยแบบรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงแทบไม่ต้องพูดกัน
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วเราอย่างที่บอกว่าหลังพอโตมาแม้กระทั่งเพื่อนสมัยมัธยมไอ้เพื่อนมหาลัยหรือเพื่อนที่ทำงานบางทีเพื่อนที่สนิทที่สุดที่จะเวลาเรามีปัญหาที่คนที่จะโทรไปหาเนี่ย
1: กัน
0: น
1: ั่
0: นแหละเพื่อนมัธยม
1: ใช่ครับคุณบูเรียมบอกว่าพี่สาวเคยบอกว่าการสอนเด็กไม่เหมือนแต่ก่อนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูไม่
0: ม
1: ียิ่งเป็นโรงเรียนในเมืองไทยมีหน้าที่สอนหนังสือ
0: ครับ
1: มีหน้าที่สอนก็คือสอนอย่างเดียวเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราเลิกใช้ไม่เลียวอ่ะ
0: ครับ
1: สิทธิของแต่ละคนดูจะเข้มข้นมาก
0: ครับ
1: ว่าอย่ามาละเมิดสิทธิ์ทั้งสิทธิ์คุณครูสิทธิ์ของนักเรียนอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าละเมิดผู้ปกครองมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์มันเริ่มห่าง
0: ครับ
1: คุณทำอะไรเราหักคะแนนคุณอย่างเดียวไม่มีการเรียกมาพูดมาคุย
0: มันก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เรื่องของช่องทางการรับรู้มันเยอะขึ้นด้วยนะพี่หลงเพราะอย่างเมื่อก่อนอ่ะครูพูดอะไรเราฟังหมดเราเชื่อหมดแต่ว่าในยุคนี้
1: จริงเหรอครู
0: เด็กเถียงได้แล้วบางทีนะคืออย่างที่บอกว่าคือพอยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยครูก็ต้องเปลี่ยนตามจะมายึดตามระบบเดิมความรู้แบบเดิมๆที่เคยมีมาที่เคยเรียนมาเนี่ยมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปแล้วไง
1: นอกเหนือจากครูนะ
0: คุ
1: ณหมอณวันนี้ยังปวดเสียนเวียนกล้าวเลยนะครับเพราะคนไข้เถียงทุกคำผมไปเซิร์ชมาเนี่ยเขาไม่ได้รักษาแบบคุณหมอเลยยามันต้องเป็นแบบนี้เน
0: ี่
1: ยค
0: ุ
1: ณโอ้โหคุณหมอบอกว่าจะเถียงไม่รู้จะรักษายังไง
0: ใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะมาให้ความรู้หรือต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันเราจะมาเอาแบบแพทเทิร์นเดิมๆที่เราคิดว่าไอ้เนี่ยเขาจะเชื่อเราทุกอย่างเนี่ยมันบางเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว
1: ครับคุณอีเทียนบอกเพื่อนมัธยมไม่เจอกัน3-4ปีมายืมตังค์เฉย
0: อันนี้อันตรายก็หมายถึงว่าเพื่อนที่เราติดต่อการคุยกันทุกเรื่องทุกราวไม่ใช่ว่าเอ๊ะอยู่มาไม่เคยเจอกันเลยทักเฟซมาอันนี้เอ๊ะไว้ก่อน
1: เอ๊ะไว้ก่อน
0: ใช่เพราะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของการยืมเงินแล้วก็มันก็จะมีแอบอ้างเรื่องของมิจฉาชีพที่เราเคยคุยกันไปด้วย
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมที่วัน2วันที่ออกมาที
0: ่
1: ไปโทรหาคุณพ่อแล้วใช้ระบบ AI เรียนเสียงลูกสาวอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้น่ากลัวสุดๆเลยนะแล้วทางตำรวจเขาแนะนำมาครอบครัวมันต้องมีรหัสลับในการคุยกันนะถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยต้องพูดรหัสลับถูกAI เสียงเหมือนยังไงเขาไม่รู้รหัสลับเราหรอกครับ
0: แต่คุยกันโทรศัพท์ปลอดภัยไหมครับพี่รองหรือว่าต้องในโซเชียลไม่ปลอดภัย
1: ทั้งในโซเชียลทั้งโทรศัพท์นะฮะเรานี่เสียงลูกสาวเรานี
0: ่
1: เสียงลูกเรานี่แหละนะแต่พอบอกก็ต้องส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ด่วนเนี่ยพูดรหัสลับไปเลยรหัสลับที่เรารู้กันแค่2คนนะถ้าปลายสายตอบไม่ได
0: ้
1: อันนั้นน่ะปลอมฮะแต่นี้มันต้องทำกันอย่างนั้นแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆในยุคนี้ครับ
1: ทักทายคุณสุภชัยนะฮะมาตั้งแต่ท่านแรกคุณอมรีให้ดอกไม้มาขอบพระคุณครับคุณไพศาลคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะคุณบุญเลียมนะครับแล้วก็มีคุณซันต้านะครับคุณพัทรจิตนะฮะนะฮะแล้วก็คุณเปรมสิดานะครับคุณสมเด็จมูลคำนะฮะแล้วก็คุณเทศยะจากญี่ปุ่นคุณเทศยะบอกว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะก็ที่ไหนอ่ะชั่วโมงเดียว
0: มันต้องสนามบินอะไรทั้งอัน
1: ใช่นาริตะป่ะใช่
0: มั้ยไม่แน่ใจ
1: นะบอกว่าแค่ชั่วโมงเดียวจังหวัดชิบะนะชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการมีรถยนต์กว่า1,000 คันจมอยู่ใต้น้ำและถูกทิ้งอยู่บนท้องถนนฮะโอ้โหนึกถึงภาพ หาดใหญ่ปีที่แล้วของเราเลย
0: ครับ
1: นะแทบจะทั้งเมืองครับรถจม
0: ครับก็จะมีโอ้โหถ้ามีท่านผู้ฟังโอ้คุ้นกันมาเยอะแยะเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องเบรกก่อนนะพี่
1: เล็กเอาเบรกก่อนก็ได้
0: เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็ชั่วโมงนี้เราคุยการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วนะ
1: ครับ
2: เปิดสภาเขาอาจจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าไทม์ไลน์เขายังไม่บอกนะเพียงแต่ว่าเขามองถึงรัฐบาลเนี่ยบอกโอ้โหเห็นแล้วสงสารพระก๊อต
1: ครับ
2: แผลเต็มตัวไปหมดเลย
1: นี่ไงมันก็ต้องมีหลายประเด็นเพราะว่าพอพูดมาแบบนี้หลายๆครั้งแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็อันนึงมันก็ถ้าเกิดเป็นโจทย์เดิมๆเนี่ยที่ถ้าเกิดพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบอกการบ้านให้กับทางฝั่งรัฐบาลได้เตรียมตัวเหมือนกันแล้วก็ดูจากสีท่าของทางรัฐบาลคุณชัยชนกรวมถึงท่านนายกเนี่ยก็มาเลยไม่กลัวอยู่แล้ว
2: มันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลงานนะสิผลงานของฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบประมาณนั้นเขาพร้อมชี้แจงไม่จำเป็นต้องมีองคลักษ
1: ณ์ใช่เพื่อหลายๆครั้งเนี่ยคือพอฝ่ายค้านมาแบบนี้มันโหมโรมแล้วซะดูแบบจะเป็นวาระจะเป็นประเด็นที่จะมีการเปิดผงเปิดแผลอะไรต่างๆแต่พอมันจบการอภิปรายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับทางรัฐบาลเลยหรือบางทีบางอย่างมันก็ยิ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฟอกรัฐบาลด้วยซ้ำไปเพราะว่า
2: ถ้าข้อมูลไม่ดี
1: ใช่
2: จะเป็นการฟอกรัฐบาลรัฐบาลได้แต้มเหนือกว่าแต้มต่อมากกว่าอีก
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะมาหวังเรื่องของการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีคะแนนสั่นคลอนหรือไม่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยมันยากเพราะว่าเสียงของรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะขาดไปเยอะเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปิดแผลรวมถึงอาจจะเป็นการทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลในบางเรื่องหรือบางพรรคร่วมเนี่ยน้อยลงไปเพราะว่าเราจะเห็นว่าพอมันจะมีเรื่องของการลงคะแนนลงมติปั๊บเนี่ยก็รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็จะได้คะแนนไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: ในแหละมันก็จะเป็นประเด็น
2: ในตรงนั้น
1: ใช่ว่าจะมีใครหายไปไหมเสียงที่หายไปไหนแล้วสิ่งที่มันเพิ่มมาจากใครในเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่จะตีต่อไป
2: จะเป็นสีสันทุกอภิปราย
1: ใช่
2: จำที่ท่านนายกอธิบายได้ไหม
1: ครับ
2: เสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
2: เอาบอกว่าไม่มีเราไม่มีพรรคร่วมเรามีแต่รัฐบาล
1: ครับ
2: เนื้อเดียวกันคิดดูสิ
1: ครับ
2: เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ก็เพราะว่าเวลานี้คือถ้าเกิดเราจะไปจี้ไมค์ถามรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยอ่ะถ้าเกิดจะเอาไปมองที่อาจารย์เชน
2: ครับ
1: อาจารย์เชนก็แกก็เป็นนักวิชาการสายวิชาการอยู่แล้วเรื่องการเมืองแทบจะไม่ตอบเลย
2: ตอนไปเปิดงานนวัตกรรมอ่ะที่เกี่ยวกับอวกาศเห็นไหมขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ชี้นิสสัตว์อาจารย์ด็อกเตอร
1: ์
2: นะอธิบายเป็นฉากฉากฉากฉากเลยนะโอนิดเหมาะเลยกับตำแหน่งรัฐมนตรีอวเนี่ยคร
1: ับ ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอถามถึงประเด็นการเมือง
2: ถ้าไม่ตอบ
1: ต้องตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นพักเดียวกัน
2: ผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยารายการ2มุมข่าวเนี่ยพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าเนี่ยเพื่อไทยเขาได้ไม่ถึง100อ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นบทพระรองให้เป็นนะฮะเหมือนกับกรณีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องเล่นบทพระรองให้เป็นนะฮะเพราะอะไรฮะตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู
1: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมเราก็แหมมีครบทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมเปิดเวทีรอบก่อนจำได้ไหม
1: ครับ
2: โต๊ะเต็มเนี่ยนะแล้วผลสุดท้ายตามมายังไงแต่อันเนี้ยเห็นไหมคุณทักษิณออกมาอธิบายอะไรบ้างหรือเปล่าหลังจากท่านออกจากเรือนจำมาไม่เลยนี่คือการเล่นบท
1: พระรอง
2: ครับก็ให้พระเอกเขาเล่นบทนำไปนะฮะจะดีจะร้ายยังไงก็ช่างนะฮะพระเอกเขานำไปแล้วรัฐบาลก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันประสานงานก็ค่อยๆหนุนนำกันไปนะฮะส่วนฝ่ายค้านเขามีกี่พรรคอ่ะ
1: เขาหลักๆ
2: เขาเป็นเนื้อเดียวกันไหม
1: เขาก็แทบจะบางประเด็นเขาก็ยังโยงไงอย่างนั้นตีกันอยู่เลย
2: ต้องอย่าลืมนะฮะเพราะมันมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยไงมีสามฝ่าย
1: ครับ
2: ที่รวมกันเป็นฝ่ายค้านเนี่ยครับ
1: ส้มฟ้าเขียวหลักๆ
2: ครับแล้วก็ต้องตามต่อด้วยก
1: ับ
2: ไอ้ปฏิญญา โมนาโกจริงเท็จยังไงที่แม้กระทั่งคุณแพทองธารออกมาบอกไม่เลยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีการคุยไม่มีการพบเจออะไรกันเลยนะแต่มันก็มีกระแสข่าวเรื่องของเขียวส้มแดงนะฮะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะถามนักวิชาการนะ
1: ครับ
2: เพราะถ้าเกิดว่าเอาสมการทั้ง3พรรคมาผสมกันก็โอกาสได้เป็นรัฐบาลได้นะถ้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี
1: ้
2: แล้วปรากฏว่ามันมีการพลิกโผ
1: ล่อ่ะ
2: นะผลไม่ไว้วางใจมันชนะคุณอนุทินต้องหลุดเก้าอี้อ่ะนะเพราะฉะนั้นมันต้องฟอร์มทีมรัฐบาลกันใหม
1: ่ครับ
2: เขียวแดงส้มเดี๋ยวต้องถามมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกก่อนในกระแสข่าวเรื่องของการปรับครม.มันก็มีมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าท่านคุณอนุทินจะมาสยบข่าวว่าไม่มีคุณชัยชนกก็บอกว่าปีนึงค่อยๆมีการปรับกันตอนนี้ให้เวลารัฐมนตรีแต่ละคนทำงานแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีผลงานเยอะเร
2: ื่อง
1: ของการปรับโครงสร้างต่าง
2: ๆ
1: ซึ่งก็คงต้องรอดูว่าอันนี้มันก็จะเป็นอันนึงเหมือนกันนะพี่รอง
2: พลังงานก
1: ็
2: ปรับโครงสร้างไปราคาน้ำมันก็ลดลงไปอย่างต่อเนื่องค่าไฟใครจะไปรู้ล่ะฮะว
1: ่
2: าเสาไฟฟ้าตามทางเนี่ยเราต้องไปร่วมรับภาระกับเขาด้วยอ
1: ่
2: ะก็มีการออกมาอธิบายแล้วก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
1: ฮ
2: ะแล้วมีอะไรอ่ะโกงสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะ
1: ครับก็ต้องดูเพราะถ้าพอถามความรู้สึกประชาชนผลงานที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยผ่านผลโพลต่างๆนานาก็ยังไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะพี่
2: ครับ
1: คือจะมาดูผลงานรัฐบาลที่คนชื่นชอบกันอย่างหลักๆก็คือเรื่องของไอเนี้ย
2: ไทยช่วยไทย
1: แต่ว่าคนละครึ่งก็ไม่ใช่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โรงแรมต่างๆเนี่ยมันก็

0: แล้วก็แกนนำของพรรคเนี่ยนะใช้วันหยุดทัวร์บุรีรัมย์ไปกินข้าวชิวๆกับนายเนวินแม่ค้าปลื้
1: ม
0: ชมว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยนะฮะเอาต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าซื้อง่ายขายคล่องเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อลักษณะแบบเนี้ย60บาท70บาททุกวันไม่เกินวันที่15มันหมดไง
1: ใช่แล้วมันไม่ยั่งยืนด้วยไง
0: พอหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าก็จะ
1: เหงาเหมือนเดิม
0: เหงาเหมือนเดิมนะคนที่จะไปซื้ออาหารที่หารกล้าสั่งไข่ดาวก็จะเป็นเอาข้าวโปะธรรมดาไข่ดาวไม่ต้องรออีกทีสิ้นเดือนแล้วก็สิ้นเดือนหน้าก็สิ้นเดือนสุดท้ายแล้วคร
1: ับก็นี่ไงภาพวันนี้ที่ออกมาก็เลยมีเรื่องของคุณวรชัยเหมะไงที่เป็นอดีตส.ส.ของเพื่อไทยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ทางคุณอนุทินเนี่ยสร้างภาวะผู้นำน้อยให้สลัดภาพการทับซ้อนที่คนสั่งการอยู่เบื้องหลังซึ่งบางทีบางเอ๊ะคุณวรชัยเหมะเนี่ยก็พักเพื่อไทยก็มีเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนอยู่เบื้องหลังในที่เขาต้องสลับภาพก็ต่างคนก็ต่างมีอยู่แล้ว
0: เจ้าของตัวจริง
1: ใช่
0: ประมาณนั้น
1: ใช่เพราะยิ่งเราเห็นภาพข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปทั้งคุณอนุทินทั้งคุณทักษิณที่ไปร่วมงานศพคุณเกรียง
0: คุณเกรียงกันตินัน
1: ใช่อันนั้นมันก็ดูภาพที่มัน
0: สี่นายกอ่ะ
1: ใช่มีใครอ่ะ
0: คุณอนุทินคุณทักษิณ
1: ครับ
0: คุณแพทองธารแล้วก็คุณสมชายวงสว่าง
1: ใช่คุณสมชายใช่ก็ดูมันชื่นมื่นนะไม่ลง
0: ที่คุณเศรษฐาไม่ไปนะเนี่ย
1: ครับ
0: นะถ้าคุณเศรษฐาไปเนี่ยโอ้โห
1: ห้ารัฐมนตรีห้าอดีตนายก
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณเศรษฐาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปกับท่านนายกไปแล้วนี
1: ่ครับ
0: ไปสนามมวยราชดำเนินไปนั่งดูมวยกันนะฮะแล้วก็ไปคุยกันบอกว่าเออเนี่ยถ้าสนามมวยลักษณะเนี้ย
1: ครับ
0: ไปเกิดขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ๆนะเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอย่างเงี้ยนะฮะสมุยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากมายมหาศาลเลยนะเม็ดเงินที่จะเข้าประเทศไทยกันนะเพราะว่าอย่างที่เขารีโนเวทใหม
1: ่
0: สนามมวยราชดำเนินยุคเก่าเห็นไหมที่เราดูมวยตู้ในทีวีตอนบ่ายสองอ่ะนะฮะจะเป็นแบบเวที
1: เล็ก
0: ๆผ้าใบสีขาวคล้ำๆแล้วมีคราบอะไรเลือดอยู่อ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีคนอยู่บนหัวมุมของนักมวยแต่ละคนแล้วก็ชูไม้ชูมือกันใหญ่เลยนะฮะไม่รู้เขาคิดเลขกันอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะไอ้ภาพนี่ไม่มีแล้วนะครับสนามมวยราชดำเนินภาพที่ถ่ายออกไปเนี่ยจะเป็นภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมดยกพัก2นาทีดีเจขึ้นเลยฮะเปิดเพลงคลอแล้วก็มีภาพ
1: LED ที่ขึ้นบนเพดาน
0: แสงสีเสียงครบครัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็โอ้โหชนิดที่ว่ามันเหมือนกับสถานบันเทิงย่อมๆเลยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พอครบ2นาทีมาชมมวยกันต
1: ่อ
0: ระหว่างพักยกระหว่างทำแนะนำตัวนักมวยเขาจะมีแสงสีเสียงที่มันตื่นตาตื่นใจคนเต็มทุกวัน
1: แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดอย่างคุณเศรษฐาในเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเขา
0: ก็เนี่ยวันก่อนก็ไปกับคุณอนุทินเนี่ยไปนั่งชมจนนักข่าวการเมืองต้องไปถามมาคุยอะไรกันประเด็นการเมืองหรือเปล่าจนคุณอนุทินบอกว่าเปล่ามาคุยเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าเกิดต่อยอดอย่างราชดำเนินเนี่ยไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆได้เนี่ยมันจะดึงการท่องเที่ยวได้เลย
1: เพราะว่าคือสนามมวยบ้านเราก็มีหลายก็ถ้าถามว่าตามหัวมุมเมืองมันก็ยังมีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบราชดำเนินมันก็คงจะต้องรอเรื่องของการรีโนเวทเรื่องการปรับปรุงด้วยเหมือนกันงบประมาณต่างๆที่เข้าไปตรงนั้นอะ
0: กระทรวงท่องเที่ยวต้องเข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนเป็นแบ็กอัพให้อ่ะประมาณนั้นนะ
1: ครับแต่ไม่รู้เรื่องของความคืบหน้าในการแยกกระทรวงตอนนี้ก็พยายามอยู่ไหนไม่ลง
0: ครับ
1: กระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมาแยกกันมารวมกันอะไรตรงนี้กระทรวงกีฬาที่จะออกมาใหม่ก
0: ัน
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวต้องพักครู่นึงนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องของการเมืองกันนะครับเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับประเด็นวิเคราะห์หมัดเด็ดฝ่ายค้านหลังจ่อยื่นซักฟอกรัฐบาลจะมีหมัดเด็ดอะไรเพราะว่าคุณเทงบอกว่าโอ้โหมองไปเห็นแผลเต็มตัวเลยรัฐบาลมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: จะคุยกับนักวิชาการครับให้มาวิเคราะห์หมัดเด็ดของฝ่ายค้านจะจ่อยื่นซักฟอกรัฐบาลครับหลังเปิดสมัยประชุมแต่ว่าก็ยังไม่บอกไทม์ไลน์ไงจะยื่นกันวันไหนเวลาไหนนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุยกันแต่ว่าวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีนะฮะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นหน้าที่ของเขานะฮะคุณเท้งจะยื่นซักฟอกแน่นอนในสมัยหน้าเนี่ยแต่ไม่ขอบอกว่าจื่นเมื่อไหร่อย่างไรนะ
1: ครับ
2: เพื่อที่จะป้องกันท่านนายกยุบสภาหนีนะเขาบอกว่าเขามีข้อมูลเชิงลึกเปิดแผลช่อฉนนี่เขาบอกเลยเปิดแผลช่อฉนนะ
1: ครับ
2: จะถล่มระบอบเลยนะครับระบอบสีน้ำเงินปมหัวสวเนี่ยอันนี้มีแน่นอนแต่ว่าจริงๆผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยเขาไม่บอกแล้วฮะเขาบอกการบ้านเขาก็รู้การบ้านสิเดี๋ยวเขาเตรียมแก้ไขได้ไปทำคำตอบได้สิครับ
1: ครับ
2: นั่นแหละฮะ
1: แต่ว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณพริษฐ์วัชรเสนทูคุณไอติมเนี่ยสอบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกไทม์ไลน์มาคร่าวๆว่าหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่25สิงหาคมเนี่ยอีกในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการยื่นยติเรื่องของการขอเปิดอภิปรายไม่วางใจซึ่งก็คาดว่าคร่าวๆน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนแต่ว่าอย่างที่พี่รงบอกไปว่าเรื่องของโจทย
2: ์
1: การบ้านต่างๆนานายังไม่บอกย
2: ัง
1: อุบไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีในระหว่างนี้หลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมในวันที่25สิงหาแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณปี70ในวาระ2กับวาระ3หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจแหละ
2: ตอนนี้อาจารย์ยุทธพรมาแล้วนะครับ ค
1: ุ
2: ยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ของม.สุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ครับขอบพระคุณครับแหมผู้สื่อข่าวพยายามจะแกะให้คุณเท้งพูดเอาไว้หน่อยครับอาจารย์ว่าจะมีประเด็นหรือว่าหมัดเด็ดอะไรบ้างในการที่จะน็อกรัฐบาลในการยื่นอภิปรายเขาไม่บอกฮะเขาบอกว่าการบ้านเดี๋ยวให้ไปว่ากันหน้าเสือเลยจะแก้ตัวแก้ต่างว่ากันในสภาเนี่ยนะครับงั้นถามอาจารย์ดีกว่าที่ทำงานกันมาเนี่ยหลายเดือนพอสมควรแล้วอะอาจารย์เห็นแผลอะไรของรัฐบาลบ้างไหมครับ
3: ผมว่าก็คงไม่ต่างอะไรจากที่ฝ่ายค้านได้พูดนะครับในสังคมกันอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คงคาดหมายได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะตามประเด็นใหญ่ๆนะครับด้านการเมืองก็คงจะมีการเชื่อมโยงนะไปถึงเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแต่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็ต้องบอกมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก
1: ็
3: เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดมาระยะใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนอกสภานะหรือแม้ทั้งการรณรงค์ในโลกโซเชียลต่างๆด้วยนะในขณะเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการในการแก้ไขเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็อาจจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนที่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับส่วนสังคมก็คงอาจจะพุ่งเป้าไปในเรื่องของความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่นในโรงเรียนประเด็นเรื่องกฎหมายอาวุธปืนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็คงไม่พ้นประเด็นเหล่านี้แหละครับผมว่าคาดเดาไม่ยากเลยสำหรับประเด็นของฝ่ายค้านในครั้งนี้แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าฝ่ายค้านจะมีอะไรใหม่มากกว่านี
1: ้
3: นะที่ในโลกโซเชียลก็ดีหรือแม้ทั้งการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนอกสภานะในช่วงที่ผ่านมาก็ดีเพราะถ้าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยเราเห็นได้ว่าการอภิปรายเมืองใจที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณสัก 3-4 ปี
2: ค
3: นแทบไม่ค่อยสนใจแล้วไม่เหมือนกับในอดีตเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้คนมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่มันมากมายหลากหลายมากขึ้นแต่แล้วก็การเคลื่อนไหวมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในโลกกายภาพหรือในสภาแต่มันมีในโลกไซเบอร์เป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงออกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรใหม่อะไรเด็ดจริงๆเนี่ยท้ายสุดก็จะไม่สามารถมีแรงกระเพื่อมที่จะ ไปสานต่อประเด็นนอกสภาได้แต่ส่วนในสภาเนี่ยต้องบอกว่ายังไงรัฐบาลเสียงเขายังแน่นปึ๊กครับโอกาสที่จะผ่านมีสูงมากอยู่แล้วครับ
2: จะเลาะเรียบค่ายเพื่อจะตีรัฐบาลที่แตกได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะบางเรื่องบางคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะสงวนสิทธิ์ก็อาจจะอภิปรายได้ไม่เต็มปากครับ
3: ผมว่าวันนี้เนี่ยก็คงเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายค้านคงพุ่งเป้าไปที่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยเองจะมีท่าทีอย่างไรนะต่อประเด็นนะครับต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตที่เคยได้ดำเนินการมาในตอนที่เป็นรัฐบาลแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อเป็นพ
2: ร
3: รคร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยจีนจะเป็นอย่างไ
0: ร
3: และซึ่งท้ายสุดก็จะกลายเป็นว่าเป้าตรงนี้ก็ไม่ได้ไปสู่พ
2: ร
3: รคแกนหลักของรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยแต่ก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายก็กลายเป็นพรรคส้มอภิปรายพรรคแดงอะไรต่างๆเหมือนกันที่เราเห็นบรรดากองเชียร์ทะเลาะกันในโลกโซเชียลของกองเชียร์ด้อมส้มกับแดงหรืออะไรต่างๆแบบนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสำหรับการอภิปรายจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลนะที่ออกมาเปิดเผยแล้วเป็นข้อมูลใหม
2: ่
3: นะที่ประชาชนไม่ได้เคยเห็นในโซเชียลหรือว่าไม่ได้เคยเปิดนอกสภาอะไรกันมาก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับ
2: โอ้โหเพราะว่าคุณหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าในชนิดประมาณนี้นะตอนคุณเป็นรัฐบาลสอบเขาสัดสุดริมทิ่มประตูตอนนี้มาเป็นพรรคร่วมแล้วลุกยืนขึ้นมาเถอะนะฮะเพื่อที่จะเนี่ยให้ประเทศเราเดินหน้าไปข้างได้นะฮะแต่ว่า
3: สุดท้ายมันก็กลายเป็นการปะทะคารมกันแต่ระหว่างสองพ
2: ร
3: รคนี้อีกเหมือนเดิมรวมไปถึงกองเชียร์นอกสภาด้วยนะครับก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการตรวจสอบซึ่งประชาชนอยากจะเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์จริงจังนะแล้วก็เอาผิดดำเนินการกับคนที่ทำความผิดอะไรจริงๆมากกว่า
2: อุปนิสนักข่าวก็พยายามจะถามท่านนายกรัฐมนตรีฮะเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงนะฮะของพ
3: ร
2: รคร่วมฮะท่านนายกบอกว่าไม่มีพ
3: ร
2: ร
3: คร
2: ่วมมีแต่รัฐบาลเสมือนตอบว่าเราคือเนื้อเดียวกันฮะระหว่างแดงและน้ำเงินนะครับอาจารย
3: ์ครับคือผมคิดว่านะวันนี้เนี่ยในพ
2: ร
3: รคร่วมรัฐบาลหลักๆเนี่ยก็มีอยู่เพียงแค่2พ
2: ร
3: รคนะก็คือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยนะนอกนั้นก็เป็นบรรดาพ
0: ร
3: รคเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า2พ
2: ร
3: รคนี้เขายังไปกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเอ็กซเรย์โครงสร้างรัฐบาลชุดนี้ให้ดีเนี่ยก็คือรัฐบาลของกลุ่ม16นะซึ่งกลุ่ม16นั้นที่มาที่ไปก็คือกลุ่มซึ่งเคยอยู่ในพ
2: ร
3: รคไทยรักไทยกันมาก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นปัญหาแล้วครับนะในการเมืองไทยมันก็มีคำกล่าวอยู่แล้วนะฮะบอกว่าพ
2: ร
3: รคเดียวกันแต่คนละพวกนะหรือพวกเดียวกันแต่คนละพรรคแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แน่กังวลถึงเสถียรภาพหรอกครับ
2: ผมเคยคุยกับคุณไหมสิริกัญญานะฮะคุณไหมบอกว่าเนี่ยเอาสองสีเนี่ยเขาถอดเสื้อมาดิดูไม่ออกเลยว่าพ
3: ร
2: รคไหนอยู่พรรคไหนอ่ะ
3: จริงๆนักการเมืองในสภาเนี่ยเขารู้จักกันหมดแล้วครับนะแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะเอาก็จริงเขาก็รู้จักกันกับฝ่ายรัฐบาลกันหมดแล้วครับเขาไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งอะไรกันถึงขนาดแบบที่เราเห็นการสร้างคอนเทนต์นะฮะต่างๆในโลกโซเชียลก็ดีนะหรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อมวลชนอะไรต่างๆก็ดี
2: ครับอาจารย์ครับมันมีปฏิญญาโมโนโคนะฮะแล้วก็มีกระแสเรื่องของแดงเขียวส้มอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับ
3: ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยระหว่างแดงกับเขียวเนี่ยนะผมเห็นตั้งแต่ต้นเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแดงกับเขียวเพราะว่าแดงบวกเขียวเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎ
2: ร
3: นะครับแล้วเขาจะสามารถไปล้มรัฐบาลได้ยังไงนะฮะและคราวนี้ถ้าจะไปฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั่นหมายต้องบวกส้มบวกฟ้าเข้าไปด้วยนะแดงเขียวส้มฟ้าสี่พักเลยนะครับบวกกันเนี่ยยังอยู่252เสียงเองครับ
0: ปริ่มมาก
3: นะซึ่งนั่นก็หมายความปริ่มแฮมที่250แต่นี่252เอาละให้ถึงที่สุดนะว่าให้โหวตจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ก็เถอะนะครับท้ายสุดก็ไปไม่ได้ครับเสียงปริ่มน้ำแบบนี้ไม่มีทางที่จะมีรัฐบาลไหนไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะหรือแม้ทั้งอาจจะมีการวิเคราะห์ที่บอกว่าวันนี้ถ้าแดงถอนตัวแล้วเขียวไม่เข้าร่วมน้ำเงินก็จะไปไม่ได
2: ้
3: คำถามก็คือแล้วงั้นแดงกับเขียวจะจับมือกันเพื่ออะไรครับถูกไหมอันจับมือกันมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเป็นรัฐบาลจับมือกันเพื่อทั้งสองฝั่งถอยแล้วมันจะเพื่ออะไรประโยชน์คือเพื่ออะไร แล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกครับกับการวิเคราะห์เหล่านี้เพราะนั้นเนี่ย uh-huh. ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของการปล่อยข่าวนะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวของบางพรรคการเมืองที่ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลไหมอะไรต่างๆอันนี้มากกว่า
2: พรรคคอยอย่างนี้แหละ
3: พรรคฝ่ายคอยเนี่ยพรรคฝ่ายค้านนะ
2: ครับครับแต่ว่ามีโอกาสไหมครับที่เสถียรภาพรัฐบาล2พรรคเนี้ยจะดึงพรรคที่3เข้ามาร่วมครับอาจารย์ครับ
3: ผมคิดว่าไม่ได้จำเป็นอะไรนะและในขณะเดียวกันจะทำให้การจัดการทางการเมืองนั้นยุ่งยากขึ้นนะครับวันนี้ภูมิใจไทยพรรคเดียวเขา192
2: ครับ
3: นะฮะและไหนจะเพื่อไทย70กว่า
2: ครับ
3: นะครับถ้าเอาอีกสักพรรคนึงเข้ามานะครับซึ่งหลายคนก็คาดหมายว่าจะเป็นพรรคกล้าทำไหมนะกล้าทำเขาก็มีอยู่58ก็รวมๆ60
2: ครับ
3: นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเพราะวันนี้แค่2พรรคแล้วบวกพรรคเล็กนี่ก็เกินกึ่งหนึ่งนะก็ไปตั้งเกือบ300นะแล้วถ้ารวมพรรคเล็กอะไรด้วยเนี่ยก็ประมาณ300อยู่แล้ว
2: มีสสฝ่ายเล็กอีกตั้งเยอะ
3: ใช่ครับเพราะนั้นก็ไม่ได้มีความจำเป็นและทางกับการถ้าเอาเข้ามาการบริหารจัดการทางการเมืองตำแหน่งแห่งที
2: ่
3: ต่างๆนะอาจจะยิ่งเกิดความไม่ลงตัวมากขึ้นด้วยซ้ำไป
2: ครับเพราะฉะนั้นถ้ายื่นอภิปรายไม่วางใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นอาจารย์มองว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
3: เราคงได้เห็นประเด็น 3-4 เรื่องใหญ่ที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าความคาดหวังประชาชนเขาอยากเห็นอะไรที่มันใหม่นะใหม่กว่าการที่เขาได้เห็นจากโลกโซเชียลมาแล้วนะหรือใหม่จากการที่เขาได้เห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่อยู่นอกสภามาแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นโจทย์หรือเป็นการบ้านที่ฝ่ายค้านนั้นก็ต้องไปเตรียมตัวในการที่จะต้องสามารถเอาอะไรที่ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้ดึงดูดติดตามแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้ยิ่งพอมันมีช่องทางโซเชียลอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีทางระบายออกนะของความตึงเครียดในสังคมเนี่ยเยอะครับนะเพราะนั้นคนไม่ได้จำเป็นจะต้องไปจับจ้องเฉพาะเวทีในสภานะแล้วก็ผมก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะเพราะว่านอกสภาเนี่ยมันไปไกลกว่าในสภาแล้วในสภาก็ยังอภิปรายเรื่องเดิมเรื่องอะไรซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนสนใจได้มากนักนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเป็นการบ้านหรือโจทย์ที่ฝ่ายค้านต้องไปเตรียมมาให้ดีนะคร
2: ับ แต่ว่าฝ่ายค้านเขากำลังทำอยู่นะฮะแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเอาข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมต่างๆหรือว่าเรียกหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยออกผ่านโลกออนไลน์ทุกวันเหมือนกับไลฟ์สดครับอาจารย์ไอ้ตรงนี้มันจะบั่นทอนการทำงานของรัฐบาลไหมครับ
3: ก็อย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องติดตามการอภิปรายไม่ต้องใจเลยครับต้องติดตามอินฟลูเอนเซอร์ก็พอแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยการที่ทำการเมืองแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเหล่านี้หรือสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบ่วงกลับมาสู่ฝ่ายค้านเองว่าพอถึงเวลาอภิปรายไม่ต้องใจมันไม่มีอะไรใหม่
2: ไม่มีอะไรใหม่นอกเหนือจากที่คุณเคยพูดไปแล้ว
3: ใช่ครับถูกต้องแล้วคนก็จะไม่ได้สนใจติดตามเพราะแต่ละวันก็ติดตามอินฟลูเอนเซอร
0: ์
3: กันในโซเชียลก็รู้จะมากกว่าอภิปรายในสภาอีกแล้วพออภิปรายในสภาเขายังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่เรื่องจำนวนผู้อภิปรายเรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองมีช่องในโซเชียลของตัวเองจะพูดอะไรก็ว่าไปไม่มีข้อบังคับการประชุมสภานะครับ
2: แสดงว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆก็น่าจะไม่มีปัญหานะในส่วนของรัฐบาลเสียงยังแน่นปึกอยู่นะครับอาจารย
3: ์เสียงเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าประเด็นที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้ไหมอันนี้เป็นการบ้านของฝ่ายค้าน
2: เอาประเด็นลูกเทพเป็นจุดอ่อนสุดนะครับอาจารย์ครับ
3: ก็คงถูกหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่เช่นเดียวกัน
0: คร
3: ับ แต่เรื่องลูกเทพก็มีการพูดกันในโซเชียลเต็มไปหมดอยู่แล้วครับแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เช่นเดียวกัน
0: แล้วบทบาทของพรรคร่วมอื่นๆอย่างพรรคสีฟ้านี่ดูน้อยไปไหมครับ
3: ผมว่าพรรคสีฟ้าเนี่ยหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็อยากจะขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นนะครับสิ่งนี้น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการสำรวจความเห็นนะครับหลายๆสำนักก็คล้ายๆกันว่าทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยได้รับความนิยมนะมากกว่าตัวผู้นำฝ่ายค้านนะคือคุณเท้งณัฐพงศ์ด้วยซ้ำไปนะครับนะมาช่วงหลังเนี่ยคุณเท้งถึงตีตื้นนะกลับมาได
2: ้
3: นะเพราะนั้นก็แสดงเห็นว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องการที่ช่วงชิงพื้นที่ในฐานะของการเป็นพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันเพราะวันนี้ประชาธิปัตย์เขาไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี
2: ้
3: นะเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลครั้งหน้าครับนะเพราะครั้งนี้ยังไงประชาธิปัตย์เสนอแคนดิเดตตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเสียงไม่ถึง 5% ของสภา นะพอไม่ถึง 5% ในสภาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะมีแคนดิเดตที่จะไปถูกเสนอชื่ออะไรต่างๆก็ได้ดังนั้นเขาต้องทำงานการเมืองโดยใช้พื้นที่ของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ
2: มันจะเป็นทิศทางเดียวกันไหมฮะอย่างรัฐบาลก็เป็นเนื้อเดียวกันฝ่ายค้านเขาเป็นเนื้อเดียวกันไหมครับ
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: เวลาที่หัวใจเราเต้นตึกตักตึกตักรัวเราเป็นอะไรแพนิคหูแว่วไปเองคิดไปเองเป็นอะไรสวัสดีกันยามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพ.ศ.2569Tonight Thailand กับโปโลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบา
1: ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากอกเหล่านี้อาจทำให้คุณตกใจและกังวลว่าเฮ้ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่ทว่าอาการเหล่านี้ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้ที่ไม่ใช่โรคหัวใจอย่างเช่นโรคแพนิคสั่นปัญหาที่อาจจะคอยกวนใจสร้างความกังวลให้กับหลายคนเพราะว่าโรคนี้หมอมักจะหาสาเหตุไม่ค่อยเจอไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งนะคะแต่ปัญหาสำคัญของโรคใจสั่นก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการใจสั่นและมักจะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่หรือเป็นแป๊บเดียวเดียวก็หายทำให้เวลาที่ผู้ป่วยไปพบคุณหมอก็มักจะไม่ค่อยมีอาการใจสั่นไปแสดงให้หมอเห็นเหมือนจะกลัวหมอตรวจยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอาการใจสั่นเนี่ยถ้าในภาวะที่ปกติคนเราจะรู้เลยว่าหัวใจกำลังเต้นอยู่จนลืมไปว่าหัวใจกำลังบีบตัวตั้งแต่80-90ครั้งต่อนาทีแต่การที่เรามารับรู้ถึงการเต้นของหัวใจรู้สึกหัวใจเต้นสะดุดหรือเต้นรัวเร็วๆก็ต่อเมื่อหัวใจมีการเต้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นการเต้นที่เร็วและแรงมากขึ้นหรืออาจจะเต้นผิดจังหวะเรียกว่าไม่สม่ำเสมอหรือเต้นแบบสะดุดหยุดเป็นพักๆการที่หัวใจเราเต้นด้วยจังหวะที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นโรคหัวใจเสมอการที่หัวใจคนเราเต้นด้วยจังหวะที่เปลี่ยนไปก็สามารถพบได้ทั้งในคนที่ไม่ได้มีความผิดปกติใดๆเลยหรือคนที่มีความผิดปกติของไฟฟ้าในหัวใจหรือการที่หัวใจถูกกระตุ้นจากปัจจัยบางอย่างในร่างกายโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจเลยก็ได้เพราะอาจจะหมายถึงความดันต่ำสิทธิ์ไทรอยด์เป็นพิษสารเกลือแร่ผิดปกติน้ำตาลต่ำแล้วการที่หัวใจถูกกระตุ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยเฉพาะการตกใจกลัวอย่างเฉียบพลันที่เรียกว่าโรคตื่นตระหนกหรือโรคแพนิคนั่นล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอาการใจสั่นเนี่ยมันเกิดจากโรคแพนิคหรือว่าโรคหัวใจกันแน่ประการแรกเลยเราอาจจะต้องถามตัวเราก่อนว่าปกติแล้วเราเป็นโรคแพนิคหรือไม่การแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจไม่ออกก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิคหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอควรทำก่อนเลยคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรู้ไหมว่าทำไมเวลาไปโรงพยาบาลด้วยอาการใจสั่นแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่เต็มอิ่มสุดท้ายคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิคแต่ยังไงก็ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเจาะเลือดหรือเฝ้าสังเกตอาการอยู่สักระยะหนึ่งเพราะอาการของโรคแพนิคกับโรคหัวใจบางชนิดมันก็มีโอกาสคล้ายกันได้มากและหลักสำคัญของคุณหมอก็คืออาจจะต้องตัดโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตออกก่อนแพนิคคือโรคตื่นตระหนก และโรคหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือดมักมีอาการใจสั่นและแน่นหน้าอกที่คล้ายกันมากแพนิคเกิดขึ้นจากระบบประสาทที่ผิดปกติและมักมีอาการกลัวตายร่วมด้วยอาการมักจะหายไปเองภายใน10ถึง20นาทีขณะที่โรคหัวใจเกิดจากหลอดเลือดตีบมักเจ็บแน่นเมื่อออกแรงอาการจะยังคงอยู่นานกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองได้ด้วยเพราะมันมีความแตกต่างระหว่างโรคแพนิคและโรคหัวใจอยู่นั่นก็คือการเจ็บลักษณะเจ็บเป็นอย่างไรเจ็บจี๊ดจี๊ดแหลมแหลมหรือกดเบาๆแน่นหน้าอกเหมือนถูกของหนักทับหรือบีบรัดรุนแรงหรือมีอาการร้าวของอาการไหมเช่นไม่ค่อยร้าวไปที่อื่นหรือมักจะร้าวไปที่แขนซ้ายคอกรามหรือแผ่นหลังและเกิดขึ้นแม้ตอนที่เราพักผ่อนหรือนอนหลับหรือเปล่าหรือมักจะกำเริบหรือรุนแรงขึ้นเมื่อมีอาการออกแรงหรือใช้พลังงานหรือเปล่าบวกกับอารมณ์และความรู้สึกของเราด้วยเรามีความกลัวอย่างรุนแรงแบบไร้เหตุผลไหมรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายหรือเปล่าหรือกลัวเพราะว่าอาการเจ็บปวดทางร่างกายแต่ไม่ได้มีแพนิคอย่างอื่นหายใจหอบเร็วจนชาตามมือตามเท้าหอบเหนื่อยหายใจไม่เต็มอิ่มหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะเกิดอาการอะไรตั้งสติพยายามควบคุมจังหวะการหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหยุดกิจกรรมทันทีนั่งพักหากอาการไม่ดีภายใน5นาทีต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนานไปมันยังไม่หายเพลงยังวนเวียนอยู่ในหัวเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเริ่มรำคาญแล้วและเริ่มหัวเสียแล้วว่าทำไมกำจัดเพลงท่อนนี้ออกไปไม่ได้สักทีแล้วทำไมเพลงเหล่านี้มันถึงได้ติดอยู่ในหัวนานขนาดนี้อาการเหล่านี้เราเรียกมันว่าเอียร์วอร์ม

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแพนิคนั้นเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกอย่างรุนแรงอาการมักจะเกิดขึ้นกระทันหันและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีความรุนแรงกว่าความเครียดทั่วไปแต่อาการมักจะกินเวลาอยู่แค่10ถึง20นาทีเท่านั้นแต่บางรายก็อาจจะมีอาการนานเป็นชั่วโมงก็ได้ส่วนใหญ่ที่พบก็คือหัวใจจะเต้นเร็วหายใจไม่ออกรู้สึกว่ากำลังจะขาดอากาศหายใจรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งร่างกายอาจจะขยับไม่ได้เวียนหัวรู้สึกคลื่นไส้เหงื่อออกมือเท้าสั่นรู้สึกหอบและเจ็บหน้าอกวิตกกังวลหรือมีความรู้สึกว่ากลัวจะตายรวมถึงรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้หรือหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เคยทำให้กลัวได้เราจะเห็นว่าโรคแพนิคนั้นก็ทำให้เกิดใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มเหงื่อออกมือสั่นเวียนหัวคลื่นไส้และรู้สึกเหมือนกำลังจะตายอาการเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจผิดจังหวะได้ด้วยเช่นกันคุณหมอจึงไม่สามารถฟังอาการแล้วสรุปได้ทันทีแต่อาจจะต้องกลับมาซักประวัติตรวจร่างกายและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบอีกครั้งเพราะบางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงแค่แผ่นเดียวอาจเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยแยกโรคหัวใจซึ่งทุกอย่างอาจจะต้องแข่งกับเวลาโรคแพนิคต้องรักษาแนวทางอีกแบบหนึ่งโรคหัวใจก็อีกแบบหนึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าการตรวจหัวใจไม่ใช่เรื่องเกินความจำเป็นแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดูแลให้ความปลอดภัยหนึ่งในการตรวจที่สำคัญคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่เจ็บช่วยตรวจพบภาวะหัวใจขาดเลือดได้หรือจังหวะหัวใจผิดปกติหรือโรคหัวใจบางชนิดที่จะต้องรีบรักษาจึงมักเป็นการตรวจเบื้องต้นคนที่มาด้วยอาการแน่นหน้าอกหรือใจสั่นเฉียบพลันเพื่อเป็นการประเมินสาเหตุทางกายที่สำคัญแล้วถ้าไม่พบความผิดปกติคุณหมอค่อยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคแพนิคตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งการวินิจฉัยโรคแพนิคไม่ใช่การรีบบอกว่าเกิดจากจิตใจแต่อาจเป็นกระบวนการคัดกรองเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน1อัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินั่นหมายความว่าหัวใจคุณอาจจะเต้นช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปอีกลักษณะหนึ่งคือจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอเช่นเต้นเต้นหยุดหยุดผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการทั้ง2 อย่างพร้อมกัน เช่นหัวใจเต้นเร็วสลับกับเต้นช้าหรือเต้นไม่สม่ำเสมออาการของโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอาจมีอาการหลากหลายตั้งแต่อาจจะไม่มีอาการเลยจนถึงมีอาการรุนแรงก็ได้เช่นหมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลันซึ่งมันก็มีสัญญาณเตือนอยู่สัญญาณก็คือหัวใจจะเต้นพริ้วหรือไม่สม่ำเสมอหัวใจจะเต้นเร็วและช้าเกินไปมักเจ็บหน้าอกหายใจไม่ทันเป็นลมหรือวูบหมดสติใจจะสั่นรู้สึกคล้ายจะหน้ามืดหรือเวียนหัวอาการราวนี้ต้องรีบบอกคุณหมอทันทีป้องกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะใครที่อาจจะเกิดอาการแบบนี้ครั้งแรกโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากขึ้นหรือมีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นเบาหวานอยู่แล้วมีความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงหรือสูบบุหรี่หรือมีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวและก็ไม่ควรสรุปไปเองว่าเราเป็นโรคตื่นตระหนกหรือแพนิคแต่ควรไปพบคุณหมอเพื่อรับการประเมินนี่แหละถึงบอกว่าบางครั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงแผ่นเดียวก็อาจเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยแยกโรคหัวใจซึ่งต้องแข่งกับเวลาออกจากโรคแพนิคเพราะแต่ละโรครักษาไม่เหมือนกันการตรวจหัวใจไม่ได้เกินความจำเป็นแต่เพื่อความปลอดภัยและตัวเราเองก็ต้องรู้จักเอาไว้บ้างเช็คโรคแพนิคกับโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะด้วยตนเองง่ายๆโรคแพนิคมักเกิดจากความกลัวหรือความวิตกกังวลจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นหายใจไม่เต็มอิ่มมือสั่นเหงื่อออกมากและมักมีชีพจรเต้นเร็วและสม่ำเสมอโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะต้องสังเกตว่าจะมีความผิดปกติของการทำงานของหัวใจอาจจะมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วช้าแต่หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเวียนหัวหน้ามืดเจ็บหน้าอกอาจจะแยกแยะไม่ออกสำหรับตัวผู้ป่วยเองนี่แหละจึงต้องไปปรึกษาคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายภัตตไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสถาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางสิวากรรัตนากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้16 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศที่มีฝนนะคะวันนี้มีฝนมีฝนตกลงมาทั่วทุกภูมิภาคนะคะไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็ทางใต้ก็จะเยอะหน่อยนะคะหลังจากที่ทุกท่านน่าจะรับประทานอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาติดตามช่วงขับสุขภาพกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ผ่านทางวิทยุอสมทด้วยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะใครที่ส่งเสียงมานะคะรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะคะก็อ่านหมดทุกก็ความเป็นที่เรียบร้อยใครที่มีคำถามวันนี้สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่4นะคะเดี๋ยวคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบคำถามให้นะคะโทรมาหาน้องแป้งฝากไว้ที่หลังไมค์ตั้งแต่เนิ่นๆเลย022481366

0: นะคะเบอร์นี้ได้เลย022481366ค่ะโทรมาฝากไว้ตอนนี้ได้เลยกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์อิวัฒน์ปริยกิจจาสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณชิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับหมอบรรเทาบอกว่าให้ขอเพลงกับคำสาลาของไม้พิรมพรให้ด้วย
0: โอ้ยวันอาทิตย์หน้า
1: คราวหน้าอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์หน้ากับคำสาลา
1: ขอเพลง
0: ไม่น่าเชื่อคุณหมอฟังพี่ไม้พิรมพรด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเขาฟังเพลงลูกทุ่งอะนะไอ้ผม
0: ใช่เพลงลูกทุ่งเพราะมาก
1: นะครับ
0: นะลูกทุ่งนะเมื่อกี้ก็เปิดแนวใต้ๆหน่อยของคุณฝนธนสุนทรให้ฟังกันนะคะ
1: กับคำสาลาจากมันเปลี่ยนแปลงนะ
0: แต่ปวด
1: เดี๋ยวร้อน
0: เนี่ยเป็นหวัดอีกแล้วค่ะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: เป็นหวัดอีกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าต้องใส่แมสนะแล้วก็ท่านอย่าคิดว่าไม่มีโควิดนะ
0: ค่ะ
1: มีโควิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นบางทีบางคนสงสัยนะแต่ผมไม่ตรวจละเพราะว่าตรวจไปก็คำถามคือเราจะทำยังไงอ่ะม
0: ัน
1: ก็รักษาเหมือนปกติอ่ะนะตอนนี
0: ้
1: ทำเป็นว่ารักษาเหมือนไข้หวัดแล้วกันไม่ต้องมาแต่จริงๆแล้วมีโควิดนะครับ
0: โควิดถึงระบาด
1: ท่านใส่แมสก์เถอะนะครับเวลายิ่งจะเข้าไปคนเยอะๆนะเมื่อวานที่บ้านผมก็ทำบุญเดินทำบุญเลี้ยงพระนะครับก็คนมากันบอกว่าเอ้าเรียกเฉพาะคนรู้จักคนสนิทเฉยๆภรรยาผมหมอไม่แย้บอกว่าคนสนิทของติดาทั้งเทศบาลน่ะมาคนร้อยกว่าคนนะครับมาที่บ้านนะครับ
0: สร
1: ุ
0: ปแล้วร้อยกว่าคนเลยเหรอฮะ
1: ของชมรวยที่เอามาเป็นของชมรวยลูกเขาทำมาร้อยอันนะก็แล้วยังมีของเงินอีกอ่ะก็แจกหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับ
0: แก่สนิทนะคะ
1: แก่สนิทที่ใหญ่นะไม่ได้เรียกเขาไปตัวนะผม
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกว่าเนี่ยสนิทของเดียนะไม่เรียกใครมากเลยนะเอาแค่สนิทเท่านั้นนะ
0: ยังสรุปเป็นร้อย
1: แค่นี้เลยนะนะครับเราก็รู้จักคนไปทั่วเนาะมันก็เลยทำให้คนเขาก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวมาทำบุญด้วยกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะทำบุญบ้านเลี้ยงพระหน่อยนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: โอเค
0: นะก
1: ็แต่งงานเล็กๆแต่งงานเล็กๆปรากฏว่าโอ้
0: การเล็กก็อบอุ่น
1: รถติดกันเลยในบ้านไม่มีที่จอดรถเลย
0: โอ้ในซอยรถติดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เป็นการพบปะกันใครที่กังวลก็ให้ใส่แมสใช่ไหมคะคุณหมอใส่แมสไปไหนมาไหนนะไปเจอคน
1: ควรจะใส่แมสเลยครับว่าไม่ใช่ว่ากังวลนะแล้วก็ตัวเองถ้าเกิดเป็นหวัดไออะไรเงี้ยนะก็ใส่แมสด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นแล้วก็ตัวถ้าไม่ยังไม่เป็นเนี่ยถ้าท่านไปในที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยท่านก็ใส่แมสเถอะเพราะว่าจะได้ป้องกันใครจะมาถามว่าเอ๊ะจะกลัวอะไรบอกว่าบางทีแพ้ฝุ่นเนี้ยเราก็อ้างอะไรก็ได้นะพอเราแพ้ฝุ่นเราก็เลยใส่แมสหน่อยเพื่อป้องกันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงแล้วจริงก็กลัวโควิดนะครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยจริงๆไข้หวัดใหญ่ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราเจ็บป่วยมากมายนะครับ
0: ป้องกันดีที่สุดนะคะมีคำถามแรกของคุณยายวสิระพรนะคะบอกว่าเห็นข่าวเรื่องที่พ่อคนหนึ่งอ่ะเขาป้อนข้าวผัดกะเพราใส่พริกให้ลูกหนึ่งขวบกินทีนี้คุณยายบอกว่าจริงๆคุณยายก็กินผัดกะเพราบ่อยแต่ไม่ได้ใส่พริกมากขนาดที่เป็นข่าวถ้าจะป้อนให้กับเด็กเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคุณหมอ
1: ได้ครับแต่ต้องไม่ให้เยอะเกินไปก็ต้องดูด้วยครับว่าเด็กเขาสามารถรับได้ไหมนะครับเอาลึกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าป้องว่างก็โทรไหนจะป้อนอย่างนั้นนะลองเอาเมือดักขยี้ขยี้พี่ก็แล้วขยี้ตาตัวเองดูดิว่าได้ไหมถ้าขยี้ตาตัวเองได้นะก็ป้อนปากลูกได้เด็กหนึ่งขวบเนี่ยมันก็เผ็ดอะนะครับมีเด็กหนึ่งขวบคนไหนมั่งที่กินพริกเผ็ดๆส้มตำพริก10 เม็ดอะไรเงี้ยนะไม่มีหรอก

0: นะครับเพราะนั้นพริกเนี่ยมันมีความเผ็ดไอ้ความเผ็ดของมันเนี่ยมันทั้งเผ็ดทั้งร้อนน่ะนะครับผมน่าเคยไปที่กรุงเทพเนี่ยไปร้านอาหารเนี่ยแล้วไปร้านข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างอะไรเนี่ยเขาถามบอกว่าส้มตำเอาพริกกี่เม็ดไอ้เราก็ไม่รู้นะเราก็บอกว่าเอาสองเม็ดแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่ากี่เม็ดเนี่ยมันระดับแค่ไหนอะระดับความเผ็ดอะโอ้โหสองเม็ดเนี่ยเอาเข้าปากไม่ได้เลยนะกินเข้าไปถึงก็ต้องเอามือปอบปากกันนะมันเผ็ดมากเลยอะนะครับ
1: สองเม็ดเลย
0: คะแต่ไอ้เอาผัดกะเพราพริกเผ็ดๆแล้วก็ป้อนลูกอายุหนึ่งขวบเนี่ยผมว่ามันก็เกินไปนะเขาทำเพื่ออะไร
1: ท่านสิคะหลายคนก็เลยงงว่าทำเพื่ออะไรว่าเด็กในวัยนี้จริงๆมันเหมาะที่จะกินอาหารรสจัดไหมไม่ควรใช่ไหมคะ
0: ไม่ควรไม่เหมาะสมเลย
1: ไม่ควรเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าปากของเด็กเนี่ยเขาเรียกว่ามิวโคซ่าหรือว่าเยื่อบุปากเนี่ยมันจะบางมันจะอ่อนเพราะนั้นมันโดนของเผ็ดๆร้อนๆมากๆก็ไม่ได้นะครับเด็กเป็นแผลในปากเนี่ยถ้าจะเป็นแผลในปากเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นแผลในปากอย่างนี้นะให้เขากินไอติมกินน้ำแข็งอมน้ำแข็งเนี่ยจะช่วยทำให้เขาหายเจ็บได้แต่ถ้าให้กินพริกเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมนะครับเพราะนั้นไม่สมควรนะแล้วก
1: ็
0: ไม่ควรเลยล่ะเด็กๆไม่ต้องกินผัดกะเพราเราก็กินข้าวผัดใส่ไข่ก็ได้เนาะหรือผัดหมูกระเทียมพริกไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยไม่เป็นไร
1: มันไม่น่าจะใช่อาหารเด็กนะคะ
0: ใช่ครับผัดกะเพรามันไม่ใช่สำหรับเด็กหรอกนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับ
1: ค่ะนี่โอ้เด็กขวบนิดขวบหนึ่งขวบห้าเดือนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอีกท่านนึงนะคะนี่ก็เป็นผู้สูงวัยก็ถามให้กับผู้สูงวัยก็คือคุณแม่บอกว่าอายุ86ปีนะชอบกินเมนูซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆทุกวันนะคะใน1วัน2วัน3วันก็กินได้เหมือนเดิมจะต้องทำยังไงดีที่จะให้กินอาหารหลากหลายได้บ้าง
0: เราเปลี่ยนอาหารให้ท่านเอางี้ด้วยกันดีกว่านะครับคนเนี่ยที่อายุมากขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำเวลาเราทำให้อาหารเนี่ยให้แม่เนี่ยนะเราทำจานเล็กๆที่เขากินซ้ำๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาเสียดายของ
1: ครับ
0: ผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะประสบการณ์กับตัวผมเลยนะที่บ้านเนี่ยมีถาดอ่ะกระจาดอ่ะนะแล้วก็ใส่มะม่วงอยู่มะม่วงสุกอ่ะนะใส่ไว้นะครับใส่ไว้เต็มกระจาดเลยแม่ผมเนี่ยมาถึงปุ๊บเขาก็จะเลือกดูว่าอันไหนมันกำลังจะเน่าเพราะอะไรมันกำลังจะเน่าปุ๊บเนี่ยมันกำลังจะเสียเขาก็จะกินอันนั้นก่อนพอกินอันนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็อิ่มละเขาก็กินไปลูกหนึ่งพอวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาเลือกดูอีกว่าอันไหนมันจะเน่าพออันไหนมันจะเน่าปุ๊บเขาก็เลือกกินอันนั้นก่อนสรุปแล้วเนี่ยเขากินมะม่วงกำลังจะเน่าเนี่ยทั้งกระจาดเลยนะครับผมว่าคุณแม่เนี่ยอายุ86ปีเนี่ยก็จะมีความคิดคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคือที่หลังเนี่ยทำกับข้าวทำมันถ้วยเล็กๆกินทีเดียวหมดเลยแล้วไม่ต้องเหลือละมันเพราะนั้นเขาจะไปกินมื้อซ้ำหรอกรับรองได้ที่เขากินซ้ำเนี่ยเพราะว่าเขาเสียดายของนะครับแล้วเราก็บอกว่าแม่เอ้าเมื่อวานนี้ทำไปแล้ววันนี้เอาอย่างอื่นเถอะนะแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาท่านต้องอ่านใจคนให้ออกนะอ่านใจผู้สูงอายุให้ออกแม้แต่ผมเองยังเป็นเลยนะเราเสียดายนะมันยังเหลืออยู่อ่ะมันเราจะทิ้งก็เสียดายเพราะนั้นเสียดายของพอเสียดายของก็เลยกินต่ออีกนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้ทุกคนนะวิธีแก้ก็คือทำกับข้าวให้น้อยๆ นะครับก็คือทุ่มเล็กกินแล้วมันหมดเลยอ่ะวันนั้นอ่ะกินไปหมดไม่เหลือมื้อต่อไปแล้วนะแล้วมื้อต่อไปก็ทำใหม่นะครับหรือก็จะไปซื้อเอาก็ได้นะแต่ซื้อน้อยๆอย่าซื้อเยอะๆถ้าซื้อเยอะๆนะเดี๋ยวเขากินกันสามวันอ่ะมื้ออันไอ้กับข้าวอันนั้นอ่ะนะครับยิ่งประเภทยำปลาเค็มจานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะกินกันสามวันไม่หมดอ่ะนะครับแล้วก็เสียดายนะครับควรจะกินให้มีความหลากหลายนะแล้วก็

0: ของการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยกินไม่ได้ร่างกายขาดสารอาหารเนี่ยจะเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วจะทำให้สุขภาพแย่ลงคนไหนที่กินได้นอนหลับกินอาหารพอเพียงสารอาหารได้รับพอเพียงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อายุยืนนะครับวิธีแก้คือทำอาหารกับข้าวถ้วยเล็กๆกินให้หมดมื้อเป็นมื้อไปนะครับไม่เหลือค้างนะครับอย่าให้เหลือนะถ้าเหลือปุ๊บเนี่ยแม่ไม่ยอมทิ้งหรอกเขาเสียดายนะครับผม
1: ค่ะทำกับข้าวน้อยๆนะคะค่ะคุณพี่ประยงค่ะอายุ63อยู่กาฬสินธุ์มีอาการกระดูกทับเส้นตอนนี้ปวดลงขาข้างขวาเป็นมา2อาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้แบกเครื่องตัดหญ้าทุกวันค่ะตอนนี้พักแล้วเพราะปวดมากจริงๆทำยังไงถึงจะหายค่ะอาการนี
0: ้ผมต้องไปหาหมอนะครับแต่จะช่วยได้นะครับบางทีคำว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่รู้ใครบอกนะเราคิดเองหรือว่าหมอเขาบอกหรือว่าใครก็ไม่รู้ว่าหมอนวดมาบอกอะไรหรือคนข้างๆบ้านบอกก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ขอให้ไปหาหมอของภาครัฐที่เราไม่ต้องเสียสตังค์นะนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างนะที่พบบ่อยๆเลยนะอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันหนีบเส้นประสาทนะมันก็จะคล้ายๆกระดูกทับเส้นเลยนะก็คือมันจะปวดตรงบริเวณหลังแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นแล้วก็ล้าวลงขานะนะครับพวกนี้มันจะเป็นก็จะทำให้ปวดหลังแล้วก็ปวดขาลงล้าวลงขาได้วิธีการอันหนึ่งนะที่จะช่วยได้นะแต่การรักษาเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลจะให้ผมมาบอกว่าให้กินยานั้นยานี้ไม่ได้นะครับต้องตรวจดูก่อนนะครับแต่วิธีการแก้อยากจะให้ทำอย่างนี้นะครับมาหนึ่งคือนั่งไปกับพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นบนเตียงนอนบนอะไรก็ได้นะครับที่มันมีอะไรรองหน่อยจะได้ไม่เจ็บตรงขาเราตรงส้นเท้าเราอ่ะนะครับยกมือขึ้นนั่งตัวตรงครับแล้วก็ยกมือชูขึ้นไปเหนือศีรษะเราเนี่ยสูงเลยหายใจเข้าลึกจากนั้นก็ค่อยก้มตัวลงไปจับที่ปลายเท้าเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับใหม่ๆถ้าเกิดพุงใหญ่จับปลายเท้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำนะก้มไปให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะมันอาจจะเจ็บมากก็ค่อยๆทำเท่าที่เราจะทนได้นะแล้วก็ตอนก้มตัวลงไปเนี่ยไปจับปลายเท้าเราเนี่ยก็หายใจออกนะครับชูมือขึ้นมาตั้งตัวตรงก็หายใจเข้าก้มตัวลงไปก็หายใจออกทำเงี้ยนะครับทำบ่อยๆสัก10ครั้งนะแล้วจากนั้นก็นอนคว่ำเสร็จแล้วก็การเหมือนกับดิ่งพระสุชานะครับยกหัวยกแขนสองข้างยกขาสองข้างพร้อมๆกันนะยกขึ้นแล้วก็วางลงไปยกขึ้นแล้วก็วางลงไปอีกสัก10ครั้งนะครับทำอย่างนี้นะครับแล้วขอเพิ่มอีกขั้นนะก็คือท่านมีโต๊ะอะไรที่มันแข็งแรงหน่อยนะท่านยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาหัวเข่าของท่านเนี่ยข้างหนึ่งอ่ะข้างเดียวพอนะขึ้นไปวางบนโต๊ะนั่นนะครับแล้วจากนั้นก็ให้เอาเท้าของท่านเนี่ยเหมือนกับเราจะนั่งพับเพียบอยู่บนโต๊ะแต่เรานั่งอยู่ข้างเดียวไม่ขาอีกข้างหนึ่งเรายืนอยู่บนที่พื้นแล้วจากนั้นเนี่ยโน้มตัวให้ไปเอาหน้าอกเราเนี่ยให้ไปอยู่ที่หน้าขาเราที่อยู่บนโต๊ะนะครับมันถ้ามันเจ็บบ้างอ่ะอันนั้นจะดีถ้ามันเจ็บนะแสดงว่าสงสัยจะเป็นที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันหนีบเส้นประสาทเนี่ยเราเรียกว่าพิลิฟอร์มิสซินโดมถ้าสมมติทำแล้วมันเจ็บนะแต่ทำเนี่ยทำทั้งสองข้างไม่ใช่ทำเฉพาะข้างที่เจ็บอย่างเดียวเวลาออกกำลังกายอะไรก็ตามที่ผมบอกเนี่ยท่านทำทั้งสองข้างนะแล้วก็เปลี่ยนข้างทำสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะช่วยได้แล้วจากนั้นมาเนี่ยถ้าต้องรู้จักวิธีการใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังปวดแล้วลงขาต่างๆเนี่ยหลังท่านต้องตรงเวลาจะยกของไม่ใช่ก้มตัวลงไปยกท่านต้องใช้วิธีการย่อเข่าลงไปอ่ะเหมือนกับนั่งยืนตัวตรงๆนะแล้วย่อตัวลงไปแล้วก็ซึ่งยกแล้วก็ของที่เราจะยกนะจะเป็นแป้งน้ำเป็นอะไรก็ตามของเนี่ยให้มันอยู่แนบกับตัวเรา

0: ไม่ใช่เราก้มหลังลงไปยกถ้าก้มหลังลงไปยกเนี่ยมันน้ำหนักมันจะถ่ายไปที่กระดูกสันหลังมากมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกมันปิ้นไปทับเส้นประสาทได
1: ้ตัวมันปิ้น
0: กระดูกสันหลังมันเสื่อมก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทได้ง่ายเพราะมันรับน้ำหนักมากเกินไปครับหลังต้องตรงแล้วก็จะยกของอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านปวดมากๆเนี่ยการจะใช้อย่างนี้มันมีขายตามในช้อปปี้ในลาซาด้าในอะไรเยอะแยะหมดเลยที่คาดหลังที่สำหรับดามหลังอ่ะที่แก
1: ้
0: มีขายเยอะแยะราคาก็ไม่แพงนะ100กว่าบาท200บาทก็ใช้ได้ละครับท่านก็ซื้อมาใส่ดูสักหน่อยนึงก่อนนะแต่ถ้าใส่แล้วท่านสบายไม่ค่อยปวดนะแต่อย่าใส่ไปติดจนกระทั่งตลอดเวลานะจงทำให้หลักการนะฟังผมให้ชัดๆนะถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้เพราะฉะนั้นลองทำสามท่าที่ผมบอกนะนะครับว่านั่งตัวตรงก้มไปข้างหน้าไปจับปลายเท้านอนคว่ำยกแขนขาหัวขึ้นแล้วก็เอาขาขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็โน้มตัวไปที่หน้าขาของเรานะครับถ้าท่านทำสามท่าตรงนี้บ่อยๆแล้วก็อาจจะใช้เครื่องที่มารัดหลังเราเพื่อดามหลังเราให้เราเนี่ยประยุงหลังเรามันก็จะทำลดความเจ็บปวดลดความทรมานลงไปได้ยังไงก็ต้องไปหาหมอนะเพื่อไปตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็ไปโรงพยาบาลของรัฐนะท่านอย่าไปโรงพยาบาลเอกชนเลยนะไปถึงพบหมอได้เลยครับว่าเขาจะส่งทำเอ็มอาร์ไอเฉพาะค่าทำเอ็มอาร์ไอก็หมื่นหนึ่งละท่านจะต้องเสียตังค์เยอะมากเลยหมอที่ตอนนี้ร่ำรวยที่สุดเลยก็คือหมอกระดูกอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่เรื้อรังยิ่งคนอายุมากๆเนี่ยไปดูสิครับคลินิกหมอกระดูกแล้วคนนั่งเต็มไม่หมดเลยนะมีแต่อายุ80 90ทั้งนั้นเลยนะคำถามคือรักษาไปก็ไม่หายก็คือหมายความว่าจะต้องมาหาหมอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนเวียนกันอยู่นะใช้ยาไปก็กัดกระเพาะก็เป็นโรคกระเพาะอีกไตก็วัดเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปเรื่อยๆวนเวียนไปในทางที่ต่ำเตี้ยลงเตี้ยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายนะครับเพราะนั้นจงลองใช้วิธีการธรรมชาติดูบ้างสิฝึกให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวผมเราจบรายการผมก็จะยกน้ำหนักของผมอีกผมทำก่อนนอนของผมทุกวันน่ะนะไม่ว่าจะเมื่อวานเนี่ยทำบุญเดินเมื่อยมากเลยนะผมก็ยังยกน้ำหนักนะก่อนที่จะนอนหลับเป็นตายเลยนะครับหลับถึงเช้าเลยหลับปุ๊บตื่นตอนเช้าเลยนะไม่รู้สึกตัวเลยในเงี้ยธรรมดาจะต้องรู้สึกตัวตอนตีสองตีสามอะไรอยู่เป็นประจำนะเมื่อวานนี้มันเหนื่อยมากนะครับเดินไปเดินมาแล้วก็ร้อนด้วยแล้วก็ไม่เดินจนเมื่อยขาไปหมดเลยปวดขามากเลยครับหลับเป็นตายเลยนะครับ
1: ก็พี่ประโยงไปหาหมอนะคะพรุ่งนี้เลยก็ดีนะคะจะได้หายอีกสักท่านหนึ่งป้าจินอายุ72อยู่สุขการอาการคือเป็นตะคริวที่น่องเฉพาะตอนกลางคืนทั้งสองข้างเลยนะคะทานวิตามินบ้างอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะตะคริวที่ว่านี
0: ้มันเกิดได้หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นนะก็คือกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงผมอยากให้ถ้าเป็นตะคริวที่น่องเนี่ยท่านลองทำท่าไอ้ขย่งย่อนะถ้ายังพอทำไหวนะเอามือจับอะไรก็ได้ที่จะกันเราล้มอ่ะจะจับเก้าอี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าใส่รองเท้าสักหน่อยก็ดีนะใส่รองเท้าสลิปเปอร์เนี่ยนี่ในห้องผมก็มีเป็นรองเท้าที่ใส่ในห้องนอนอ่ะที่มันนุ่มๆหน่อยนะแล้วเราก็ขย่งเท้าขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงย่อจนกระทั่งเท่าที่เราทำได้นะอาจจะย่อลงถ้านั่งกับส้นเท้าได้ก็ยิ่งดีแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็วางส้นเท้าลงเวลาวางส้นเท้าลงเนี่ยก็วางเบาๆนะไม่ต้องกระแทกแรงๆนะขย่งขึ้นหายใจเข้าย่อตัวลงหายใจออกยืนขึ้นหายใจเข้าวางส้นเท้าลงหายใจออกทำแบบนี้นะทำเรื่อยๆนะจะทำให้กล้ามเนื้อน่องและขาของท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือ

0: มันจะเป็นการกล้ามเนื้อมันจะเป็นการรีดเอาเส้นเลือดดำเนี่ยกลับเข้าหัวใจได้ง่ายขึ้นแล้วไม่ใช่เลือดดำอยู่เท่านั้นนะครับมันจะรีดเอาน้ำเหลืองเข้าไปในหัวใจเราได้ง่ายขึ้นด้วยขาของท่านจะแข็งแรงขึ้นถ้ากล้ามเนื้อขาท่านแข็งแรงขึ้นตะคริวก็จะไม่ค่อยเป็นอีกอันหนึ่งในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยร่างกายเราเสียเหงื่อเสียเกลือแร่เยอะเพราะนั้นถ้าเป็นตะคริวเนี่ยท่านอาจจะกินเกลือแร่สักหน่อยก็ดีนะเกลือแร่เนี่ยผมก็ขอแนะนำนะครับว่าซื้อไอ้เครื่องดื่มเกลือแร่ดีกว่านะถ้าจะเสียดายโดยการไปซื้อเครื่องไอ้เกลือแร่ผงๆที่สำหรับคนท้องเสียนะมันไม่อร่อยนะกินน้ำอัดลมแล้วกันเนาะขวดนึง10 บาท10 กว่าบาทอย่างเงี้ยนะตั้งแต่กินสักครึ่งขวดก็ได้นะเอ้าคืนนี้กินสักครึ่งขวดแล้วก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กินสักอีกครึ่งขวด
1: ก็ได้
0: เหมือนกันเรามีเกลือแร่อยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ตะคริวโอกาสเกิดจะน้อยลงแล้วก็เวลามันเกิดตะคริวขึ้นมานะครับท่านอย่าไปบีบไปนวดยิ่งบีบยิ่งนวดจะยิ่งกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อมันหดตัวตะคริวเนี่ยแปลว่าอะไรตะคริวแปลว่ากล้ามเนื้อที่มันหดตัวแล้วมันไม่ยอมคลายตัวมันก็เลยทำให้ปวดนะครับเพราะนั้นเวลาน่องมันเป็นตะคริวเนี่ยท่านจับปลายเท้าให้กระดกขึ้นมาเข้ามาขึ้นมาข้างหน้านะให้น่องมันยืดให้กล้ามเนื้อมันถูกยืดตัวพอยืดพอมันตะคริวมันหายแล้วท่านก็ค่อยๆปล่อยแล้วก็ไม่ต้องไปบีบมันนะไปบีบไปก็ไปกระตุ้นมันอีกมันก็จะหดตัวอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นตะคริวอีกนะครับแล้วอย่าเพิ่งทดลองเช่นบอกว่าเอ๊ะหายได้ยังนะเอาลองเก่งน่องดูอีกหน่อยสิเดี๋ยวเก่งอีกแล้วจับอีกแล้วเดี๋ยวตะคริวจับอีกแล้วนะครับยืดกล้ามเนื้อออกไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบาๆเอายาหมองทาเบาๆก็ได้นะแต่อย่าบีบนวดอย่าไปบีบเค้นมันจะเป็นการกระตุ้นทำให้มันจะไม่หยุดนะเอาลองถ้ากินวิตามินสักหน่อยก็ยินดีนะกินวิตามินบำรุงคันท้องสักเม็ดนึงแล้วก็ใบเป็ดกล้วยอีกสัก2 แคปซูลจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็การเป็นตะคริวก็จะน้อยลงได้ด้วยนะครับโอเคนะครับลองทำอย่างนี้ดู
1: ลองดูนะคะมีป้ากินขออีกสักท่านหนึ่งนะคะคุณยายซ้อนเหรอคะอายุ82อยู่อ่างทองค่ะปวดหลังตรงกระเบนเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นคุณตานะเดี๋ยวแต่เครื่องตัดหญ้าเหมือนกันเหรอคะใช่โอ้คุณตา82อยู่อ่างทองปวดหลังแบกเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันแล้วก็ปวดเข่าข้างขวาหมอบอกว่าเสื่อมแล้วแต่หมอไม่แนะนำให้ผ่าแต่คุณตาอยากจะผ่าอยากจะหายจะทำได้ไหมคุณหมอแล้วก็น้ำมันบาร์เนี่ยกินแล้วจะดีจริงไหมตากินทุกวันวันละ1 เม็ดค่ะ
0: ครับน้ำมันปลาเนี่ยกินเอาน้ำมันปลาก่อนนะกินได้ครับมันมีสารพวกโอเมก้าอยู่แต่มันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องปวดเข่านะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบประสาทมากกว่าเรื่องความจำเรื่องสมองเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องของการที่จะต้องการเปลี่ยนเข่าเนี่ยมันต้องเป็นดุลพินิจของหมอที่เขาจะตรวจดูว่ามันคุ้มค่าไหมในการที่จะเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่เหมือนกับเราไปเปลี่ยนชกอัพรถชกอัพมันเสียแล้วเราก็เปลี่ยนชกอัพมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันจะต้องตัดกระดูกออกไปทั้งเข่าเลยนะแล้วเขาก็ไปสวมเข่าเข้าไปสวมกับกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกต้นขาของเราอีกนะครับเป็นเรื่องใหญ่ของนี้ดีกว่าครับคำว่าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นความรู้สึกของเราแต่ในเรื่องของหลักการก็ต้องเชื่อวิชาการของแพทย์ก็ต้องมีหลักการว่าแค่นี้เหมาะสมไหมในการที่จะเปลี่ยนนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นนะบางครั้งก็ใช้ยาได้แต่แบกเครื่องตัดหญ้าไอ้แบบสะพายบ่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปวดเข่าไม่ใช่ปวดหลังนะปวดหลังด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมเดาว่าต้องปวดหลังด้วยแต่เข่าเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติว่าปวดเข่าเนี่ยผมขอแนะนำว่าในเดี๋ยวนี้มันมีขายเยอะแยะหมดเลยนะเอาไปที่ร้านเครื่องกีฬาก็ได้เครื่องกีฬาเนี่ยมันมีที่เขาเรียกสนับเข่าอ่ะท่านก็ไปลองดูนะถ้าท่านสั่งซื้อตามร้านไปซื้อร้านที่ร้านขายยาเนี่ยอันหนึ่งมันเป็น100แต่ถ้าไปซื้อที่ร้านเครื่องกีฬาเนี่ยคู่นึง20 บาทเองแต่ท่านต้องลองดูไปสวมดูว่ามันพอดีไหมให้มันรัด

0: พอดีพอดีไม่ใช่รัดเปี้ยเลยนะแล้วไอ้แบบผ้ายืดๆที่เป็นม้วนๆแล้วก็มาพันมันพันอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมนะแต่ถ้าใช้เป็นสนับเข่าเนี่ยดีสวมไปมันจะช่วยพยุงเข่าของเราแต่ในโทรศัพท์มือถือของเรามันจะมีประกาศขายเยอะแยะหมดเลยนะอันนั้นก็ใช้ได้ราคาก็ไม่แพงหรอกเอาเลือกเอาอย่างสักร้อยกว่าบาทอ่ะครับเอาผมดู
1: แ
0: ลผมด
1: ู
0: อยู่เนี่ยผมก็ซื้อมาหลายคนก็บอกหมูหมอช่วยเลือกซื้อให้ฉันหน่อยนะผมก็สั่งมานะถ้าให้เขาใช้นะครับมันก็ดีนะเวลาเราไปทำงานไปตัดหญ้าไปอะไรก็เราก็สวมไอ้เนี่ยพุ่งพยุงเข่าไว้ซะแล้วก็จากนั้นมาก็ยาหม่องก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ครีมทาแก้ปวดเมื่อยนะครับที่ลงท้ายด้วยคำว่าเจลอ่ะนะมาทาสักหน่อยนึงก่อนที่เราจะสวมสนับเข่าของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปทำงานได้นะครับการจะเปลี่ยนเข่าหรือไม่เปลี่ยนเข่าเนี่ยอันนั้นเป็นดุลพินิจของหมอต้องไปถามหมอแล้วก็หมอเขาจะดูอีกทีว่ามันสภาพเนี่ยมันเรียกว่ายับเยินหรือยังยับเยินมากๆจริงแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนเถอะคุณลุงมันรักษาไม่หายมันต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนั้นนะแล้วขอฝากนิดนึงว่าถ้าเปลี่ยนนะถ้าหมอเขาจะไม่พูดเองนะเขาจะมีหน้าม้ามาหน้าม้าก็คืออาจจะเป็นพนักงานผู้ช่วยคนงานอะไรก็ดูว่าบอกลุงเจ้าเข่าในหรือเข่านอกเข่านอกก็จะดีนะแต่เข่านอกที่จากต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเงินอีกข้างละหมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะคุณลุงก็ต้องบอกเขาบอกว่าฉันไม่มีสตางค์
1: นะเข่าในอย่างเดียวค่ะ
0: เอาแบบฟรีเอาของฟรีดีกว่านะ
1: เออเอาที่ไม่เสียตังค์เพ
0: ิ่
1: มอ่ะ
0: เอาไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะเอาเพราะว่าตอนนี้นะเงินมันหายากคือไม่คนไม่มีตังค์จริงๆนะขนาดคลินิกอ่ะยังคนลดเลยอ่ะเขากลัวเสียตังค์แล้วก็ตลาดผมไปเดินตลาดนะไม่มีคนซื้อมีแต่แม่ค้านั่งขาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนไม่มีสตังค์เพราะนั้นท่านนั่งประหยัดนะอะไรที่ไม่จำเป็นอ่ะถ้าท่านไปในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาบอกโอ้บริการดีมากเลยนะมาถึงปุ๊บเอารถเข็นมาเลยนะท่านรู้ไหมว่ารถเข็นก็เสียสตางค์นะไอ้คนที่มันถูพื้นน่ะก็เสียสตางค์นะเขาคิดสตางค์กับเรานะคนที่มาเปลี่ยนผ้าให้เราเขาก็คิดเงินคนมาวัดความดันเขาก็คิดเงินหมอมาคุณลูกเป็นไงบ้างครับแค่นี้สองพัน
1: แล้วก็คิดเงิน
0: คิดเงินหมดอ่ะ
1: คิดแล้ว
0: นั้นเขาคิดเงินหมดเลยทุกอย่างเลยเพราะนั้นยังไงก็ตามประหยัดไปก่อนนะตอนนี้อยู่ในภาวะที่วิกฤตระวังตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าญี่ปุ่นล่มนะการเงินของญี่ปุ่นล่มซึ่งกำลังจะล่มอยู่แล้วนะครับสะเทือนทั่วโลกเลยล่ะนะครับสินค้าจะขาดตลาดเงินจะเฟ้อแล้วก็เงินก็จะเฟื่อยนะครับคนจะตกงานกันเยอะแยะหมดเลยเพราะนั้นประหยัดก่อนนะครับแล้วอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย
1: ช่วยไปก่อน
0: เงินเนี่ยมันของปลอมข้าวปลาอาหารที่เป็นของจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่มีสวนผักมีที่นาอยู่ท่านก็จงเก็บเอาไว้ทำไว้เถอะนะอันนั้นน่ะคือของจริงนั่นคือทรัพย์สมบัติจริงๆที่จะช่วยชีวิตเราได้ที่จะเอาไว้กินได้เงินเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีค่าก็ได้ต่อไปในอนาคตนะครับโอเคนะครับหวังว่าพี่ออสคงจะเข้าใจนะอย่าเพิ่งไปอยากผ่าแล้วก็อย่าลืมนะบอกว่าถ้าเขาจะมาถามบอกว่าสมมติจะต้องผ่าหมอเขาบอกว่าผ่านะบอกว่าผมไม่มีสตางค์ครับเอาแบบไม่เสียสตางค์อย่า
1: บอกบอกไปตามตรงเลยว่าใช้สิทธิ์ที่มีอยู
0: ่ใช่ครับบอกว่าผมไม่มีตังค์ครับผมยากจนอย่างนี้แล้วกันนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเรากลับมาในช่วงหน้าค่ะมีคำถามรออยู่นะคะมีจากเชียงรายมีจากหนองคายแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านจากไหนเมื่อสักครู่กรุงเทพนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะมีคำถามของคุณเออายุ40จากหนองคายนะคุณหมอบอกว่าเนี่ยหลังจากแปรงฟันแค่15นาทีก็จะมีกลิ่นปากแล้วนะคะลองใช้นิ้วถูบนเพดานปากก็จะมีเมือกๆเหนียวๆแล้วก็มีกลิ่นไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟันผุหรือว่าเหงือกบวมหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจะมีกลิ่นปากเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ยังไงคะ
7: ที่จริงนะครับการที่การคนเราจะมีกลิ่นปากเนี่ยมีหลายอย่างนะบางคนเนี่ยมันเกิดจากปอดนะเกิดจากภายในร่างกายของเรา
6: ค
7: ่ะผมว่าอาจจะต้องไปหาหมอแล้วต้องไปเอ็กซเรย์ปอดดูหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไซนัสคนที่มีไซนัสอักเสบอยู่เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่มันจะมีกลิ่นออกมาทางลมหายใจ

0: ผมมีเพื่อนนะขนาดเป็นหมอด้วยกันนะเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเขาชอบมาพูดอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยอยากจะเอามือดัดเขาไปห่างๆหน่อยนะเพราะมันมีกลิ่นปากอะนะคือการที่จะบอกคนว่าเฮ้ยคือคุณปากคุณมีกลิ่นนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะต้องดูสีหน้าดีๆก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันเลยนะ
1: จะมีปัญหาทะเลาะกันโกรธกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมเอาอย่างให้คุณคุณเดว่าไปหาหมอแล้วก็อันดับแรกคือผมอยากให้บอกว่าหนึ่งนะไปหาหมอฟันหน่อยก็ได้หมอฟันดูว่าในปากไม่มีอะไรนะไม่มีฟันปูไม่มีอะไรนะอันที่สองคือไปหาหมอเพื่อจะลองเอ็กซเรย์ไซนัสในหน้าเราเนี่ยว่ามีหรือเปล่านะอันที่สามก็คือเอ็กซเรย์ปอดดูว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้ามีปัญหาถ้าสมมุติว่าตรวจดูแล้วเนี่ยไม่พบอะไรเลยนะท่านก็ลองวิธีการที่ว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันมีกลิ่นปากเนี่ยมันเกิดจากการที่ในร่างกายเราบางทีมันมีเรียกว่าอะไรการเผาผลาญพลังงานหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยมันผิดปกติไปบางคนเนี่ยมันเกิดจากในกระแสเลือดนะท่านอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินอาหารเช่นอาจจะต้องผมขอแนะนำนะครับว่าท่านอาจจะต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นหรือจะอาจจะมีน้ำด่างเคยได้ยินไหมครับน้ำด่างถ้าไปตามพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้าจะมีน้ำด่างเข้มข้นที่เอามาผสมน้ำแล้วก็ไว้สำหรับดื่มลองซื้อมาดื่มดูบ้างสินะครับแล้วก็เวลาจะก่อนจะดื่มเนี่ยท่านอาจจะอมพวกคอทั้งของท่านเนี่ยไอ้ความเป็นด่างเนี่ยมันอาจจะช่วยลดกลิ่นในปากลงไปได้จริงๆในกลิ่นที่ออกมากับลมหายใจของเราเนี่ยมันก็เกิดได้หลายอย่างแต่ส่วนใหญ่นะมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมานะครับแต่ในกระแสเลือดเราบางคนเนี่ยเช่นคนที่เป็นเบาหวานหนักๆหรือว่าเป็นคนที่ปรับทำงานได้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นเรียกคีโตนนะครับมันเป็นกลิ่นของสารเคมีอย่างในกระแสเลือดของเราเนี่ยออกมากับลมหายใจได้เนี่ยเพราะนั้นในร่างกายเนี่ยมีปัญหาหลายได้หลายสาเหตุแต่เอาที่มันพบบ่อยๆก่อนนะก็คือหนึ่งคือไปหาหมอฟันเราบอกว่าเราไม่มีฟันผุก็จริงนะแต่บางทีเราบอกไม่ได้นะต้องให้หมอเขาเป็นคนไปดูแล้วบางทีเขาก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์ลากฟันก็มีนะอันนี้อันนี้คือไซนัสต้องเอ็กซเรย์ซึ่งจะสามารถบอกได้บางทีหมอเขาส่องกล้องอาปากดูสิอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแล้วก็ในปอดก็เหมือนกันนะต้องเอ็กซเรย์ดูถึงจะสามารถจะบอกได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ลองดื่มน้ำด่างดูสิแล้วก็เอามาก่อนจะดื่มเนี่ยเราก็อมบ้วนปากซะหน่อยนะครับทำให้เป็นประจำแล้วก็ต่อไปนี้ก็พกแปรงที่ฟันอยู่ในกระเป๋าของเราเวลาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันทำความสะอาดให้เคยชินเลยนะอย่าบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเลยไปทำงานไปทำนู่นทำนี่เลยนะนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าแบคทีเรียช่วงหนึ่งเนี่ยแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาได้ละนะครับเพราะนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จก็แปรงฟันเลยการแปรงฟันเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าต้องใช้ยาสีฟันแต่สำหรับผมนะผมบอกว่าไม่จริงอ่ะเราไม่ต้องใช้ยาสีฟันก็ได้เราแปรงเฉยๆเพื่อเอาเศษอาหารให้มันออกมาจากซอกฟันให้มากๆโอกาสที่แบคทีเรียจะมีอาหารเข้ามาเจริญเติบโตมันก็น้อยลงเพราะนั้นกลิ่นก็จะออกจะน้อยลงนะครับแล้วก็อมจะอมหน่อยเพื่อจะได้ไม่ให้คนอื่นเขาลำบากใจนะถ้าใครเขาบอกได้ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับถ้ายังไงถ้าผมยังมีอยู่เนี่ยผมจะมาถามนะว่าช่วยบอกที่บอกความจริงด้วยนะจะได้แก้ไขได้อย่าเพิ่งโกรธนะอย่าเพิ่งไม่ใช่บอกทำเป็นเราเกลียดเลยว่ามาหาว่าฉันปากเหม็นอย่างเงี้ยนะถ้าเราโกรธนะเขาก็จะไม่มีใครกล้าบอกเราแล้วเราก็จะเป็นที่สังคมรังเกียจไม่มีใครเขาอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราถ้าเรายอมรับแล้วเราจากนั้นขอบคุณเขาแล้วก็เราก็รู้ว่าเราทำตัวให้ห่างเขาสักนิดหนึ่ง

0: แทนที่จะยืนอยู่หน้าแค่จะชิดกันเนี่ยก็ห่างกันสักแขนหนึ่งอย่างเงี้ยนะไอโอกาสที่กลิ่นจากปากเราเนี่ยที่จะไปสัมผัสจมูกเขาก็จะน้อยลงเราต้องปรับตัวของเราเนี่ยให้มันใช้คือใช้ปัญญาใช้สมองหน่อยนะบางคนเนี่ยผมบอกว่าในใจนะด่าขอไปนะนี่ผมพูดจากใจในใจผมนะบอกมึงจะไม่โง่นักวะไม่ได้จะแก้ไขปัญหาไม่ได้จะวิธีการคิดในการแก้ไขปัญหาบ้างเลยอ่ะทื่อๆเฉยๆเลยนะแบบคือเราต้องใช้ปัญญาบ้างนะบางทีไม่ต้องไปวิชาการ
1: ไม่ต้องพูดทุกเรื่องใช่ไหมคะไม่ต้องบอกทุกอย่างก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับหรือบางทีถ้าเพื่อนมันมีกลิ่นปากนะแล้วเรามันอยู่ใกล้ๆเราก็เดินห่างมันออกสักนิดนึงจะรู้ว่ามันเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันรับไม่ได้อย่างนั้นนอกจากว่าเพื่อนสนิทกันจริงๆแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคนะคุณไปแปรงฟันอมน้ำยาพ่นปากสักหน่อยดินะมันจะได้ทำให้ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแนะนำคนอย่างนั้นต้องใช้คำพูดที่ซอฟที่บอกเอาเลย
1: นะซอฟหน่อยนุ่มๆหน่อย
0: โกรธกันได้ง่ายๆมากเลยนะ
1: จะได้ไม่โกรธกัน
0: เนี่ยนะครับ
1: ใช่นะคะคุณยายจันฟองจากเชียงรายนะคะอายุ80มีอาการหิวกลางดึกต้องตื่นมากินนมทุกวันเลยจะเป็นนมวัว200บินกินทุกวันไม่ทราบจะมีไขมันสะสมไหมตอนนี้เป็นเข่าเสื่อมหมอบอกว่าระยะ4แล้วทั้ง2ข้างแนะนำให้ผ่าแต่กลัวเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่กลัวจะมีผลข้างเคียงหลังจากดมยาสลบค่ะคุณหมอ
0: เอาอย่างนี้ครับว่าต้องตอบคำถามแรกก่อนนะว่ากินนมได้ไหมคำตอบคือได้ครับไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะอายุ80ปีแล้วนะกินมากๆก็จะอ้วนนะผมบอกเลยครับว่ากินนมกินนมมากๆเนี่ยยิ่งนมบัวนะมันจะอ้วนน้ำหนักจะขึ้นได้ง่ายแล้วเขาเสื่อมเนี่ยนะครับก็ต้องเชื่อหมอนะครับเพราะว่าหมอเขาเนี่ยเวลาเขาสนใจว่าจะผ่าเปลี่ยนเข่าหรือไม่เปลี่ยนเข่าเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเนี่ยเรื่องของการดมยาสลบและการผ่าปัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยเป็นเรื่องผ่าตัดใหญ่นะครับมันเพราะนั้นก็จะอันตรายแต่เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมเป็นกำลังใจให้คุณพี่แล้วกันอย่าเรียกคุณยายเลยคุณพี่คุณพี่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ไปขาขึ้นมาเอาขาทีละข้างนะยกขาขึ้นมาแล้วก็เกงต้นขาให้เต็มที่เลยนะแล้วก็วางลงไปเอาข้างขวาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายเหยียดขาไปตรงๆเลยเกงต้นขาให้เต็มที่เลยเนี่ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะแล้วจากนั้นมาก็ไปหาซื้อสนับเข่าอะนะครับที่ผมบอกลองดูในโทรศัพท์ก็ได้นะหาอย่างที่มันแบบมันให้ดีๆหน่อยแล้วกันนะแล้วเราก็มาใช้ในเวลากลางวันเวลาจะไปไหนจะเดินหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ใส่แต่เวลานอนต้องถอดออกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับไม่หัวใจได้ไม่ดีนะครับเราใช้วิธีการอย่างเงี้ยช่วยก่อนนะแล้วก็จะใช้ยาทาแก้ปวดแก้ยอกอะไรก็ได้นะที่ลงคล้ายด้วยคำว่าเจลทานะครับส่วนเรื่องจะเปลี่ยนหัวเข่าไหมเนี่ยจะเป็นเรื่องของหมอละต้องปรึกษาหมอต้องดูในรายละเอียดมากมายเลยล่ะแต่ต้องทำอย่างที่ผมว่าอยู่นะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้ช่วยทำให้ลดความทุกข์ลงไปได้นะครับโอเคครับ
1: ได้ค่ะคำถามที่ค้างขอยกยอดไปอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะ
0: ต้องการถามผมนะครับก็0818035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นครับแล้วก็พรุ่งนี้วันเกิดผมครบ72ปีเต็ม
1: ค่ะเต็มนะคะโอ้โหก็ขอให้คุณหมอ
0: ทำงานไปเรื่อยๆ
1: แข็งแรงอยู่คู่กับรายการไปตลอดนะคะคุณหมอคะ
0: จะทำไปเรื่อยๆจนฝ่ายจะทำไม่ไหวนะครับโอเค
1: ครับได้ค่ะ Happy Birthday ค่ะสุขสันต์วันเกิดคุณหมอวิวัฒน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ไม่จึงได้คำตอบกลับว่าชอบไทยช่วยไทยพลัส60-40เพราะช่วยเรื่องทั้งค่าใช้จ่ายและทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินหมุนเวียนในชุมชนด้านนายกรัฐมนตรียิ้มรับพร้อมย้ำว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมสานต่อและจะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกผู้ว่าอยุธยาสั่งดูแลนักท่องเที่ยวสเปนเหตุต้นไม้ล้มทับเอ็กซเรย์ต้นไม้โบราณสถานยกเมืองความคืบหน้ากรณีเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานผู้บาดเจ็บเป็นคณะนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะประมาณ20คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3คนและมีบางคนที่มีอาการค่อนข้างมากซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วสำหรับการช่วยเหลือได้มอบหมายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรวจสอบร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกและให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนอย่างเต็มที่และดีที่สุดนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้สั่งการประสานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเร่งนำทีมรุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรัชดาโต้เพจโซเชียลใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบชี้การตรวจสอบรัฐบาลต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI ว่าอยากขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เพราะการสร้างภาพหรือข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองและการตรวจสอบรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือแต่กลับทำให้ประชาชนสับสนนางสาวรัชดาย้ำว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนและไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตอบทุกคำถามและชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 11:09 กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะในช่วงชั่วโมงแรกนั้นเนี่ยไลฟ์สดของเราเรียกว่าหลุดไปรอบนึงนะคะท่านผู้ฟังเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะตอนนี้มีการเรียกว่าสตรีมมิ่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือเข้าไปที่เดิมเลยนะกำลังแหล่ทอดอยู่นะคะสวัสดีคุณพี่วาสนาจากสระแก้วนะคะมีสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณหมอวิวัฒน์มาด้วยนะคะพรุ่งนี้วันที่17 สิงหาคมนะคะคุณหมอวิวัฒน์จะอายุครบ72 ขวบพอดีนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณวนิดาคุณรัชนีกรคุณชนิศราคุณวัฒนากรนะคะที่เพิ่งเข้ามาชั่วโมงที่2นี้นะกับดร.นพพรบุญรงค์มาแล้วนะคะพี่หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับแล้วก็น้องศิวิไลที่คิดถึงเช่นเดียวกันนะครับก็ฟังบทเพลงเป็นไงมั่งครับเมื่อกี้นี้
0: เพลงกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะพ
1: ี่
0: หมอ
1: พอดีไม่ใช่แล้วหรอกท่านผู้ฟังนะ

ครับแซวผมมาแล้วว่าโอ้โหอาจารย์นี่อยู่ยุคไหนนะเนี่ยแล้วก็ฟังเขาบอกว่าแต่เพลงนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะย้อน

0: เออเพลงนี้นะมันก็เหมือนกับเป็นด้วยความฝันของคนเมื่อก่อนกรุงเทพนี่แหมมันนะเรายุคเรานี่เรายังนั่นนะอะไรว่าเออเมื่อก่อนเราอยู่บ้านนอกอะไรก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพได้เนี่ยมันก็ต้องคิดว่าได้รับความก็แล้วนะความหมายของกรุงเทพนี่แหมมันน่าอยากจะมาเหลือเกิน
1: โอ้โหดิ้นรนสุดชีวิตค่ะพี่หมอจะมาให้ได้เนี่ยนะคะเหมือนกันเลยค่ะจำได้ว่าปางมาครั้งแรกปี2531ก็นั่งรถไฟมากับเพื่อนมันสนุกมากพี่หมอมันสนุกแบบโอ้โหชีวิตเราไม่เคยออกจากบ้านเนาะเด็กตัวเล็กๆหนึ่งอายุ16 17อ่ะมันสนุกอะไรขนาดนี้คิดว่าอย่างนั้นเนาะแต่ว่าพอไปอยู่สักพักนึงเริ่มคิดถึงบ้านแล้วไม่สนุกละ
0: แสดงว่าคน
1: แต่ก็อยู
0: ่ไม่เคยจาก
1: บ้านก็อยู่มา30 ปีค่ะ
0: ก็จริง
1: ๆนครของเรา
0: ครับคือบทเพลงนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยที่เราฟังเพลงกลุ่มพวกนี้นะมันซึมซับเพราะว่าความหมายแต่ละเพลงมันจะถ่ายทอดบอกความรู้สึกบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นความฝันมันเป็นความหวังมันเป็นจินตนาการใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้เรามามองคือถ้าเรามาฟังวันนี้นะเราก็ต้องมองให้ลึกลงไปว่าเฮ้ยกรุงเทพเมืองกรุงนะมันยังไงดีนะมันก็มาเทียบเทียบอะเมื่อวานๆกับวันนี้นะพูดง่ายๆเมื่อกรุงเทพเมื่อวานๆกับกรุงเทพวันนี
1: ้มันมีความแตกต่างกันเยอะค่ะ
0: มากจริงๆนะครับนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่ก็มองว่าเพลงที่พี่พยายามเปิดหรือแม้แต่ผู้ฟังขอมาเรื่อยๆนะเรื่องเพลงเก่าๆเรื่องเพลงอะไรที่แบบมองว่ามันฟังแล้วมันสบายๆเนาะไม่ต้องมาคิดเลยมากนะครับแต่ว่าคิดอะไรคิดไปสามารถที่จะถ่ายทอดถึงความรู้สึกแต่ว่าจะใครจะว่าเออมโนพรซึ่งใส่แกจะแก่ไปมากเลยนะทุกวันนี้แกไม่นึกถึงปัจจุบันเลยหรือไงนึกถึงแต่อดีต
1: พูดจะย้อนอดีตจะย้อนอดีตอยู่เรื่อยเลยอย่าง
0: นี้
1: ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับไม่หรอกอดีตมันก็สำคัญ
0: ครับพยายามที่ถ่ายทอดนะครับความรู้สึกแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขกับเรื่องของของอย่างน้อยๆก็คิดถึงอดีตนะรู้ว่าสมัยโบราณก่อนเนี้ยมันคนเราอะนะมันว่ากรุงเทพเราเป็นไงแต่เราไม่ต้องพูดอะคนสมัยนี้ก็ไม่รู้จักกรุงเทพเป็นยังไง
1: สมัยเนี้ยจริงๆแล้วบางคนเขาไม่ย้อนนะ
0: คร
1: ับ ไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาหัวเราะใส่เนี่ยไปเล่าให้หลานฟังเน
0: ี่
1: ยเม
0: ื่
1: อก่อนเป็นอย่างเงี้ยเขาหัวเราะเขาแบบไม่จะเชื่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หัวเราะใส่เราว่าเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะกรุงเทพตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะรับรู้เรื่องราวนั้นเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราจะพูดปัจจุบันกับอนาคตอย่างเดียวนะพี่หมอ
0: ใช่ครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าคนจริงๆเราก็ต้องนึกถึงวิถีชีวิตนะครับถ้าวันมันความถ่ายทอดของบทเพลงเนี่ยก็จะนึกถึงโอ้โหกรุงเทพนี่นะมันยังไงก็เรียกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคือมาอะไรมันต้องนองสิวอะไรมาช่วงที่รถเมย์ใช่ไหมต้องโหนรถเมย์มั่งต้องเดินไปป้ายแต่ละป้ายมันห่างกันใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ย
1: ไกลมากมันแล้วมันคือว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยนะแต่ก็ผ่านมาได้นะก็เสี่ยงเอาอ่ะกลางคืนไปทำงานอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไปจัดรายการวิทยุที่สีลมเนี่ยจัดรายการตี2 ถึง 5นะพี่หมอจำเป็นต้องออกจากบ้าน3 ทุ่มเพราะว่ารถเมย์ช่วงเวลานั้นนี่มีก็ต้องออก3 ทุ่มไปเพื่อไปนอนรอจัดรายการที่แถวสีลมก็มารอรถเมย์ตอนดึกๆอ่ะ3-4 ทุ่มมันก็ดึกนะแต่มีบุหรี่เรารู้สึกว่าเราผ่านเนี่ยเราจิตใจเราเข้มแข็งมากเราไม่กลัวอยู่ป้ายรถเมย์คนเดียวรอรถเมย์คันสุดท้ายมาแล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปทำอย่างเงี้ยซ้ำๆๆจนชินจนมันชินแล้วก็ผ่านไปได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะโอ้ยย้อนได้ฟังว่าโอ้โหมันไม่ง่ายนะในชีวิตอดีตเนาะพี่หมอเนาะ
0: ครับก็เราก็ต่อมาถึงปัจจุบันใช่ไหมคือก็ถ้าเรานึกถึงอดีตนี่เรา

0: ก็ยังจำได้นะหลายสิ่งหลายอย่างนี่มันเห็นแล้วมันธรรมชาติมีเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ย
1: มันเยอะมากจะให้เล่านี่โอ้โหเป็นวันนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้แบบประทับใจมากบางเหตุการณ์เนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาจริงๆแล้วที่หมอนี่นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งอะเราผ่านมาได้นะเราเก่งมากเลย
0: ก็แสดงว่าใช้เขาเรียกอะไรนะก็เรียกว่าใช้เหมือนกับใช้แรงกายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช้แรงกาย
0: ก็คือการเดินใช่ไหมการทำงาน
1: แรงกายแรงใจผสมกันสุดเลยสู้มาก
0: มันเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมจีนง
1: ใช่ค่ะก็เนี่ยดูในกรุงเทพคือถ้าไม่ดิ้นรนในกรุงเทพนะปัจจุบันตอนอดีตเนาะมันก็รู้สึกว่าอยู่ยากนะพี่หมอเนาะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีญาติกันด้วยกันเนี่ยค่ะจะอยู่วัดแล้วก็อยู่วัดจนเรียนจบพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออกจากวัดเพราะเขารู้สึกว่าเขาชิน
0: ครับ
1: เขาต้องยังไปต้องไปเดินบิณฑบาตกับพระอยู่ขนาดก็ทำงานแล้วนะคะอันนี้เป็นน้าเลยค่ะบอกว่ายังไงก็ต้องช่วยเพราะว่าจะเอาพอเรียนจบแล้วนี่คือจะตีปีกเลยหรอไม่ได้งานทำแล้วก็ไปเลยเขาบอกทำอย่างนั้นไม่ได้เขาทำไม่ลงก็ต้องอยู่วัดอีกสักพักนึงอ่ะ
0: ก็
1: วัดแถวพัทลีตัดใหม่ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนก็อะไรเราไม่ต้องอายกันเนาะเด็กวัด
1: ไม่อายใช่ค่ะเด็กวัดจริงๆใช่อ
0: ย่างท่านได้ยกชวนนะท่านก็ยอมรับว่าท่านก็เคยมาอยู่ที่วัดวิเศษนะ
1: เป็นเด็กว
0: ั
1: ดเหมือนกันนะ
0: เด็กวัดพี่ก็เคยเป็นเด็กวัดใช่ไหมแล้วเออวันนี้พี่จะไล่บางคนก็มีทหารน้องที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็มาคือจะมาร่วมงานที่นี่เลยเขาก็เล่าอดีตให้ฟังว่าเขาเป็นเด็กวัดบวรไอ้คนแล้วดูอุปนิสัยก่อนนะเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขารู้จักเคารพผู้ใหญ่นะแล้วก็พี่ก็มองว่าอ๋อเขาก็เป็นอย่างเป็นรัฐการเป็นทหารอยู่แต่เมื่อก่อนเขาเป็นอยู่สายพยาบาลเนี่ยแล้วก็เรียนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์มีอะไรต่ออะไรเงี้ยเออพี่เอ้ยคนนี้ก็ตามพี่มานานแล้วแหละก็เคยไปสอนที่โรงงานพี่ไปตั้งสองคนน้องคนก็น่าจะเป็นน้องเป็นภรรยาเขาแหละนะก็เลยไปด้วยกันก็ก็เห็นคือคนเดี๋ยวนี้ต้องสงสัยว่าคือถ้าคนมาจากพัทจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันโอกาสที่จะทำอะไรไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างน้อยๆพี่ว่าเขาได้ซึมซับนะครับจากที่เขาก็เรียกว่าเมื่อก่อนนี้คนที่กินเติบโตมากับเรื่องข้าวก้นบาทเขาเรียกข้าวก้นบาทนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสิ่งนี้นะครับที่บ้านประเทศไทยเรานึกอะไรว่าเราถือว่าเราชาวพุทธเนี่ย 90% นะเนาะที่นับถือพุทธศาสนาศาสนาพุทธแล้วก็เด็กบางคนไม่อย่างบ้านต่างจังหวัดเนี่ยนะบ้านวัดโรงเรียนที่เราพูดกันเนี่ยคนโบราณเนี่ยก็จะต้องอยู่ใกล้วัดไงเขาก็ทำบุญเขาก็พาลูกหลานนี่พาไปรู้จักพระตั้งแต่ยังอะไรอย่างไรยังนั่งไม่ไปให้รู้จักสาธุอะไรรู้จักตุอะไรก็เลยกราบนะนี่คือพระสงฆ์นี่คืออะไรคือก็จะจำนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธนี่มันเป็นก็เห็นพระนี่โอ้โหจะต้องเมื่อก่อนเห็นพระนี่ต้องเคารพต้องเดินหลบต้องอะไรต่ออะไรนี่นะคือก็ได้รับพระมารยาทตรงนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของความที่ได้มาจากวัดคุยกันไปคุยมาอ๋อจริงเลยนะตอนที่อยู่วัดเนี่ยนี่โดยเฉพาะอยู่กับพระผู้ใหญ่เนาะอะไร
1: ค่ะ
0: โอ้โหรู้ไหมเทกระโถนล้างกระโถนขัดห้องน้ำโอ้แล้วก็กวาดทุก
1: อย่าง
0: ต้องสอนนะว่าจับไม่กวาดอย่างไรใช้ผ้าสะอาดเช็ดตรงไหนผ้าต้องแยกกันชิด
1: ต้องแยก
0: ที่ที่พระที่อะไรนะที่ก็เรียกอะไรนะที่วางพระข้างบนน่ะนะนั่นแหละแล้วก็ตามเป็นชั้นๆมาเลยว่ามีผ้ากี่ผืนชั้นบนนี่ต้องแยกมาชั้นที่สองแยกมาชั้นที่พื้นนี่อย่าเอาขึ้นไปถูข้างบนนะเดี๋ยวนี้คนไม่รู้แล้วบางทีก็จับถูข้างล่างข้างบน
1: ถ้าจับได้นี่คือโดนทำโทษเหรอคะพี่โม
0: ก็ไม่เชิงท่านก็มีวิธีการสอนนะวิธีการสอนว่านี่นะนี่นะนี่นะโอ้แล้วมันเนี่ยเราก็ซึมซับมาเรื่อยนะโอ้เดี๋ยวนี้พี่เวลาเห็นรับคนรับอะไรพี่ก็ถามตกลงทำความสะอาดเนี่ยในลองทำความสะอาดเป็นยังไงถามก็อย่างนี้เลยว่าน้องต้องใช้ผ้ากี่

0: ผืนตามผืนนั่นผืนที่อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะคือเขาจะแยกจับไม้กวาดกวาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ตามซอกตามหลืบอะไรต่างๆเนี้ย แล้วก็พูดกำกับไปเรื่อยๆนะก็เลยมันก็สิ่งที่พูดถึงวัดนี่นะเหลือเมื่อก่อนแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เราก็สบายกว่าเก่าเนาะ
1: ใช่
0: บันบินตบาทบางพระนั่นแหละบางพระบางลูกก็ไม่ต้องบินตบาทคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเจริญไปหมดเลยเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมฮะมันทำให้สะดวกสบายไปทุกอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเรามาพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยนะมันข้าวก้นบาทอะไรเนี่ยเราก็พระสมัยก่อนเนี่ยก็จะพระสมัยก่อนเนี่ยก็จะท่านมีวินัยมากอะไรวัดปฏิบัตินี่ท่านจะรู้ไม่กระทั่งฉันอาหารเนี่ยถ้าจะรู้เรื่องสอนเราได้ซ้ำไหมว่าไอ้นี่อย่ากินมากนะไอ้นี่มันอ้วนเฮ้ยนี่มันหวานเฮ้ยนี่มันมันเฮ้ย
1: ที่สอน
0: เนี่ยแต่ว่าเราดุมๆแล้วเด็กๆแล้วก็กินได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ท่านก็บอกว่า
1: บอกว่า
0: ใช่เพราะว่าท่านกินไม่ได้นะไอ้เนี่ยบางทีไอ้รู้จักก็จริงๆที่ยังทำได้เลยนะจริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่พี่อยู่กับว่าวัดแหลมทรายพระราชรัตนโบรีนะท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านอายุต้องร้อยกว่านะตอนที่จะมรณภาพคือท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเราก็มองนะเวลาท่านฉันอะไรเนี่ยคือท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วท่านจะฉันผักไม่ฉันมันฉันคืออย่างเงี้ยเหมือนกับสอนเราไปในตัวนะว่าธรรมชาตินี่โอ้แบบท่านฉันเสร็จท่านก็เดินจงกรมท่านก็ปฏิบัติสวดมนต์มันเหมือนกับมันซึมซับไปในตัวเราเนาะมันจริงอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนพัฒนาแน่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นไปแล้วน้องคืออะไรจะไปยุ่งไป
1: คือวัด
0: วันนี้เป็นไงบ้างน้องคืออะไรแต่ช่วงนี้เห็นสถานการณ์เราก็มาโดยเฉพาะเรื่องอะไรนะแผ่นดินไหวเดี๋ยวนี้ปีนกว้าอากาศมันแปรปรวนไปทั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: เนา
1: ะแปรปรวนไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะพี่หมอก็ต้อง
0: ที่โดนิเซียใช่ไหมที่ว่าเมื่อ2 วันที่เป็นดินไหวรุนแรงเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อะไรโคลัมเบียอีกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ประเทศไทยเราก็อยู่ใกล้นะตรงนี้มันใกล้กับนะเองก็บอกว่าร
1: อยเลื่อนนะคะรอยเลื่อนในประเทศไทยเราก็เยอะแต่ว่าไม่หนักหนามากเท่ากับเพื่อนบ้านค่ะ
0: เองก็บอกหัดใหญ่แถวอะไรใกล้ๆทางนู้นมันรู้สึกได้เหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกได้
1: มันก็อะไรเป็นที่มันไม่เคยเกิดมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดได้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละพี่ก็เราไม่ใช่ประมาทแต่ว่าเราก
1: ็
0: ดูแลเรามองอะไรเราก็ต้องคิดกันจะเกิดมันใกล้เข้ามาแล้วก็ภัยธรรมชาติเวลามันเกิดนี่มันโอ้โหมันเราก็โดนมันเป็นหลายอย่างหลายรอบครับผม
1: ใช่ไหมพี่หมอได้ยินข่าวเขาเตรียมการที่จะอพยพผู้คนไปอยู่พิษณุโลกไหม
0: หมายถึงว่าเขาหนีไป
1: ใช่ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมการใครจะจองก็จองนะประมาณว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยที่สุดเตรียมตอนนี้เขาเตรียมแหล่งอาหารเตรียมที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้แล้วเป็นจริงเป็นจังมากเราก็ไปอ่านแล้วก็ยังนึกถึงว่าโอ้โหทำไมเขาถึงคิดได้แบบนี้แต่ก็อย่าไปประมาทเขานะอย่าไปบูลลี่อะไรเขาก็คือเขาก็เตรียมการของเขาเป็นกลุ่มของเขาที่ไม่ได้เกิดความเสียหายหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะ
0: ครับ
1: คุณหมอใช่มีกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำอยู่แบบนี้
0: พี่ก็เคยได้ยินนะพี่ก็เคยได้ยินอยู่พี่ก็เคยได้ยินนะก็เวลาคุยกันกับคนที่ก็เรียกว่าก็มีเหมือนก็มีข้อมูลนะเขาก็เหมือนเขาบอกมีข้อมูลเชิงลึกบ้างข้อมูลแบบน่าเชื่อถือบ้างอะไรเงี้ย
1: เนี่ยเขาอ้างว่าเขามีข้อมูลลึกเขามีอะไรไม่รู้แบบอย่างรู้อนาคตอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น การเตรียม

0: การอ่ะมันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่เขาก็บอกว่าใครสนใจก็เขาส่งภาพเป็นแบบกราฟิกนะ AI มาให้ดูนะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็แปลกใจตรงนี้ว่าทำไมต้องเป็นพิษณุโลกนั่นแหละ
1: ก็ว่ากันไปบางคนก็บอกว่านู่นเขาใหญ่นู่นใช่ไหมบางคนก็ว่าเขาใหญ่บางคนก็บอกว่าก็เคยระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะวันพี่ก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: แต่ถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็
0: ต้องยังไง
1: มัน
0: แล้วก็บายบายนะ
1: คืออย่างนี้ก็เลยว่าก็ให้เข้าใจความจริงของชีวิตนะเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหรือไม่ต้องไป
0: กังวลจนเครียดจนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติอะไรนะบางครั้งเวลาเรานึกพี่จะบอกไว้ว่าเรื่องของคนเวลาเราผ่านอะไรมากๆนั่นคืออะไรว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะโดยหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะเราก็คิดว่าก็คือการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นหลักเป็นสัจธรรมไม่มีหลีกเลี่ยงได้เลยนะคืออะไรอันนี้คือการเป็นคำสัจธรรมก็คือเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้เพราะท่านทราบท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเดินตามนี้นะคืออะไรว่าแต่ว่าเราก็เรื่องของความไม่ประมาทนี่ก็ใช่นะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้พอรู้ว่าเนี่ยเราก็จะไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไม่ต้องไปทำอะไรนอนเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ตายอะไรอย่างนี้นะหรือคือคิดไปเรื่องของปรองชีวิตหรือว่าคือเขาเรียกว่าไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่หลายๆอย่างที่เราเอามาใช้ในวิถีชีวิตเราได้นั่นคืออะไรว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เราก็พูดเรื่องของสติสมาธิอะไรต่างๆมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะที่พี่ก็เราก็พูดอยู่เรื่องนั้นแหละว่าเราเข้าใจแล้วว่าเมื่อถึงคราวนะถ้ามันเกิดบางทีเราเห็นเราสงสารนั่นคืออะไรเวลาเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นโดยที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดอ่ะนะแล้วชีวิตบางครั้งนี่ดูที่อยู่ก็ไม่อะไรเงี้ยมันยากที่จะทำใจนะยังไม่เตรียมตัวอะไรสักอย่างอ้าวไปซะแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นก็บอกว่าวันคืนล่วงไปขณะนี้เราทำอะไรอยู่มันก็ทำให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในทุกวันเวลาที่เรามีลมหายใจใช่ไหมครับคืออะไรคือถ้าเรายังเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อของเรื่องของภพหน้าว่ามีจริงหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องย้ำเรื่องว่าเรื่องของการบาปทำบาปละบาปใช่ไหมทำบุญอะไรเงี้ยคือจริงๆเหล่านี้ต้องให้ปลูกฝังอยู่ในตัวตนในจิตใจของเรานะฮะในทุกวันเราก็คิดว่าสิ่งไหนที่เราทำนะและเราหวังว่าขณะพบหน้าถ้าเราจะมีเกิดอีกเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าที่จริงอ่ะมันเลือกก็ได้นะเลือกเกิดได้
0: เลือกไม่ได้ใช่ไหม
1: เลือกเกิดได้เลือกตายได้เลือกได้นะถ้าเมื่อก่อนบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายไม่ได้ไม่ใช่นะเขาบอกเลือกเกิดก็ได้เลือกตายก็ได้จะตายดีตายร้ายอะไรนี่นะใช่ไหมครับเลือกเกิดจะไปเกิดตรงไหนอะไรนี่ก็เลือกได
0: ้
1: ก็จริงนี่มันวนเวียนตรงนี้ก็เลยว่าคือถ้าเราทำแต่สิ่งดีจะมันเป็นกุศลและจิตที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะเราก็คิดก็ปัญญาต้องเกิดเราสังเกตว่าพฤติกรรมต่างๆของเราที่เราทำเนี่ยนะคือก็เรียกว่าศีลเนี่ยควบคุมกายเราศีล5ข้อที่ควบคุมกายเรานั่นคืออะไรก็เรียกว่าไม่ละเมิดก็1ก็2ก็3ก็4ก็5นี่ก็รู้อยู่แล้วศีล5ใช่มั้ยเอาแค่นั้นก
0: ็
1: ได้แหละใช่ไหมมันศีลมันกลุ่มกายเราเรื่องทางกายเราไม่มีแต่ว่าเรื่องการคิดเนี่ยไอ้เรื่องของด้านจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันตรงไหนว่าคือคนเนี่ยทุกวันเนี่ยมีชอบกับไม่ชอบนั่นเองถ้าจริงเนี่ยเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันเครียดมันโอ้มันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย

0: ว่าชอบหรือไม่ชอบก็คือพี่จะไล่บางเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนที่ชื่อพี่ก็ลืมชื่อแล้วเนี่ยแกอยู่ไปตั้ง80-90แล้วมึงอยู่ใกล้ๆบ้านหนังสือวะไรก็ท่านโทรคุยกับพี่แกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าตัวแกก็ศึกษาเรื่องธรรมะเพราะว่าอายุแกเยอะเนาะเคยเป็นเจ้าหน้าที่การราชการท่านอยู่บริหารก็เรียกว่าไอ้นักการเมืองท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะท่านก็บอกผมมาปั่นชีวิตเมื่อวานเนี่ยผมรู้จักคุณศิวิไลดีแกไปอยู่แถวนั้นแหละนักสลายพี่จะได้ฟังว่าแกว่าแบบแกเข้าใจเลยว่าความชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่แกปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าแกก็รู้ว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็ชอบใจใหญ่แล้วก็โทรมาคุยกับพี่แกตาสาวเป็นไงบ้างว่าดีครับดีเลยเนี่ยครับพยายามให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะได้เข้าใจว่านู่นนี่นั่นนะแต่เราไม่ใช่ว่าจะไปเอาสอนอะไรต่ออะไรหนังสือเลยแต่เพียงแค่ว่าเราโปรยฟังว่าบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยหนังสืออะไรเวลาพอไม่ชอบปุ๊บเนี่ยอู้แม่มันอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้ที่ก็บอกว่าการปล่อยวางเนี่ยมันไอ้คำว่าไม่ชอบมันสิ่งที่มากระทบเราตาหูจมูกลิ้นอะไรพวกนี้ที่มันมาเจอแต่มันไม่ถูกเราอ่ะจ้ะทีนี้จิตใจเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องรักษาไอ้ก็เฉยอ่ะนะชอบไม่ชอบปล่อยไปนะธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรเงี้ยแต่ท่านก็พูดสอนเราเหมือนกันว่าก็บอกเขาตัดใจได้แล้วเรื่องชอบไม่ชอบเนี่ยแกก็บอกการปล่อยวางก็ดีก็ดีเหมือนกัน
1: ปล่อยวางได้แล้ว
0: แต่ว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคืออะไรว่าคือพยายามพูดให้ฟังว่าการที่เราวิถีชีวิตของคนเราในแต่ละวันแล้วก็ปัญหานะครับที่เราจะต้องอยู่ในสังคมอยู่บนโลกเนี้ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราอย่าไปสุดโต่งเกินไปอย่าอะไรเกินไปเงี้ย
1: ใช่คร
0: ับ แต่นั่นเองท่านผู้ฟังก็แซวพี่มาโอ้อาจารย์มหาบ้างอะไรบ้างก็เรียกมหานุพรมันอะไรนั่นแหละแม
1: ่ก็พอดีรู้สึกเมื่อวานเนี่ยอ่านที่คุณหมอท่านนี้เขาอยู่แผนกผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลที่มหาลัยเชียงใหม่บอกว่าก็ประสบการณ์ทีมแพทย์ที่อยู่ดูแลประคับประคองผู้ป่วยได้สุดท้ายนะส่วนใหญ่คำพูดที่ได้ยินบ่อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่คำว่าคุณหมอช่วยหายหน่อยไม่ค่อยมีใครพูดนะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดแค่ว่าไม่อยากเจ็บปวดแล้วไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวนี่จะพูดกันเกือบทุกคนแล้วก็คำพูดออกมาในสื่อความหมายว่าเหมือนกับเขาต้องการเวลาที่เหลือให้มีความหมายนะคะเพราะว่าหลายครอบครัวเหมือนเราจะรับไม่ได้อะพี่หมอเนาะคือแล้วกลัวผู้ป่วยจะเสียกำลังใจอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะเงียบกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมหมอแกบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็คุยกันได้คุยได้เลยตั้งคำถามสื่อสารได้ปกติเลยถ้าเห็นอาการทรุดลงก็ถามก็เลยว่าอยากให้ดูแลแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะอยากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านไหมหรือโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้มีเรื่องอะไรคาใจอยากจัดการอะไรให้เรียบร้อยหรือมันแม้ว่าบางครอบครัวจะพูดไม่ออกพูดไม่ได้คำถามยากแต่ว่าถ้าคุยกันเนี่ยหมอบอกว่าช่วยได้เยอะเลยผู้ป่วยจะลดความสับสนและกังวลนะคะแล้วก็มันสุดท้ายก็คือแบบไปสบายอ่ะที่หมอไม่ทั้งคาใจอ่ะ
0: ครับสิ่งนี้อะไรก็มีหลายคนนะครับที่ประสงค์ว่าเราคือเข้าใจนะว่าการที่เราติดเตียงเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะโรคที่มันนอนรอความตายอ่ะเพื่อให้มองตรงอ่ะนะแล้วก็ไม่มีวันที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะก็ตัวเองอ่ะคนเจ็บป่วยเองก็เรียกว่าคือเขาตัดใจได้อะไรบางทีบางอย่างก็เข้าใจแล้วคำว่าความจริงของชีวิตก็คือมันต้องสุดท้ายมันก็ต้องไปนะแต่ว่าเขาก็รู้นะครับอาจารย์แต่ว่าอาจจะเห็นเราเห็นได้ไม่อย่างเราอ่ะคืออะไรเห็นว่าสภาพของผู้ป่วยติดเตียงนะครับโดยเฉพาะ เราเห็นภาพอยู่

0: ในทีวีในอะไรเยอะแยะไปหมดว่าคนที่เคยรุ่งเรืองคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าในที่สุดแล้วนี่ก็ไปอยู่ที่บ้านติดเตียงใส่รถเข็นนู่นนี่นั่นนะเอาใส่เครื่องช่วยไอ้ใจนู่นเนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหนี่มันสงสารคนที่เขาดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่ปรนิบัติคืออะไรเอาตรงๆนะพี่ว่าหลายคนที่เพื่อนพี่นี่หลายคนที่คุยกันบอกเอ้ยสั่งหมอแล้วว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นไปห้ามปั๊มหัวใจเด็ดขาดเขาบอกปล่อยให้เป็นธรรมชาติ
1: ท่อง
0: นะแล้วก็จริงๆเวลาคนตั้งเข้าใจจริงๆแล้วนึกเลยว่าอ๋อเขาก็ทุกคนตั้งใจอย่างนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องอยากให้ไปแบบสงบแบบไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องลำบากให้กับคนที่เขาอยู่ข้างหลังนะครับคือสิ่งเนี้ยมันก็ต้องเวลาพระสอนพระเทศต่างๆนี่เราก็ฟังบางครั้งเราจะรับได้นะนั่นคืออะไรแต่ว่าเวลาเราคนที่จะทำใจอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะ
1: จะมีคนใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่เขาปฏิบัติอนุสัยว่าปฏิบัติโดยเฉพาะเอาแนวพุทธเราเนี่ยนะครับว่าเราเตรียมพร้อมเรียกว่าพร้อมก่อนตายอะไรเงี้ยนะหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ตัวเองอ่ะมันเป็นละกิเลสทั้งหลายนี่นะละกิเลสหนานี่โลภโกรธหลงอันนั้นโอเคแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเป็นพันธนาการของคนนะเนาะอะไรว่าที่พระพุทธเจ้าบวงก็คือห่วงนะห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติห่วงสารพัดที่จะห่วงใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วคือในหลักการดำรงชีวิตมนุษย์เราพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเหมือนกันเลยว่าก็เรียกมักองค์แปดหรือถ้าคนที่อยู่ก็จะรู้เลยว่าอ๋อแค่จะคือว่าให้รู้จักการดำรงชีวิตนะความเป็นที่ถูกต้องที่อยู่ในเนี่ยใช่ไหมคือไม่ถึงกับสุดโต่งไม่ถึงกับละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าประกอบอาชีพประกอบสุจริตนู่นนี่นั่นอะไรก็ทำตามใช่ไหมฮะถ้าไปพระเทศท่านก็จะสอนว่าชีวิตเรานะยังอยู่นี้ต้องทำอย่างนี้ต่างๆพวกนี้หลักการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนเราที่จะต้องอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ใช่คิดว่าเราจะอยู่แบบราบรื่นได้ตลอดมันจะต้องมีอะไรเก่าเยอะนั่นคืออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ในชีวิตคนนี่มันโดนไปก็ยิ่งปัจจุบันนะยิ่งเราเห็นว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ยนะครับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตนี่ก็มันเยอะจริงๆเรื่องความเครียดนะที่จริงแล้วเรื่องสุขภาพจิตนั่นคืออะไรบ้านเรายังมองเรื่องสุขภาพจิตผิดไปเยอะเลยนะที่จริงแล้วอ่ะมันยากลุ่มที่เขารักษาโรคเกี่ยวกับจิตเวชนะหรือว่าโรคซึมเศร้านะครับบางคนบอกพอไปหาหมอจิตเวชแล้วโรคซึมเศร้าโอ้ยไอ้นี่บ้าไอ้นี่ผิดปกติไม่ใช่นะต้องเข้าใจเลยว่าการที่คุณไปรักษานั่นอ่ะโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากนะอะไรและสมัยนี้นะยาที่รักษาอาการซึมเศร้าหรือยาที่รักษาพวกเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ยพัฒนาไปไกลมากเลยนะบางคนเนี่ยเวลาก็ไปเขารู้ว่าสุขภาพจิตก็ไม่ดีก็ไปหาหมอเลยจองคิวเดี๋ยวนี้จองคิวนานเหมือนกันนะรู้สึก คุณหมอด้านไซเคทิสเลยว่าจิตเวชก็ยากนะฮะเราอย่าไปอายนะครับพอเราเวลาเรารู้สึกว่าเราผิดปกติเฮ้ยเราเป็นเครียดผิดปกตินะเฮ้ยเรามันนอนไม่ค่อยหลับนะไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนี่เราอย่าไปเชื่อว่าเราจะหายเองเราอย่าไปเชื่อว่าอะไรอย่างนี้คือทำได้ตรงเสียอะไรแต่ว่าเราก็ทำวิถีชีวิตของเราให้ปกติแต่ถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในสมองมนุษย์เนี่ยวันเวลามันเปลี่ยนคืออะไรแล้วสารเคมีเหล่านี้ไอสารสื่อประสาททุกอย่างมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะเป็นช่วงเวลาบางครั้งเนี่ยต้องดูอะไรบางครั้งที่เราสดชื่นนะบางครั้งที่เรามันเบื่อหน่ายมันเฮ้ยอะไรต่างสารพัดอะนะแต่ถ้าเราไปปรึกษาแล้วก็เรารู้ว่าเวลาไหนที่เราควรจะกินยา

0: ุ่มนี้แล้วคุณหมอก็จะบอกว่าเออกินตัวนี้นะกินไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งอะไรก็หมอจะบอกวิธีการกินวิธีการรักษาวิธีการใช้ชีวิตที่มันให้มันสอดคล้องอ่ะนะฮะมันเป็นนะน้องสไลไอ้เรื่องของเรื่องพี่เองนะพี่ขนาดพี่ไม่ใช่นะพี่ตัวเองบางทีก็อ่ะเฮ้ยเรายังไงวะเฮ้ยทำงาน
1: เป็นอะไรกันแน่เนี่ย
0: ใช่เนี่ยทำงานมาโอ้ยทำตั้งชีวิตทำมันหนักเหลือเกินคนอื่นก็ไปเที่ยวคนอื่นก็มีทุกอย่างไอ้เราทำไมยังเป็นหนี้วะอ่ะเงี้ยนะโทษนะพี่แล้วก็พูดไปเราพูดภาษาพี่ก็บางครั้งพี่ก็เออตัดใจนะแต่ก็ห่วงไม่ค่อยได้ว่าเออหนี้สินเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปอะลูกเอิกมันจะเอามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็มันอดไม่ได้หรอกคือพยายามทำให้มันเสร็จให้มันเบ็ดเสร็จไปในช่วงที่เรามีชีวิตอยู
1: ่
0: นะบางครั้งอะนึกจะยกโรงงานให้ใครก็ได้มาเอาโรงงานไปทีวะทำเหนื่อยเหลือเกิน
1: เหน
0: ื่อ
1: ยเหล
0: ือ
1: เก
0: ินพี่ก็คุยกับเพื่อนวันนี้พี่ก็ไปเพื่อนที่เรียนเสาหลักเพื่อเป็นดินมาแล้วก็เพื่อนรุ่นเขามานั่งเรียนอดีตสสมั่งอะไรมั่งก็คุยกันสนุกเหมือนกันเลยว่าก็ขำๆมั่งตะลึงตึงตังอะไรก็ว่ากันไปนะตามภาษาคนเนี้ยเพื่อนๆเขา
1: ครับ
0: มันก็ทำให้จริงๆอ่ะมันนะเขาเรียกว่าสุขใครสุขมันอ่ะเอางี้ดีกว่าเกิดอะไรที่ว่าสุขใครสุขมันอ๋อไม่บางคนมันอยู่
1: ใช่ไหมคะ
0: บางคนอย่างนี้นึกถึงอะไรว่าคนที่มีความสุขในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
1: คือ
0: ที่จริงอ่ะเป็นอย่างพี่เนี่ยพี่ก็เพื่อนเยอะมากเลยคนก็เชิญไปเรื่อยไปหน่อยเป็นพี่ไม่ค่อยไปเพราะบางครั้งดูเหมือนว่าเอ้ยเราอยู่อย่างนี้เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะอะไรเงี้ยที่บ้านบางทีก็คงจะอยากไล่ไปอยู่ที่อื่นบางทีอยู่บ้านมากเกินไป
1: ไปบ้าน
0: ไป
1: บ้างไป
0: อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพี่จริงๆไม่ใช่ว่าจะเป็นคนติดบ้านอะไรแต่ว่าเป็นแต่ว่ามันเหมือนกับที่ทำงานห้องทำงานก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วห้องทำงานพี่คิดว่าเปิดหมดโรงงานก็มีคลินิก2ที่ก็มีห้องทำงานคือสิ่งเหล่านี้มันก็แต่บางคนก็มันหลายคนมันหลายอย่างนะการใช้ชีวิตของคนเราซึ่งอย่างน้องซิวไลเองเนี่ยพี่ว่ามีความสุขที่สุดที่น้องซิวไลอยู่ใกล้คุณแม่น้องจุไรมีความสุขที่จะอยู่กับใครก็ว่านะอันคือมิติของความสุขเพราะรักสุขใครสุขมันนี่มันเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เลยว่าความสุขก็อยู่ตรงไหนแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญที่สุดจุไรน้องจุไรนอนตื่นขึ้นมาเห็นหน้าคุณแม่ใช่ไหมเราอยู่ได้คืออย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นความสุขด้านจิตใจด้านอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้คือเราแม่เรายังนู่นนี่นั่นยังอยู่นะอยากได้ดูแลคุณคือสิ่งเนี้ยมันจะทำให้ตัวน้องสิวไลอยากจะมีชีวิตที่อยู่ที่น้องสิวไลว่าเออก็อยากจะไปอยู่กับคุณแม่ที่แล้วเคยแล้วพี่ว่าเออก็ดีแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะสำคัญมากๆน้องสิวไลว่าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะพี่เนี่ยคนที่มาปรึกษาเรื่องปัญหาครอบครัวบางทีนี่เปิดตำราไม่ถูก
1: มันเป็นเรื่องยากไปเลยใช่ไหมคะ
0: ยากกำลังจะไหลว่าก็เรียกว่าปัญหาของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเรามองเห็นภาพข้างนอกเขามีทุกอย่างโอ้โหมีรถตั้งหลายคันมีบ้านหลังใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลึกๆไปในครอบครัวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะหลายสิ่งที่เจอเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่เห็นสนิทสนมกันถ้าพอกันก็จะพูดให้ฟังเรื่องครอบครัวเรื่องโน่นเรื่องนี่เรื่องนั้นแล้วก็ฟังแต่ว่าดีว่าเราอันนี้คืออะไรต้องสืบรายเองก็พี่ว่าประสบการณ์เยอะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะฮะมันก็ทำให้ก็ทำใจได้กันระดับหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปวิตกกับปัญหาอะไรที่มันเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเราพยายามที่จะอย่าให้มันเกิดรุนแรงหรือทำอะไรที่มันอะไรเขาเรียกอะไรนะเกิดปัญหาทางสังคมอะไรขึ้นมาพันธุ์ประมาณเนี้ยเราก็เลยคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยพี่ก็จับไปเราคุยขี่เรื่องแล้วมัน
1: ค
0: ่
1: ะค่ะก็จะถือว่าได้แลกเปลี่ยนกันเนาะอีหมอนะคะท่านผู้ฟังก
0: ็
1: มาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ

0: วันก่อนเนี่ยผู้ท่านผู้ฟังก็ถามว่าเฮ้ยเขาสงสัยว่าหมอนพพรเป็นใครดร.นพพรไหมเขาเข้าไปถามเจมินายเว้ยก็บอกเฮ้ยเจมินายมันรู้จักอาจารย์นพพรแล้วเนี่ย
1: เอาเอไอเจมินายตอบได้ค่ะใช่เข้าไปถามเลย
0: เขาบอกว่าดร.นพพรตอบปัญหาจับสุขภาพอะไรเงี้ยก็บอกพี่บอกพี่บังเอา
1: ใช่เดี๋ยวเขาตอบได้
0: เออก็งงโอเค
1: ทีมนายตอบได้หมดไม่ต้องห่วง
0: ครับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
0: ครับได้ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ถึงแม้ว่าเวลาเหลือน้อยนะคะก็ต้องเปิดนะเพราะว่าเป็นเพลงเพราะที่พี่หมอเลือกให้นะคะสำหรับเพลงนี้เรือนแพนะพี่หมอเนาะก็จุดหมายของผู้ชายคนหนึ่งก็น่าจะได้สักข้อหนึ่งก็พอนะเพราะมีเวลาแค่ประมาณ 4-5 นาทีค่ะพี่หมออายุ52ปีภรรยาอายุ45ต่างคนก็ต่างเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วทั้งคู่นะคะมีภรรยามาก็ต้องเลิกกันด้วยเหตุผลคือทัศนคติไม่ตรงกันกับภรรยาคนแรกก็เป็นคนสวยมากในสายตาของคนทั่วไปแล้วก็ฐานะร่ำรวยมีความลำบากใดๆแยกกันหลังอยู่กันแค่3ปีมีลูก1คนพอมาอีก1ปีก็มีแฟนใหม่ก็เป็นสาวสวยรวยอีกเช่นเคยอายุ35อยู่กันได้2ปีก็แยกอีกแล้วเพราะว่าเธอขี้หึงจนผมหมดอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์ผมเองก็ฐานะค่อนข้างดีมีกิจการของตัวเองเป็นระดับมั่นคงครองความเป็นม่ายประมาณ1ปีก็เจอกับผู้หญิงคนใหม่เมื่อ3ปีมาแล้วก็ได้มีอะไรกันตัดสินใจอยู่ด้วยกันแปลกใจมากว่าไปหลงเธอได้ยังไงเพราะว่าเธอไม่ใช่คนสวยฐานะก็ไม่ค่อยดีนักแถมทราบประวัติว่าเคยทำงานในสถานอาบอบนวดมาก่อนบางครั้งคิดอยากจะเลิกกับเธอแต่ก็ตัดใจไม่ได้เพราะความดีที่ปฏิบัติดูแลผมอย่างดีโดยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเก่งเข้าใจผมจนผมคิดไม่ถึงคำถามคือว่าผมควรจะทำยังไงดีพี่หมอทางครอบครัวผมญาติผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับภรรยาคนนี้เลยแต่ผมหลงเรื่องความสุขทางเพศที่ได้เจอที่ได้จากเธอผมคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่รบกวนอาจารย์ให้คำปรึกษาเออน่าจะจบใช่ยังไงถามไม่เลย
1: แหมเออประเด็นปัญหาตรงนี้แหมถ้าพูดยาวก็จะดีนะแต่ว่าพูดสั้นไปคือไม่ใช่อะไรนั่นแสดงว่าพี่ก็ถูกถามเยอะมากนะปัญหาตรงนี้นะเหมือนกับปัญหาโลกแตกเหมือนกันแล้วก็เราพบบ่อยมากๆเลยว่าเออปัญหาประเด็นที่คู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มองไปภาพภายนอกว่าแหมดูแล้วเรียกว่ามันกิ่งตองมะยกนะเห็นไปเดินไปไหนด้วยกันทั้งคู่แม่อีกทุกคนอิจฉานะ

0: เป็นก็เกิดอย่างที่บอกว่าการที่จะอยู่คู่สามีภรรยาหรืออะไรหรือว่าคู่ชีวิตที่เขาว่างไปนี่นะมันเป็นเรื่องที่ตอบยากจริงๆนะครับพี่ก็ย้อนไปถึงเรื่องของหนังสือที่เคยเขียนนะเมื่อที่อยู่ในเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อแปลมาหนึ่งผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะเลือกมาเรียบเรียงที่ทำใหม่เนี่ยโอ้ถ้าอ่านประวัติผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันเหลือเชื่อเพราะทำไมผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงทำไมชื
1: ่อ
0: คือเขาไม่ใช่เป็นคนสวยไม่ใช่เป็นคนที่ดูแล้วเซ็กซี่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่เมื่อเขาไปอยู่กับผู้ชายนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเข้าใจวิทยาในเชิงที่ว่าเข้าใจในเชิงของวิธีการปฏิบัติการเอาใจการรู้จุดของผู้ชายทุกสิ่งอย่างนะจึงกระทั่งไล่สมรยานามว่าผู้ชายคนใดก็ตามนะครับที่ได้มามีอะไรกับเธอแล้วก็จะประทับใจไม่รู้ลืมนี่น้องสิวไลลองคิดอย่างนี้นะครับว่าพี่จริงๆเราไม่อยากจะว่าไม่อยากจะบอกในรายการว่าที่จริงแล้วทำไมเรื่องเซ็กนี่มันสำคัญนักหรืออย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้คำปัญหาตรงเนี้ยของท่านผู้ฟังที่เขียนมาเนี่ยนะพี่ก็จะท้อนให้เห็นนะครับว่าที่เราบอกว่าคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับลุ่มๆดอนๆความสุขก็อะไรขาดหายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ถ้าสืบค้นไปดีๆก็บอกว่าเรื่องเซ็กซ์มันคีย์อยู่เบื้องหลังเสมอนะครับที่ชีวิตที่จะต้องแยกกันเสียต้องนู่นนี่นั่นนะจนกระทั่งที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เรื่องเซ็กซ์ไปกันได้เข้าใจกันด้วยดีมีความสุขมันดุลอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนึกอะไรว่าอันนี้ถ้าเราจะตอบให้มันเคลียร์นี่มันค่อนข้างจะเยอะนั่นแหละที่ทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็แค่ถามอย่างนี้มาเนี่ยเราไม่ได้จะบอกว่าไงแค่บอกจะทำอย่างไรที่จะเลิกหรือไม่เลิกหรืออะไรเนี่ยแหมมันเอาไว้เรามาพูดกันรายการมันหลังอีกสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรมั้งนึกอะไร
1: ใช่ไหมเอาใช่ก็คืออาทิตย์หน้าอีกท
0: ี
1: นึงเน
0: า
1: ะอ
0: ีกหน่อยก็ได้เพราะว่าตรงนี้น่ะเดี๋ยวพี่ก็พยายามมันผ่านไปโดยที่ว่าเราตอบแบบคำพันดินว่าไม่ก็ยังต้องยังใช่ไหมแต่เราต้องบอกด้วยเหตุด้วยผลว่าอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนั้นซึ่งมันต้องอธิบายนิดหนึ่งครับถ้าเราบอกว่าคุณคิดมากไปเองอะไรต่างๆมันก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเอาเป็นเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนว่าที่จริงแล้วเรื่องเซ็กมักจะอยู่เบื้องหลังเสมอของงั้นแล้วกันนะแล้วถ้าจะได้คิดเป็นได้แค่ว่าเอ้ยมันสำคัญหรือว่าเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปิดไปหยอดๆไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนึกถึงอะไรนะคร
1: ับได้ค่ะจากดาราค่อยมาเพิ่มเติมประเด็นนี้เนาะ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะพี่หมูให้เบอร์นิดนึงค่ะก่อนจะฝากกันในค่ำคืนน
0: ี้เบอร์นะครับ0876977666 0876977666
1: ใครอยากจะคุยกันนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรหาพี่หมอนพได้นะคะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ

0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุง

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตี๋ตี๋

0: ต่อม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

0: ื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

มาแล้วค่ะ 5:14 น.สวัสดียามเช้านะคะเช้าวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าที่เสียงเปลี่ยนมาอีกแล้วนะคะหายไป2วัน2อาทิตย์อ้าวกลับมาเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นหวัดนะแต่คงไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เนาะเพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วแต่ฉีดวัคซีนก็เป็นได้นะคะไข้หวัดใหญ่นี่ฉีดวัคซีนก็เป็นได้แต่ก็อาการก็อาจจะน้อยลงลดน้อยลงนะคะเขาว่าอย่างนั้นเนาะตอนนี้ที่ต้องระวังมากมากเลยนะคะสูงวัยแพทย์เตือนเลยนะคะผู้สูงวัยทั้งหลายขอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ณขณะนี้นะคะเขาบอกว่ามีผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 240,000 รายทั่วประเทศ

0: ันนี้โรงพยาบาลเอกชนนะคะเพิ่งไปมาแค่400เอง450บาทประมาณนี้เพราะว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากณขณะนี้นะคะก็ลองไปติดต่อดูนะคะตัวไอ้วัคซีนตัวใหม่นี่นะคะเขาบอกว่ามันกระตุ้นภูมิได้แกร่งกว่าเดิม4เท่าค่ะอันนี้คือทางรอดนะคะแล้วไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเสี่ยงต่อปอดอักเสบปอดอักเสบแล้วก็หัวใจวายค่ะก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดเนาะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะลองไปโรงพยาบาลแล้วก็หรือถ้าไปอยู่แล้วอ่ะก็บอกคุณหมอเลยหรือบอกคุณพยาบาลว่าขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะบางท่านก็ได้รับฟรีอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับฟรีก็เสียตังค์หน่อยแต่ก็คุ้มนะคะนี่คืออัปเกรดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะขณะนี้ค่ะวันนี้น้องเมย์นะคะ022481366ค่ะ022481366ค่ะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงบอกข่าวเล่าความกับช่วงหน้าใหม่นะคะทำไมคอนเน็กต์Wi-Fi ไม่ได้อ่ะวันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวนะเอาดูแป๊บหนึ่งก็ได้อยู่นะสัญญาณเน็ตก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าหรือว่าเราโดนตัดเราโดนตัดสัญญาณเนาะเราไม่จ่ายค่าเน็ตกี่เดือนแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจ่ายค่าเน็ตแล้วหรือยังมันเตือนมาหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยสัญญาณเน็ตโดนตัดเฉยเลยนะคะก็บอกว่าไม่สามารถใช้เน็ตเวิร์ก AIS ได้เอาจริงๆด้วยdevice in lock เดี๋ยวงงไปเลยคราวนี้นะคะสัญญาณมาแต่ว่าใช้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเอามาใช้เน็ตส่วนตัวตอนนี้นะคะสัญญาณเรามีเน็ตส่วนตัวแต่ก็มันอาจจะน้อยกว่าสัญญาณที่เราติดใช่ไหมคะใครที่มีสัญญาณเน็ตความปลอดภัยต่ำเนาะ
1: ครับผมพี่สีสวัสดีครับ
0: อันนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่
0: นะโดนตัดเน็ตเหรอตอนนี้งงเลย
1: แต่ก็ยัง
0: อ่านข่าวได้นะขอดูนิดนึงครับสปอตงงหมดเลยเป็นงงไปเลยตอนนี้นะคะไม่เป็นไรอ่ะสายว่างอยู่ใช่ไหมน้องเมย์รออยู่นะคะ022481366
1: ครับผม
0: เป็นค่ะเดี๋ยวขอติดตั้งอีกแป๊บหนึ่งนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้าง
0: ไม่มา
1: ไปเป็นเศรษฐี
0: เมื่อวาน
1: รายงานตัวกันได้พี่เมื่อวานเห็นมีของค่ายเอกชนนะของคุณน็อตนะฮะของสลากนะพี่
0: ค
1: นเดียว7ใบอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ต่อเขาโทรไป
0: ที
1: ่
0: บ้านเดิมใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้
1: โหตอนคุณน็อตโทรไปเนี่ยแล้วก็เสียงกันนี่รู้ไหมครับว่าถ้าผมโทรมานี่หมายความว่ายังไงเสียงเหมือนประมาณแล้วจะอายุประมาณคุณลุงนะฮะคุณลุงก็บอกว่า
0: ค
1: ่ะข้อถ้าโทรมาเนี่ยส่วนใหญ่จะโทรมาแจ้งว่าถูกรางวัลคุณนั่นน่ะรางวัลที่เท่าไหร่รางวัลที่หนึ่งอ่ะแกก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าแกถูกนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับแกบอกแกก็ซื้อไว้แต่ว่าไม่เคยคาดหวังอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ก็เป็นคุณลุงท่านนั้นจริงๆด้วย
1: ครับก็คนเดียว7ใบนะพี่
0: โอ้
1: ชีวิตเปลี่ยน
0: เลย
1: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อวานใครชีวิตเปลี่ยนบ้างนะครับส่วนเราก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับแหมเหมือนเดิม

0: ทีนี้จะไม่เปลี่ยน
1: ยังไม่เปลี่ยน
0: รอเปลี่ยนอยู่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: รอชีวิตเปลี่ยนอยู่นะคะจะเราจะแบบเรียกอะไรอ่ะจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าลอตเตอรี่ขึ้นมาจริงๆก็ไม่บอกใครสิอนี่ไงหลายคนบอกก็ไม่บอกใคร
1: ไม่บอกใช่ไหม
0: ไม่บอกไม่บอกใคร
1: เงียบๆนั่งรถมากรุงเทพมากองสลากที่นนท์นะสนามบินน้ำแล้วก็เอาไปขึ้นซะขึ้นปึ๊บเงินก็เข้าบัญชีไม่มีใครรู้นะครับข้างในไม่มีใครรู้สมมติการที่จะไม่ให้รู้นี่ง่ายมากนะแค่อย่าไปโพสต์อย่าไปบอกคนนะก็แอบนั่งรถมากรุงเทพแอบไปสนามบินน้ำนนท์นี่นะข้างในเขาว่าห้ามถ่ายรูปห้ามอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใคร
0: เนี่ยยังไม่รู้เลยสภาพข้างในเป็นยังไงอ๋อไม่ต้องไม่มีถ่ายรูปนะ
1: ไม่มีพี่แล้วก็นะครับเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ธนาคารนะพี่เข้าไปก็เหมือนเคาน์เตอร์ธนาคารมาที่เคาน์เตอร์หนึ่งก่อนนะไปกรอกข้อมูลนี่นั่นนะครับแล้วมาที่เคาน์เตอร์สองมายื่นแล้วก็เคาน์เตอร์สามรับเงินจบเลยแจ้งว่าจะเอาเงินสดหรือเข้าธนาคารนะครับง่ายมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆ
1: ใช่
0: เป็นเศรษฐี
1: ตอนมากรุงเทพ
0: แต่ไม่เอิกระเริกนะ
1: ตอนมากรุงเทพก็อาจจะนั่งรถไฟมารถทัวร์มาเนาะขากลับแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับอะไรอ่ะ
0: พี่สาดบอกว่ายังมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะรออยู่ค่ะรอวันนั้นอยู่ใช่ไหม
1: ต้องฝันค่ะฝันได้เราต้องคิดด้วยว่าถ้าเราถูกพลังงานดีๆจะได้เข้ามาคิดว่าคิดภาพให้หน่อยนะคุณผู้ฟังคิดภาพว่าตอนนี้เราถูกเนี่ยมันจะเดินเข้าไปรับเงินรับตังค์นะครับเป็นยังไง
0: เนี่ยไปรับตังค
1: ์
0: นะค่ะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนเนา
1: ะครับผม
0: ค่ะ
1: เห็นบรรยากาศกันนะต้องลองก่อนต้องลองก่อนนะครับ
0: ใช่ไหมลองก่อนลองซ้อมเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เป็นโอ้หลายเรื่องเลยนะคะสองอาทิตย์รอบนี้ไม่มีเรื่องใหญ่อะไรมากมายแต่ว่ามีเรื่องนี้ยังเจออยู่ก็คือเรื่องการถูกหลอกกันแต่นี่คือเป็นคนใกล้ชิดของคุณลุงวัย61ปีเก็บเงินทั้งชีวิตก็ได้มาล้านสองนะคะเก็บว่าจะเอาไว้ใช้ในบ้านปลายคุณลุงสอนชัยลุงก็ถูกอดีตลูกสะใภ้หลอกลงทุนล้านสองนี่ค่ะแกบอกว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นชาวกาฬสินธุ์มาแต่งงานกับลูกชายอยู่กินกันนานกว่า5ปีระหว่างนั้นก็ได้ชักชวนให้พ่อสามีเนี่ยเอาเงินมาร่วมลงทุนขายของออนไลน์อ้างว่าจะเอาไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งผลกำไรให้ด้วยความไว้วางใจเพราะเห็นว่าก็เป็นลูกสะใภ้เนาะคนในครอบครัวก็เลยโอนเงินร่วมลงทุนให้ลูกสะใภ้ครั้งแรก 400,000 หลังจากนั้นเพิ่มอีก 800,000 รวมเป็น 1,200,000 นะสุดท้ายไม่ได้ทั้งต้นและผลตอบแทนจนกระทั่งต่อมาลูกชายเลิกลากับลูกสะใภ้คนนี้คราวนี้คุณลุงแกก็เกิดความกังวลตัดสินใจเดินทางไปติดตามตัวอดีตลูกสะใภ้ที่ชลบุรีด้วยตัวเองก็ไปเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะทั้งสองฝ่ายก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าให้ทยอยชำระคืนเป็นงวดๆก็ได้หลังจากทำข้อตกลงเสร็จอดีตลูกสะใภ้ก็โอนคืนมาให้อดีตพ่อสามี400บาทหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะ ล้านสองโอนมาให้400
1: โอ้โห
0: คุณลุงบอก
1: อย่า
0: เก็บมาทำ
1: เองดีกว่า
0: ทำได้ทำกันได้
1: ลุงบอกอย่าโอนดีกว่า400เนี่ยแม
0: ่เนาะมันแบบ
1: ครับ
0: ชัดๆเลยนะคะก็เดี๋ยวลุงบอกว่าจะนำหลักฐานการโอนเงินกลับมา400ไปแจ้งความอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะโอ้โหเรื่องเงินนี่มันคือไว้ใจใครไม่ได้จริงๆอ่ะ
1: โอ้ค่ะ
0: เนาะแม้กระทั่งมีลูกสะใภ้นะคะอดีตแล้วตอนนี้เป็นอดีตนะ
1: ครับแต่ก็ไปแจ้งความหนึ่งเรียบร้อยแล้วผมว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหครับผม
0: ค่ะมีสายรออยู่หนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ครับไปรับกันครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมึง
1: ครับผม
3: สวัสดีครับปิซี
0: ่ค่ะ
3: โตจ่าถึงส่งนี่
1: อ้าวคนบ้านเดียวกันเลยนะกับพี่ศรี
3: ครับ
0: เดี๋ยวมาที่บ้านเลยมาโอ้ย
3: เดินไกลด้วยอันนี้ไปโน่นพอได้เลยเลย
0: พอได้เดินนะคะอยู่ตำบลไหนอะคะ
3: อยู่ตำบลกระปางกับ
0: อ๋ออยู่กระปางใกล้ๆจังหวัดตรังเลยน้องโบ
1: ้อ้าว
0: ชายแดนชายแดนจังหวัดตรังนะคะอ๋อเดินกันไม่ถึงเพิ่งค่ะเพิ่งค่ะพี่หลวงไก่ไปได้ยินเสียงไก่ด้วยค่ะ
3: ครับบอดี้ว่าศึกษาเรื่องไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยผิดที่ว่าปุ้งเองก็เป็นกลุ่มผิดขันอยู่กันซึ่งบัตรประชารัฐรอบเนี่ยปุ้งไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านครับ
3: เพราะว่าปุ้งมันมีที่กับพวกรถยนต์อยู่แต่ว่ารถไรปุ้งไม่มีประกันตั้งแต่ในอดีตมา
1: ในระบบแจ้งว่ามีรถยนต์เหรอครับ
0: มีรถยนต์เฉย
1: อ๋อแล้วเคยมีไม่ลูกไก่เคยมีไหมฮะเคยมีรถยนต์ก่อนไหมฮะกระบงกระบะมีเมื่อก่อนมีไม่ขายไปแล้วมีมีไหมฮะ
3: ไม่มีครับไม่เคยมีในชีวิตผมเลยผมกล้าผิดการนะตั้งแต่นู้นมา
0: ก็พิการตั้งแต่เด
3: ็
0: ก
3: ครับ
1: เออแล้วระบบมันไปขึ้นได้ยังไงว่ามีรถ
0: นั่นน่ะสิก็ไปอุทธรณ์ค่ะมีเวลาไปอุทธรณ์ด้วยค่ะ
3: ไปคนต้องคนไม้หรือคนเตือ
0: ไปคนต้องก่อนค่ะ
3: ไปควบไม้ผิดเรื่องไปว่าไปควบไปคนไม้ด้วยหรือต้องก็ไปควบคนไม้ผิดสิไปควบมันนี่มันกันใหญ่ซึ่งก็ต้องก็ไปควบ
0: ไม่ไปคนต้องเลยค่ะมีกายมีเรื่องกายไปคนต้องเลยค่ะ
3: ไปคนต้องเลย
0: มีเรื่องก็มีไปควบมาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปแจ้งที่คนต้องเลยค่ะว่าเราไม่เคยมีรถยนต
3: ์ครับซึ่งตอนนี้มันยืนได้ซึ่งวันไหน
0: เดี๋ยวนะสิ้นเดือนนี้ไหมคุณโต้ง31เนาะ
1: อุทธรณ์
0: บัตรประชารัฐเดี๋ยวนะเรื่องรถที่ต้องไปขนส่งค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อยื่นได้ถึงวันไหนเดี๋ยวขอเอาชัวร์ๆเนาะจะได้
0: ชัวร์หน่อย
1: 31สิงหานี้ครับ
0: 31เดือนนี
1: ้สิ้นเดือนนี้ครับดูสิ้นเดือน
3: ผมจะฟ้าหลุดที่คนก่อผมมันลำบากเรื่องการเดินทางไปมากันรถดาไม่มีตั้งแต่เดินทางลำบากอีกชิ้นตะวันแต่ละวันก็อดมั่งกินมั่งอยู
0: ่
3: ตอนนี
0: ้ค่ะพี่ร่วงไกลอยู่กับใครคะ
3: คนเดียวกับพ่อว่าพ่อแม่ทายหมดแล้วตีใกล้กัน
0: โอ
3: ้คนเดียว
0: อยู่คนเดียวโอ้โหค่ะเราเดินทางไม่ได้ยังไงคะทำเงิน
3: ค่ะนี่ก็แค่ไม้เท้าครับการไม่ตายอย่างเดียวคือตอนนี้จะเดินทางไปได้มาในอันนี้ผมบอกจะไอ้ทางไปซีนเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ว่าก็ผู้เมตตาเจ้าบุญเนี่ยจะรวมใบจะมาให้มั่งโอเคครับ
0: อยู่ตัวคนเดียวอยู่วะอยู่บ้านก็ตัวเองใช่ไหม
3: ครับผมบ้านบ้านตามเดิมบ้านผมบ้านแม่นะ
0: โอ้พี่ดองบ้านรู้กันไม่มีนะ
3: ไม่มีใครเลยครับ
0: โอ้โหตัวคนเดียวลุงดง
1: ครับอย่างพี่อย่างตัวที่ทุ่งสงนี่เข้าอำเภอเมืองนี่สักกี่โลกี่ชั่วโมงพี่
3: จะบ้านไปถึงทุ่งเมกามัน10-7 กิโล
0: มามาขนส่ง
3: อ๋อไปขนส่งหมูตาไปขนส่งหมูมันเป็นเกือบ20 โลแล้วครับอ่ะ
1: เพราะว่าขนส่งนี่ต้องไปในตัวอำเภอเมืองใช่ไหมครับ
0: อำเภอทุ่งสงใช่ไหมตัวอำเภอเลยมาที่อำเภอทุ่งสงค่ะอำเภอทุ่งสงเลยนะลุง
1: อ๋อตัวอำเภอมีขนส่ง
3: ประมาณแต่เพี้ยนเรา
0: สิบกิโลค่ะ
1: โอ้ผมรู้ต้องไปขนส่งจังหวัด
0: ของนี่จริงๆนะผู้ใหญ่บ้านต้องรีบเข้าช่วยนะคะน้องดวงว่าไหม
3: นี่บอกผมไปปรึกษาครับ
0: เคสเนี้ยผู้ใหญ่บ้านต้องรีบช่วยเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวเป็นผู้พิการ
1: โอ้พี่ก็เคยบอกหัวหน้าเคยบอกผู้ใหญ่บ้านเน
3: ี่ย
1: คร
3: ับ เนี่ยผมไปปรึกษากับผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยจ่ากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จ่ากับผู้ช่วยซึ่งพอผู้ช่วยหรือผู้ช่วยเราเสียต้องไปนู่นเลยไอ้ขึ้นไปตรง
0: ค่ะไอ้ผู้ช่วยพาไปส่งได้ไหม
3: ถ้าผู้ช่วยก็ไม่ว่างอยู่แล้วผมก็ไม่ไปส่ง
0: ก็ไม่ว่าง
3: ครับ
0: โอ้ยทำยังไงดี
3: คือผมต้องแจกรถอยู่ในเจ้าเดินทางปกติอยู่บ้านเนี่ยเพิ่งแจกรถอยู่ตามรอผีที่โดยยกพิการครับ
0: ค่ะค่ะเราเวลาไปซื้อของก็คือต้องไปรถยกได้พอดีเหรอ
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหชีวิตจริงๆมันเอาจริงๆน้องโง่นะถ้าเขาไม่เคยมีรถอยู่ในความครอบครองเนี่ยชื่อมันไปเป็นเจ้าของรถได้ยังไงอ่ะเนี่ยขนส่งต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเดินทางมาเนี่ยค่ะหนึ่งก็เป็นผู้พิการสองไม่มีรายได้ถ้าเดินทางขอโทษนะมันเยอะมากนะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคะอย่างเงี้ยมันอยู่ในรายชื่อคือขึ้นว่าเป็นเจ้าของรถยนต์หนึ่งคันเหรอ
3: คุณมีชื่อกับของรถยนต์อยู่ครับ
0: ครอบครองรถยนต์เหนื่อยเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านนะต้องช่วยนะคะเอาผู้ใหญ่บ้านเอามู้ดีเท่าไหร่ดีร่วงใจบงเลย
3: หมู่5ตำบลกระพางครับ
0: ผู้อยู่บ้านหมู่5ตำบลกระพางอำเภอทุ่งสงนะคะกรุณาช่วยเคสนี้หน่อยเดี๋ยวพาพี่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งแล้วก็มาที่ธนาคารต้อง2จุดเนาะต้องเนาะ
1: ครับ
0: ไปอุทธรณ์ที่ขนส่งแล้วก็ต้องมาที่ธนาคารก่อนวันที่31นี้นะคะหมู่ที่5นะคะผู้ช่วย3คนผู้ใหญ่บ้าน1ตำบลกระปางนะคะมาช่วยหน่อยเนาะไม่งั้นก็เขาไม่ได้สิทธิ์นะคะต้องช่วยกันแล้วพี่หลวงไก่มีบัตรผู้พิการไหม
3: อ๋อมีครับบัตรผู้พิการมีอยู
0: ่อืมก็คือได้ใช้เงินก้อนนี้บำรุงชีพอยู่ใช่ไหมคะ
3: ครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้เบี้ยอย่างที่ผู้พิการได้ละ800นี่แหละผมได้ใช้จ่าย
0: ที่ได้อยู่ปัจจุบันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวมาฝากผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูหน่อยนะคะหมู่ที่5ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงเนาะช่วยพี่หลวงไก่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่หลวงไก่ฝากเบอร์ไว้ที่หลังไมค์หน่อยนะ
3: ก็เบอร์นี้พวกมันลองเข้าไปเลย
0: โอเคให้น้องเลยแล้วนะโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวใครที่ต้องการจะช่วยพี่หลวงไก่เดี๋ยวโทรมาหลังไมค์แจ้งหลังไมค์ก็ได้นะคะเผื่อว่าใครที
1: ่
0: อยากจะช่วยเหลือค่ารถหรือไปอุทธรณ์อะไรนี้น้องพวกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ช่วยค่ารถหรือขับรถจริงๆพวกกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธินะพี่เขาจะมาช่วยหน่อยได้ไหมนะพี่นะส่ง
0: ถ้าไม่ใช่เคสที่ป่วยน่าจะได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
3: ไม่ได้ ไม่ได้ที่เกษตรไม่ใช่เกษตรไม่ใช่เกษตรไว้นะว่ามุ่นดีจะไม่กลับตรง
0: โตค่ะ
4: เขาก็ไม่มา
0: เดี๋ยวให้เบอร์ใครที่อยากจะได้เบอร์โทรของพี่หลวงไก่ก็เดี๋ยวนะคะมาไว้หลังใหม่ได้นะคะได้ค่ะขอสู้ๆต่อไปนะพี่ล่วงนะ
3: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ครับครับครับ

0: โอ้ยเข้าใจจริงๆนะก็เปิดเพลงนี้ก็ยิ่งเศร้าไปเลยนะคะเออพูดถึงคุณหมอในเพลงนะคะเออตอนนี้เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยคือเรื่องของเคสเวลาใครที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงทีก็จะถูกด่าประณามอะไรพวกนี้นะคะก็เหตุผู้ป่วยเสียชีวิตที่มุกดาหารนะน้องรุ่งที่หมอประเมินช้าล่าสุดหมอก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าในคืนนั้นเนี่ยมีบุคลากรทั้งหมด11คนต้องรับมือคนไข้ทะลักฉุกเฉิน135รายทีนี้เนี่ยขณะนี้เขาบอกว่ามันจะมีปัญหาคือจะมีคนไข้ไม่ฉุกเฉินแต่อยากจะรัดคิวมีส่วนมาแย่งเวลาชีวิตของคนที่กำลังจะเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะเฟซบุ๊กเพจชื่อว่าช่วยกันหน่อยนะหมออันนี้เป็นเพจของหมอก็โพสต์บอกว่าทุกครั้งที่คุณเดินเข้าห้องฉุกเฉินครั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ฉุกเฉินแต่ขี้เกียจไปรอคิว OPD หรืออยากได้หมอเร็วๆนอกเวลาราชการฟังดูโหดแต่เคสที่มุกดาหารเมื่อคืนวันที่12คือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าคำพูดของแคทมินนี้ไม่ได้เวอร์เกินจริงคือที่มาที่ไปแบบย่อนะมีผู้ป่วยชายอายุ65มาด้วยอาการปวดท้องรุนแรงตอน1ทุ่มหมอก็ตรวจอัลตราซาวด์เบื้องต้นให้คัดกรองเป็นสีชมพูก็คือถือว่าระดับ2ตามเกณฑ์ก็ต้องประเมินซ้ำทุก30นาทีแต่ว่าในความเป็นจริงก็ห่างไปเกือบชั่วโมงกว่าแหละนะคะก็จะรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวว่าอาการหนักคือ3ทุ่มกว่าคราวนี้อาการทรุดไป CT ก็พบหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องป่งพองฉีกขาดแล้วก็เสียชีวิตแม้ว่าพยายามจะช่วยซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่วินิจฉัยยากอัตราการเสียชีวิตสูงอยู่แล้วซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ออกมายอมรับตรงๆว่าประเมินช้ากว่ากรอบเวลาไม่มีข้อแค่ตัวนะคะตอนนี้ทางกระทรวงก็สั่งตรวจสอบมาตรฐานเพิ่มเติมไปแล้วทีนี้พอกระแสแรงขึ้นก็มีอีกมุมนึงมาโพสต์จากคนที่ระบุว่าเป็นบุคลากรที่อยู่เวรคืนนั้นก็เตือนไว้ว่าอันนี้เป็นโพสต์ส่วนตัวยังไม่ได้แถลงการยังเป็นทางการนะบอกว่าให้ตัวเลขที่ข่าวไม่ได้พูดถึงคือเวรบ่ายวันนั้นมีหมอฉุกเฉินแค่1คนเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินจริงๆแล้วก็มีหมออินเทิร์น2คนพยาบาลรวมเจ้าหน้าที่8คนรวม11คนต่อคนไข้ในห้องฉุกเฉินประมาณ35คนแล้วก็มีประกาศนะคะเรียกว่าประกาศ ER crowding แล้วขนาดเดียวกันก็มีสีแดงมาถึง4คนพร้อมกันด้วยแล้วก็ในสีแดงเนี่ยมีงูเห่ากัดมาต้องให้เสรุ่มต้องใส่ท่อแล้วก็มีสโตรกมาอีกต้องรีบให้ยาสลายริ่มเลือดแล้วก็มีเคสหัวใจหยุดเต้นมาอีกก็ต้อง CPR ทั้งหมดนี้รอไม่ได้เหมือนกันเอา35หารด้วย11คนดูเล่นๆเขาบอกว่าคนละ 3.2 เคสแต่4ใน35คนกำลังจะตายพร้อมกันทีมก็ต้องทุ่มกำลังไปที่4เคสนั้นก่อนแทบทั้งหมดก็คืองูกัดใช่ไหมมีสโตรกมาหัวใจหยุดเต้นมาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนสีชมพูที่เหลือก็รอนิดนึงไม่ใช่ว่ามักง่ายแต่ไม่มีทางเลือกอื่นในกำลังคนที่มีอยู่ในขณะนั้นนี่คือจุดที่ท่านนี้บอกว่าในบรรดา35คนที่นอนเต็มอยู่ในห้องฉุกเฉินคืนนั้นเนี่ยทางสพช.เคยให้ข้อมูลว่าทั่วประเทศกว่า 60% ของคนไข้ฉุกเฉินไม่ใช่ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์จริงๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านั่นแปลว่าคืนนั้นอาจจะมีคนไข้อีกหลายสิบคนในห้องเดียวกันที่ไม่จำเป็นต้องมาเลยด้วยซ้ำแต่ดันมาแย่งพื้นที่แย่งสายตาแย่งเวลาของบุคลากรทั้ง11คนไปจากคนที่กำลังจะตายจริงๆแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนผิดบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองไม่ฉุกเฉินแต่บางคนก็รู้ทั้งรู้แค่ฉุกเฉินสะดวกกว่าเปิด24ชั่วโมงไม่ต้องรอคิวไม่มีใครเก็บเงินเพิ่มไม่มีใครไล่กลับและพอมีคนตายเพราะรอคุณก็คอมเมนต์ด่าหมอด่าโรงพยาบาลในเพจค่ะว่าทำไมไม่รีบรักษาไม่รีบดูซึ่งก็พออ่านอย่างนี้ก็น่าเห็นใจซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าในประเทศไทยไม่มีด่านไหนเลยสักด่านบัตรทองไม่เก็บส่วนต่างสำหรับเคสไม่ฉุกเฉินที่มาคือที่บอกว่าบัตร30บาทรักษาทุกโรคอย่างนี้บาทนึงก็ไม่ต้องใส่ก็เลยตอนนี้ก็มาแบบโอ้โหหมอนี่คือโดนกันสุดท้ายแบบนี้เขาบอกว่าจะเกิดซ้ำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเพราะหมอพยาบาลไม่เก่งพอและไม่ใช่แค่เพราะระบบอย่างเดียวแต่เพราะทุกฝ่ายรวมทั้งคนไข้หลายคนที่ไม่ควรอยู่ฉุกเฉินตั้งแต่แรกต่างก็มีส่วนยัดคนไข้มากับนี่แหละบุคลากรทั้ง11คนไว้ในห้องเดียวกันจนมีเสียชีวิตอย่างที่ ญาติเขาแบบไม่ได้ถือที่มุกดาหารที่เป็นปัญหาอยู
1: ่พอฟังคำชี้แจงแล้วก็แบบโอ้โหแล้วพี่น้ำบางทีดวงคน
0: เป็นใจเน
1: า
0: ะ
1: มาพร้อมๆกันโอ
0: ้ใช่
1: มาพร้อมๆกันเลยอ่ะ
0: มาพร้อมกัน35คน
1: ม
0: ันหมอหนึ่งคน
1: ครับ
0: ค่ะพยาบาล8
1: เนาะ
0: ไม่ทัน
1: คือหมอไม่ได้ละเลยนะเขาบอกว่าอีกเคสนู้นก็หนักอ่ะเอ้า
0: ห
1: มูกัด
0: เรา
1: โอ้โห
0: เชื่อไหมว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือหมอจะทยอยลาออกน้อง
1: ครับ
0: แล้วการที่จะตั้งหมอเนี่ยนะ
1: อยู่กันทีสิบสองชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะโอ้โห
0: หมอนี่เรียน6ปีนะคะเฉพาะทางอีก3 4ปีเพราะฉะนั้นบางท่านใช้ทุนจบก็มันไม่ไหวอ่ะกดดันก็ลาออกแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
1: โอ
0: ้เครียดมากเนาะบางทีเขาเครียดจริงๆเดี๋ยวพอเราอ่านคนที่เป็นหมอจริงๆอธิบายแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: มันก็ต้องสอนการควบคุมมันนะพี่นะมันก็
0: ให
1: ้
0: สนใจว
1: ่
0: าคนที่ไม่ได้ป่วยจริงหรือป่วยน้อยๆเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ให้มีสำนึกนิดนึงว่าอย่าเอาแต่ใจกัน
1: ครับผมมันก็เป็น
0: อย่าเอาแต่ใจ
1: จังหวะชีวิตจริงนะบางทีเนี่ยเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาใครมันก็ไม่มีใครรู้นะพี่นะ
0: ใช่
1: นะครับเหมือนเคสนี้เลยครับพี่จังหวะนะเวลาเราไปอยุธยาเนี่ยไหว้พระ9วัดเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีวัดนี้ด้วยนะครับนี่ก็วัดดังนะครับวัดดังของอยุธยาเขานะครับวัดพระศรีสันเพชรนะฮะก็ระหว่างที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกำลังเดินชมโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับความงดงามนะฮะของวัดในอยุธยาจู่ๆครับต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ค่อยๆเอลงมาล้มทับพอดีนี่ก็ดวงจริงพี่นะฮะต้นใหญ่ชนิดที่ว่าขวางถนนทั้งถนนได้อะพี่สูงน่าจะมีเป็น10เมตรนะครับโอ้หักโค่นเอียงลงมานะครับทับนักท่องเที่ยวบาดเจ็บไป4คนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสขนาดจริงที่ซี่โครงหักเลยนะฮะแล้วก็ขาซ้ายหัก2ท่อนนะฮะโดนต้นไม้ล้มมาทับนะโอ้นะครับพอเจ้าหน้าที่รีบนำส่งนะครับโรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าภายในโบราณสถานของวัดพระศรีสันเพชรนะครับเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะจู่ๆนะครับนักท่องเที่ยวนะทั้ง4รายเนี่ยเป็นผู้หญิง3นะครับผู้ชาย1ก็มีคนหนึ่งอายุ55นะครับที่บาดเจ็บขาหัก2ท่อนซี่โครงหักเลยนะฮะทั้ง4คนเป็นชาวสเปนนะครับเดินทางมาเที่ยวก็เขามากันเป็นคณะใหญ่นะเขาบอกว่ามาด้วยกันทั้งหมด15คนก็แยกย้ายกันนะครับมีกลุ่มเนี้ยกำลังเดินชมโบราณสถานอยู่ภายในวัดไม่มีปีไม่มีคุยเลยครับอยู่ต้นไม้ค่อยๆเอียงต้องโค้งลงมาใส่เลยฮะ
0: ไม่มีลมพัดไม่อะไรหรอ
1: ไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ว่าลมแรงหรือว่าอะไรยังไงด้วยนะอยู่เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกมันค่อยๆล้มลงมาเลยนะครับ
0: แล้วก็หนีไม่ทัน
1: ใช่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโคนต้นอ่ะมันเป็นลักษณะเป็นโพรงแล้วอ่ะลักษณะเป็นโพรงนะครับแล้วก็มีร่องรอยการหักอยู่แล้วก็โค่นลงมาตอนเกิดเหตุไม่มีฝนไม่มีลมนะครับเจ้าหน้าที่บอกก็มันเป็นดวงนะเพราะว่ายิงต้นไม้เนี่ยมันอายุมันมากแล้วมันเริ่มเป็นโพรงอยู่ในโคนนะครับมองไม่เห็นก็ มันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้แล้วมันก็ล้มลงมาโอ้โหเราโดนนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเนี่ยฮะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเจอแบบนี้ครับผม
0: นะคุณข้าวเคาะจริง
1: ใช่พี่ทางท่านผู้ว่าก็เลยประสานให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะ
0: ใช่เราไม่รู้จะป้องกันยังไงเนี่ยเพราะว่าเนาะต้นไม้มัน
1: ตรงแบบตอนนี้ทางจังหวัดก็เลยให้ประสานไปยังทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับขอเจ้าหน้าที่เป็นทีมรุกขกรนะครับคือผู้เชี่ยวชาญดูแลหน้าต้นไม้ใหญ่ของทั้งกรมศิลป์เองของทางกระทรวงทรัพย์เองนะครับลงพื้นที่มาดูซิว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยในเขตโบราณสถานเนี่ยทุกวัดเลยในอยุธยาเนี่ยทุกวัดเลย
0: ค่ะ
1: มาดู

0: หน่อยว่าตรงไหนที่เริ่มมีความเสี่ยงให้ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วต้องทำยังไงต้นไม้ผุอายุเป็นร้อยปีเนี่ยต้องทำยังไง
1: ตกแต่งใหม่ได้ไหมบูรณะต้นไม้เหรอก็ที่เขาเรียกอะไรไม่รู้นะ
0: ครับ
1: ดูถ้าตรวจแล้วมันดูไม่ปลอดภัยก็ตัดแต่งใหม่อะไรอย่างนี้เหรอ
0: หรือเสริมอะไรเข้าไป
1: อันนี้หาง
0: ยุงอะไรป้องกันครับผม
1: เสริมแหนกครับ
0: ค่ะค้ำไว้อย่างเงี้ยค้ำไว้นะเสริมมันล้มเลยหาอะไรมาเสริมมาค้ำไว้
1: ใช่ไหมอันนี้หางยุงใช่ไหม
0: ครับผม
1: แสดงว่าต้องกินใหญ่แม่นะถึงทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ
0: ใหญ่มาก
1: ต้องกินใหญ่นะคะ
0: ต้นเลยที่ดูว่าทั้งต้นมันค่อยๆเอียงล้มทับเราอ่ะโอ้โหครับ
1: มาดูข่าวพูดถึงเรื่องวัดก็อีกสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านที่เกาะขาช้างตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีนครสวรรค์นะคะพ่อแม่ค่ะพร้อมน้องอายุ13ปีเรียนอยู่ชั้นม.1มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่12เนี่ยโรงเรียนไปจัดกิจกรรมวันแม่แล้วให้เด็กเนี่ยทำบุญใส่บาตรนะคะระหว่างนั้นก็มีพระอาจารย์เจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดังเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนะคะนำพระลูกวัดมาออกบิณฑบาตรับสิ่งของจากนักเรียนแล้วระหว่างนั้นเมื่อมาถึงกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นม.1ซึ่งมีน้องคนเนี้ยสมมติชื่อน้องเอละกันอายุ13ยืนอยู่แล้วก็กำลังจะใส่บาตรน้องบอกว่าได้ทำการเหวี่ยงบะหมี่สำเร็จรูปเพื่อใส่ลงไปในบาตรเนื่องจากอยู่ห่างประมาณ1เมตรเพราะว่าผมเอื้อมไม่ถึงมีเพื่อนบาง
0: คนหน้าเยอะอย่างนี้เหรอ
1: ประมาณว่าเหวี่ยงไปอ่ะเหมือนน่าจะโยนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าน้องก็ใช้คำว่าผมเหวี่ยงเหวี่ยงมาม่าไปอ่ะสมมติอย่างนี้นะจะใส่บาตรก็เหวี่ยงไปมาเรื่องไม่ถึงพอผ่านไปสักพักหนึ่งถูกพระรูปนี้หันกลับมาได้ถามว่าชื่ออะไรเป็นคนโยนของใส่บาตรใช่ไหมจากนั้นพระก็หันไปพูดกับเพื่อนของน้องเนี่ยว่าดูไว้นะแล้วก็ตบเข้าบริเวณด้านซ้ายของใบหน้าอย่างแรงทันทีต่อหน้าเพื่อนๆและคุณครูตอนนั้นไม่ได้ทันตั้งตัวตบเซเลยนะหลังจากนั้นก็มีการเรียกไปกราบขอโทษที่เท้าแล้วก็หน้าลานกิจกรรมระหว่างนั้นพระก็พูดใส่ไมโครโฟนอีกว่าดูนะนี่เด็กไม่มีมารยาทก็เลยตบสั่งสอนแม่งไปหนึ่งทีทำเอาเพื่อนๆหัวเราะชอบใจกันทั้งโรงเรียนทำให้เด็กน้องเนี่ยบอกว่าเกิดความอับอายสุดๆหลังจากนั้นก็มีครูผู้หญิงเรียกไปตำหนิถึงพฤติกรรมว่าเป็นเด็กที่แย่ที่สุดที่มาจากโรงเรียนนี้ที่คือเด็กคนนี้เขาเพิ่งย้ายมาก็ตำหนิไปถึงโรงเรียนเก่าด้วยนะคะโดยที่คุณครูคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่โยนมาม่าใส่บาตรหลังจากโรงเรียนเลิกก็กลับบ้านแต่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อแม่ฟังจนเกิดอาการเจ็บที่กรามแล้วก็มีบาดแผลแตกที่ริมฝีปากก็เลยเล่าเรื่องราวให้กับพ่อแม่ฟังจนต้องพากันไปหาหมอจากนั้นพ่อแม่ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักในนุ่งนี่ค่ะนี่เป็นเรื่องเลยนะคะก็คือคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าถ้า
0: ลูกเราก็ไม่ยอมหรอกคุณพี่เราเป็นเราก็ไม่ยอม
1: แม่ก็บอกว่าลูกโยนมาหน้าใส่ปากก็เตือนก็ได้ค่ะ
0: สอนแรงไปนิดนึง
1: แรงไปหน่อยนะคะโรงเรียนก็ติดต่อให้คุณครูนำกระเช้ามาขอโทษที่บ้านก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าไม่ผิดอะทำไมต้องมาขอโทษต้องมีกระเช้ามาที่บ้านการลงโทษของพระไม่น่าจะใช่เป็นการสั่งสอนละแต่เป็นลักษณะประจานเด็กด้วยถ้าหากเด็กกระทำผิดจริงในช่วงนั้นถ้าพระลงโทษด้วยการตีก็จะเข้าใจว่านั่นเหนือคือการทำโทษแต่นี่กับเรียกชื่อของลูกแล้วก็ให้ไปให้คนอยู่ที่เกิดเหตุคอยดูแล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนทำให้มองว่าเป็นการประจานตกโชว์มากกว่าวันเกิดเหตุก็ถูกเพื่อนล้อว่าเป็นไงมึงตีนหลวงตาหอมไหม จนทำให้ลูกชายไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะขอย้ายโรงเรียนอยากไม่ลูกไม่อยากเรียนที่นี่อีกต่อไป
0: ข้อเจตนาหลวงตาคงอยากสอนแหละอยากจะสั่งสอนนะว่าอย่าทำอย่างนี้อีก
1: ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยเนาะ
0: อย่าชูดบาสไม่ใช่บาสหลวงพ่อไม่ใช่ห่วงอย่าชูดเด็กเนาะบางที
1: หลวงตาบอกว่าเป็นการสั่งสอนเพื่อส่วนรวมว่าไม่สมควรทำแบบนี้ไอ้ส่วนที่เรื่องไปแจ้งความก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการก็โอ้โหเจ้าวาดก็บวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่36พรรษาแล้วนะคะรูปนี
0: ้ครับ
1: คงคงรับไม่ได้เนาะ
0: โอ้โห
1: คร
0: ับผม
1: แต่ในมุมพ่อแม่ก็อย่างที่บอกก็รับไม่ได้เหมือนกันว่าโดนกระทำรุนแรงไป
0: โอ้
1: ค
0: ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วใช่ไหมแจ้งมาทางจังหวัดแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: ครับครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: 10:14 นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook นะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชันของเรานะคะ5:00 ถึง 7:00 น. Facebook ก็ LTM FM 95นะคะยังคงอยู่ด้วยกันเนาะมีพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะใส่บาตรก็บอกว่าจริงๆก็ต้องค่อยๆสอนอบรมแนะนำเด็กไม่ใช่ไปกระทำแบบนี้กับเด็กเป็นนักบวชพรรษาก็เยอะก็น่าจะนิ่งแล้วก็จิตเย็นกว่านี้
1: ครับครับ
0: นะคะอันนี้ก็พอเห็นด้วยขอบพระคุณมากค่ะ
1: เนาะก็จะแบบตามสไตล์หลวงพ่อสอนอบรมเนนแบบมือถึงอ่ะมือถึง
0: โอ้โหแต่ก็ถึงแรงไปหน่อยไหมนะ
1: แรงไปหน่อยใช่ไหม
0: แรงไปหน่อยแรงไปหน่อยนะคะแล้วยังไม่พอก็คือโอ้โหนี่ด่าประจานต่อหน้านักเรียนเยอะๆอีกแล้วทีนี้เด็กก็โดนล้อไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกี้ที่บางคนบอกเป็นไงมึงตีนหลวงตาโอ้โหค่ะแล้วเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเหรอเนาะ
1: ครับ
0: วัยรุ่นนะคะ
1: มาลองเองไม่ได้บอกเพื่อนมาดิมาลองเองไม่ได
0: ้โอ้โหก็กิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็คือเอาจริงๆนะเด็กอยู่ในช่วงเนี้ยถ้าพ่อแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะไม่ได้ดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะวัยรุ่นก็จะเล่นกันจริงๆนะน้องดงเนาะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะเด็กผู้ชายอ่ะเด็กชู้ชายอ่ะเล่นจริงๆเขาก็จะแบบฝากพ่อแม่ด้วยละกันเนาะถ้าลูกไม่นิ่งพอหรือไม่อะไรแบบนี้ก็บอกว่าเอากิจกรรมแบบนี้เลี่ยงๆไปละกัน

0: เรียกว่าบรรดาคนที่ดูแลสุขภาพไฮโซคนดังเนาะสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเยอะมากทั้งหญิงและชายนะคะน้องดง
1: แค่นั่งดูเลยก็เหนื่อยนะฮะยังไม่ต้องคิดว่าจะไปแข่งอะไรเขาแล้วนั่งดู
0: บอกก่อนสารภาพดูแข่งผู้หญิงหรือแข่งผู้ชายเราก็ชอบดูแข่งผู้ชายเออโหแต่ละคนนะคะนี่จริงจังมากเพราะว่าแน่นอนคนที่ไปแข่งเนี่ยเขาก็ต้องรู้ขีดจำกัดและความสามารถของตัวเองด้วยนะเขาก็ต้องซ้อมต้องฟิตมาอย่างดีทั้งหมด
1: โอ
0: ้เราได้เห็นอย่างคู่ของคุณแอนทองผสมอย่างเงี้ยคุณแอนคือเรารู้ว่าคุณแอนทองผสมช่วงหลังเนี่ยแกโอ้จะต้องมาอย่างดี
1: ครับ
0: ทั้งวิ่งทั้งโอ้โหฟิตเต็ดหลายอย่าง
1: เนา
0: ะ
1: เห็นหุ่นเจมส์ทีอ่ะโอ้โห
0: ม
1: ีแผกกล้ามเป็นมัดเลย
0: ใช่
1: แล้วเขาแข่งพวกนี้เขาไม่มีแบบมาหวงหุ่นนะฮะเขาใส่กางเกงขาสั้นๆตัวเดียวเลยนะ
0: ถูกค่ะเขาต้องแบบ
1: เสื้อเลยเขาใส่กันแล้วผู้ชายตอนนี้โชว์หุ่นโชว์อะไรกันใส่แต่ขาสั้น
0: เพื่อความคล่องตัวในการแข่งนะคะก็แอนทองผสมจับคู่กับเซียนจินะคะสำหรับการแข่งขันฟิตเนสระดับโลก BYD High Rock Bangkok 2026ในประเภทคู่ผสมนะคะทำเวลาไปได้1ชั่วโมง17นาที36วินาทีเขาบอกว่านี่เป็นการทำลายสถิติเดิมของทั้งคู่นะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกยังไม่รู้เราไม่รู้จักครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ลุยศึกไฮร็อกช่วยกันวิ่งสลับกับฐานออกกำลังกายโอ้โหก็บอกว่าเสียงเชียร์นี่คือเยอะมากนะคะสนั่นเลยค่ะ
1: มันจะเป็นฐานไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะเล่นต้องสลับกันเนี่ยเล่นแต่ละด่านอ่ะมีทั้งจีนเห็นเนี่ยมีทั้งวิ่งนะครับมีทั้งเหมือนกับถือของแบกของหนักๆไว้ที่บ่าแล้วก็เดินย่อมีไปดึงเชือกเหมือนฟิตเนสดึงนะครับมีโยนลูกบอลมีอะไรอีกมีคือมันเยอะมากอ่ะแต่ละกิจกรรมเนี่ยแต่ละฐานมันใช้ทุกส่วนเนาะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหทุกส่วน
0: ก็แสดงว่าทุกคนรู้อยู่ล่วงหน้านะว่าจะมีการแข่งขันวันไหนก็คือต้องฟิตสุดๆ
1: ครับต้องซ้อมใช่
0: มีแต่คนดังนะคะตบเท้าเข้าไปก็มีใครอีกหนึ่งที่เห็นชัดเจนเนาะคุณปันปันใช่ไหมคุณปันปันคุณแอนทองผสมที่ยอมรับว่าแม้ว่าจะมีเวลาซ้อมด้วยกันไม่มากคือหมายถึงว่าต่างคนต่างซ้อมแต่ว่ามาซ้อมด้วยกันเนี่ยไม่ได้ซ้อมมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถที่จะทำเวลาได้ดีเลยนะคะสำหรับคู่นี้แล้วรางวัลเป็นอะไรคือคนที่ชนะเลิศเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เนี่ยพี่ก็คือเป็นเกียรติประวัติกันไปนะว่าเราทำได้อ่ะ
0: อ๋อไม่ได้เป็นรางวัลแบบใหญ่โตเป็นรถยนต์หนึ่งคันอะไรไม่มีใช่ไหม
1: มีไหมผมก็ไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่าเห็นเขาก็แค่ขึ้นสถิติให้แล้วก็ชูไม้ชูมือกันว่าเราทำเวลาตกต่ำกว่าชั่วโมงก็มีนะ
0: ค่ะ
1: พวกที่59นาทีกว่าๆนี้ก็มีเห็นทำไปยืนถ่ายกับป้ายเอาไว
0: ้โอ้คือบันทึกเวลาของตัวเองเป็นสถิติเอาไว้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ดีอย่างนะเพราะว่าก็จะทำให้คืออย่างคนดังเนี่ยคนดังศิลปินดารานักร้องหรือใครก็ตามเซเลบเวลาไปแข่งก็ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับเนาะจะได้เห็นว่าเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเป็นดาราได้ขนาดนี้เขาต้องดูแลตัวเองขนาดไหนเนาะก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการดูแลตัวเองออกกำลังกายทั้งโลกเนาะ
1: ครับ ไม่ง่ายเลย
0: ใช
1: ่
0: นะคะแต่ละที
1: น่าจะดูห่างไกลกับพวกเราแต่ว่า ของพวกเรานี่

0: น่าจะเป็นงานนี้มากกว่าพี
1: ่งานไหนคะ
0: งานวัดไร่ขิงครับพี่งานวัดไร่ขิงที่เขามีขายของของกินกันนะฮะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มมีการประมูลที่สำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของดังๆอินฟูต่างๆนะครับก็เขาบอกปีนี้เนี่ยคนให้ความสนใจกันเยอะเหมือนเดิมนะฮะบรรดาอินฟูดาราหน้าใหม่เนี่ยนะฮะก็จ้องจะมางานที่วัดไร่ขิง
1: ปีที่แล้วไงมีข่าวไปคึกคมก็ยังมีใช่ไหมยังมีจัดอยู่
0: ปีนี้เขาบอกเดือดกว่านะพี่คนที่ไปประมูลเนี่ยนะฮะบรรดาแม่ค้าอินฟูทั้งหลายเนี่ยนะที่ไปประมูลเนี่ยหลักล้านเหมือนเดิมครับพี่งานวัดไร่ขิงนะ4-12ตุลาคมนะครับ9วัน9คืนปรากฏว่านะสถิติใหม่นะครับมีร้านหนึ่งนะฮะประมูลที่เบ็ดเสร็จไปที่1,809,999 บาทครับพี
1: ่ล้านแปดเลยเหรอ
0: ล้านแปดเก้าวัน
1: โทษนะคือเขาจะขายอะไรอ่ะ
0: หลายล็อกเพื่อให้ร้านตัวเองเป็นล็อกที่ใหญ่สะดุดตาที่สุด
1: เขาจะขายอะไรร้านนี
0: ้ร้านนี้นะครับ
1: กาลาเม
0: ผมดูก่อนนะ
1: กาลาแม
0: นี่น่าจะประมาณร้าน
1: อร่อยมากกาลาแมเขาอ่ะไปดูร้านนี้หรือเปล่า
0: แม่เกดใช่ไหมกาลาแมแม่เกดนี่รู้สึกจะร้านยังไม่ใช่ร้านแปดนะพี่ร้านแปดเนี่ยเจ๊คนนี้ขายไอ้เนี่ยพี่ขนมปังปังเวอร์นะขนมปัง
1: ปังเวอร์ปังเวอร์อ๋อ
0: แล้วเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแต่กาลาแมนี่ร้านสามหรือร้านสี่นะคือเนี่ยถ้าเจ้าดังๆเนี่ยจะหลักล้านเท่านั้นเพราะว่าเหมือนกับเขาได้ที่เป็นไม่รู้นะผมดูคือในคลิปเนี่ยเขาบอกต้องเอาเส้นนี้ให้ได้ยังไงตอนต้องเอาเส้นนี้ให้ได้คือเปิดคำว่ามันเป็นเส้นทางเข้าหลักมั้ง
1: ก็คือต้องอยู่
0: เป็นซอยหลักครับ
1: ร้านเขาทำเลต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ซอยหลักที่บรรดาร้านใหญ่ๆเนี่ยที่เขามีทุนถึงขนาดหลักล้านอย่างเนี้ยเขาต้องเอาซอยพวกนี้ให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นทางที่ทุกคนเข้ามาแล้วเห็นมั้งส่วนร้านที่ทุนน้อยๆหน่อยก็อาจจะไปอยู่ซอยอื่นแล้วก็ไปทำการตลาดเอาไปทำการตลาดเอาแต่ว่าพวกนี้เขาประมูลกันนะเนาะประมูลทีร้านแปดนี่ต้องขายเท่าไหร่อ่ะ
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิกี่วันนะ9วันหรอ10วันเอง
0: 9วัน9คืนนะพ
1: ี่9วัน9คืนเองมันต้องขาย
0: ไม่เคยไปนะว่าคุณผู้ฟังใครเคยไปงานวัดไร่ขิงนี่คนเยอะขนาดที่คนเยอะขนาดไหนอะคนเยอะขนาดแบบว่าขายกันคือค่าเช่าที่เป็นร้านนี่เอาไหวเหรอได้เหรอได้ไหมได้คืนบางคน
1: คงได้แหละถ้างั้นคงไม่ทุ่มขนาดนั้นหรือว่าเขา
0: ทำบุญคิดว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าทำบุญให้วัดไปแล้วเดี๋ยวงานอื่นเราจะได้เฮงงานอื่นจะได้ดี
1: ก็แสดงว่าไม่แผ่ววัดไร่ขิงยังไม่แผ่วขนาดว่ามีข่าวดังไปแล้วนะ
0: ใช่คือองค์พระท่านศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถึงตัวเจ้าอาวาสจะมีข่าวคราวยังไงแต่องค์พระวัดไร่ขิงอ่ะผู้คนศรัทธามากกว่าตัวหลวงพ่อไง
1: ค่ะ
0: แต่จริงแล้วเงินเข้าวัดนี่ก็คณะกรรมการทั้งหลายบริหารกันเนาะครับผม
1: โอ้โห
0: ก็ประมูลกันนะครับเสาร์ที่ผ่านมา
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เห็น
1: งานเริ่มวันไหน
0: เอมตามใจตุ๊ดแต่พี่คุณเอม
1: อ๋อค่ะ
0: เอมเขาก็ไปประมูลด้วยนะแล้วเหมือนกับในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาก็สู้ราคาไปใช่ไหมแล้วสู้ไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนมาเอาล็อกนี้เอาล็อกนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ในทิกต็อกทำอะไรเอาก็เขียนซองไปแล้วคุณเอมก็นะปรากฏว่าเหมือนกับพอได้ปุ๊บเนี่ยผิดล็อกคือล็อกนะก็ต้องขายเสื้อผ้าห้ามขายอาหารแล้วรู้ทำไงนะรู้เดี๋ยวคุณเอมนี่ก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะประมูลไปนะ
1: โอ้โห
0: ได้ที่แต่ว่าเขาทำคอนเทนต์เอ้าไม่ได้อ่านเลยรีบเขียนตรงนี้มันห้ามขายอาหารนะทำไงวะเนี่ยประมูลไปทำไมวะเนี่ยเป็นได้ล็อกพวกขายเสื้อผ้า
1: ไปเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เ
0: ก็ไม่ไอ้คิวเขาตัดมาแค่นี้แล้วผมก็เห็นแล้วว่าอ้าวแล้วเออแล้วทุกคนต้องแจ้งทางวัดว่าขอเล่นได้ไหมประมูลไปแล้วอ่ะเออประมูลเขาจะเล่นประมูลทีละล็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอืมเขาจะมีแผนที่มาให้อย่างเงี้ยโอ้โหนะครับ
1: ขอให้ขายเฮงๆทุกเจ้าแล้วกันเนาะ
0: โอ้เพราะว่าไอ้เส้นหลักที่คนบอกว่าต้องการกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ล้านทั้งนั้นเลยคือหลักล้านทั้งนั้นเลยนะครับมีบางร้านเนี่ยเขาประมูลได้ล้านกว่าสี่สมมติเขาสี่ได้สี่ล็อกหน้าหลังสี่ล็อกล้านกว่าเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาตัดแบ่งออกไปสัก500,000ให้เจ้าอื่นมาเอาอย่างเงี้ยก็มี
1: โอ
0: ้ก็เหมือนกับมีตัวมีร้านอื่นมาช่วยกันหารไปอย่างนี้ก็ก็พอเข้าใจได้นะครับคนต้องเยอะมากๆเนาะสายงานวัดไร่ขิงเนี่ยนะพี
1: ่ค่ะ
0: นะครับเป็นงานวัดงานใหญ่
1: ขอให้ขายดีทุกเจ้าแล
0: ้
1: วก
0: ัน ใช่ซึ่งผมเห็นผมเคยไปงานตักน้ำงานพระกุฏเจดีย์คนเยอะนะเยอะจริงแล้วแบบทั้งถนนเนี่ยเดินไหลกันไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไล่จริงๆยังไม่เคยไปว่างานเยอะขนาดไหน
1: พ่อ
0: ครับผม
1: พูดถึงเรื่องเงินทองมาดูคุณนวัดกันหน่อยค่ะบอสนวัดเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับตำแหน่งบนเวที Miss Universe นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณราอูลได้ออกมาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของคุณนวัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุว่าสถานะของคุณนวัดอิสระไกรศรีในปัจจุบันเป็นเพียงผู้ถือลิขสิทธิ์ดูแลการประกวดระดับประเทศเท่านั้นไม่มีบทบาทหรืออำนาจในการตัดสินใจบริหารจัดการภายในขององค์กรขณะเดียวกันทางเพจอย่างเป็นทางการขององค์กรก็ยังออกมายืนยันเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานขององค์กรMiss Universe บอกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ที่แท้จริงนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจเด็ดเสร็จในการกำกับดูแลและบริหารจัดการการประกวดครอบคลุมทั้งหมด95ประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็ระบุไว้อย่างนั้นล่าสุดคุณนวัดก็เคลื่อนไหวบอกว่าอย่างนี้ฟังนะผมไม่ได้เป็นเจ้าของ Miss Universe ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะผมเห็นว่ามีปัญหาอยู่เบื้องหลังเยอะมากปัญหาเยอะมากมายมันก็ซับซ้อนมากด้วยยุ่งยากและค่อนข้างจัดการยากผมแค่อยากทำงานไปเรื่อยๆดูแลสิ่งต่างๆดูแลจักรวาลของผมหรือดูแลในส่วนของผมถ้าคุณต้องการแค่นั้นเลยนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำผมเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานใช่ผมไม่ชอบที่จะรับอะไรจากคุณผมไม่ชอบรับเงินจากคุณผมมีเงินเพียงพอแล้วผมมีธุรกิจของตัวเองผมเป็นบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวที่มีธุรกิจประกวดนางงามผมมีมิสแกรนผมมีออลสตาร์ผมมีธุรกิจอีกมากมายผมมีธุรกิจเหล่านั้นอยู่แล้วคือคุณนวัดก็ค่อนข้างจะเริ่มโมโหแล้วจะมาบอกว่าคุณไม่ก็ใช่บอกว่าไม่เป็นอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วมีเพียงพอก็สถานะก็คือว่าณขณะนี้ก็พอแล้วงานแกเยอะอยู่แล้วมีเงินเพียงพอแล้วด้วยตรงนี้ค่ะนี่คือเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ถูกกันตอนไหนหลายคนบอกพ
0: อ
1: ไม่ถูกกันตอนไหน
0: ไม่ถูกกันตอนไหน
1: ใช่เนาะ
0: ครับผม
1: ช่วงก่อนที่มีปัญหาหมดนะองค์กรเล็กใหญ่กลางระดับโลกและนี่ระดับโลกนะMiss Universeนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีกีฬาไหม
0: กีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่เน
1: า
0: ะค่ะเอาแวดวงกอล์ฟบ้างแล้วกันนะครับโปรจิโน่นะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าสร้างชื่ออีกแล้วนะครับโปรจิโน่นะฮะอาตยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือสองของโลกนะฮะหญิงไทยเดี๋ยวเมื่อคืนคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์นะครับรายการที่10นะฮะพอร์ตแลนด์คลาสสิกนี่นะครับน่าจะที่สหรัฐนะครับนี่ฮะจริงด้วย 3รอบ

0: ท้ายเมื่อวานนี้นะฮะก็โปจิโน่เนี่ยออกสตาร์ทนะครับเป็นอันดับ3ในกวนนะฮะอยู่ในกวนสุดท้ายนะครับก็เมื่อวานนี้แม่นซะด้วยนะครับโหวงสวิงสุดร้อนแรงคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับโหนะบอกว่าเป็น LPGA ทัวร์นะครับรายการที่3ของเธอนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเธอได้ Honda LPGA Thailand นะครับแล้วก็ Mizuho America Open นะครับแล้วก็ล่าสุดร้อนแรงจริงนะฮะได้อีกหนึ่ง LPGA ทัวร์นะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยมีโปรคนไทยอีก2คนนะครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกานะครับจบอันดับ5นะฮะแล้วก็โปรฮัทนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับจบอันดับ8นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรสาวไทยเนาะที่
1: ตอนชื่อ
0: ที่เก่งอ่ะที่เก่งเออที่ได้ยินชื่อตลอดนะโปรจิโน่ใช่ไหมโปรจิโน่ครับยินดีด้วยนะครับนี่วงการกอล์ฟส่วนฟุตบอลไทยก็น่ายินดีนะครับพี่นะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราบุกไปชนะสิงคโปร์ได้3ประตูต่อ1พี่นะครับในฟุตบอลเนี่ยแหละชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนัดสองจะกลับมาเตะที่ราชมังนะครับเราชนะมา 3-1 ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมาแบบเงียบๆนะแต่ว่าไม่แพ้ใครเลยนะพี่บอลไทยของเราเนี่ย
1: ไม่แพ้ใคร
0: โอ้ผิดคาดมากๆนะฮะนะก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเวียดนามเขาไปบุกไปชนะมาเลย 2-0 เหมือนกันมีแนวโน้มนะครับว่าแมตชิงเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกไม่มีอะไรผิดคาดนะครับก็คู่เดิมครับคู่ปรับตลอดกาลนะครับไทยเวียดนามฮะเจอพี่เหงียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะ2ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าฟุตบอลลูกกลมๆแต่ต่างฝ่ายได้ต่างกลับไปเตะในบ้านนะครับแล้วก็ตุนสกอร์ระยะห่างตุนสกอร์ไว้2ประตูทั้ง2ทีมเหมือนกันทั้งไทยทั้งเวียดนามนะครับพอเดี๋ยวรอดูนะเห็นบอกว่านัด2นี่จะกลับมาเตะกันวันไหนนะวันที่15สิงหาคมไม่ใช่จีอันนี้นัดแรกนะฮะนัดที่2 18สิงหาคมนะครับ2ทุ่มครับ
1: พรุ่งนี้
0: ใช่ไหมพี่พรุ่งนี้2ทุ่ม
1: ใช่พรุ่งนี้นะคะ
0: สนามราชมังนะครับพรุ่งนี้2ทุ่มนะฮะทีมชาติไทยจะเจอสิงคโปร์นะครับถ้าชนะก็เข้าชิงนะครับเข้าชิงศึกบอลนี่นะฮะชิงแชมป์อาเซียนครับ
1: สนุก
0: ก็เป็นบอลรุ่นผสมแหละตัวเก่าเนี่ยนำโดยสหรัฐอยู่เย็นเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ประคองน้องๆรุ่นอยู่23นะฮะของไทยเราเออมาเตะนะตามเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อีกนัดหนึ่งได้เข้าชิงเจอเวียดนามเจอเวียดนามก็สุดดีนะครับเพราะว่าฝีมือสูสีกันอยู่แล้วละไทยกับเวียดนามนักชา
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่า
0: วเล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับ
1: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้ถึง22นายกจะไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะอู้ไปหลายวันเลยเนาะไปยกระดับความสัมพันธ์ไปดึงนักธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนไปช่วงเมื่อวาน

0: คุณอนุทินก็ใช้วันหยุดไปทัวร์บุรีรัมย์ค่ะน้องด้งไปชนเมืองเหรอไปบุรีรัมย์นะคะก็ไปคุยกับแม่ค้าไปอะไรอย่างนี้นะคะเดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกับนายเนวินชิดชอบนะคะแล้วก็บรรยากาศก็แบบง่ายๆสบายๆมีแม่คงแม่ค้ามาขอถ่ายรูปรู้นี่จะมาถามแม่ค้ากับชาวบ้านว่าช่วงนี้ขายของเป็นยังไงปากท้องดีขึ้นหรือเปล่าแม่ค้าก็ตอบว่า40-60นี่แหละชอบเพราะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินก็หมุนเวียนตอนก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมจะสานต่อแล้วก็กำลังจะหามาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะช่วงระหว่างเดินทางเมื่อวานนี้มีด่านที่บุรีรัมย์ตำรวจก็ตั้งด่านนะคะรถนายกก็ผ่านจุดตรวจตรงนั้นก็บอกว่าเป็นด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดนะอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าตำรวจที่ตั้งด่านก็ไม่เว้นแม้แต่รถตู้ของนายกก็ต้องค้นด้วยนะคะ
1: โอ้ยกล้าค้นนะฮะ
0: กล้าค้นเลยแล้วในคอมเมนต์ของสำนักข่าวต่างๆก็บอกว่าหือลิเกจังเลย แต่ว่าก็ค้นรถนายกค้นรอบรถค้นข้างในนิดนึงอย่างเงี้ยก็ยายก็ถามว่าเจออะไรไหมก็บอกว่าไม่เจอครับนายกบอกไม่ใช่หมายถึงว่าที่ตั้งด่านเนี่ยรถคันอื่นอ่ะในแต่ละวันน่ะเจออะไรหรือเปล่าตำรวจก็บอกว่าเจอครับเจอแต่ยาอ๋อนี่ก็เป็นการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนแหละนะคะเนื่องจากว่าสังคมต้องเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์เนาะกรณีเหตุเกิดที่โรงเรียนนนทบุรีลูกชายนักการเมืองที่บอกว่าเอาปืนมาตบหน้าเพื่อนเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่คุณฉลองเรียวแรงไปยิงนายกอบจนนทบุรีอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้ปัญหาต้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้ปืนอาวุธปืนหลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่นำจะไปสู่ความรุนแรงได้อ๋อนายกก็เป็นใจให้ขนนะคะต้นรถ
1: ผม
0: ตู้สีดำนะนะคะก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเหมือนกับประชาชนทั่วไปเลยนะนายกก็เลยถามว่าเจออะไรไหมถามตำรวจตอบว่าอ๋อไม่เจอครับหรือบอกไม่ใช่หมายถึงที่ตั้งด่านเนี่ยเจออะไรไหมอ๋อเจอแต่ยาสมมติเลยถามว่าเจออะไรไหมเนี่ยต้องตอบว่าเจอครับเนี่ยนายกไปทำหน้ายังไงเดือนรถนายกไม่เจออยู่แล้วนะคะก็เป็นสีสันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไปบุรีรัมย์แล้ววันนี้นายกก็จะเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
1: ์
0: ค่ะไปหลายวันเลย
1: สองประเทศใช่ไหมพี
0: ่สองประเทศนะคะก็17-22เห็นบอกว่าจะพาบรรดาบิ๊กภาคเอกชนไปด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้
0: ไปขยายการค้าการลงทุนนะคะวันนี้ไปอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียก็ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเป้าหมายก็คือเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็เตรียมความพร้อมสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็ที่บอกว่าจะมีบรรดานักธุรกิจไปด้วยนะคะ14บริษัทไม่ว่าจะเป็นโอ้นายกไปไหนก็ต้องไปนะเจ้านี้เนาะก๊าซนะคะนิดผลบ้านปูมีกรีนพาวเวอร์มายเนอร์กรุ๊ปไทยเวฟปตท.ก็ต้องไปกลุ่มเซ็นทรัลนะคะ CPF แล้วก็ SCG โอ้โหไปกันหมดเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมบิสเนสเน็ตเวิร์กิ้งที่ออสเตรเลียนะคะนี่ก็จะมีการก พบปะกับภาคเอกชนทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจค่ะ
1: อืมครับ
0: อืมบิ๊กๆไปหมด
1: เออผมว่าเห็นอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าเชิญเนี่ยบรรดาภาคเอกชนเนาะเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ
0: อืม
1: ระดับเจ้าสัวทั้งหลายมานะครับมาพูดคุย
0: ค่ะเออก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เนาะนัดหมายนัดแนะกันไป
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่วัดกันบ้างนะครับอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับวัดป่าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวัดป่าอดุญญารามนะฮะก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจารย์ธงทองจันทราสุนะครับอาจารย์ธงทองเนี่ยไปพบกับท่านเจ้าวาดนะครับเพื่อยืนยันว่าในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับมีการประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าวัดเนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องนะฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้านะครับให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับเดินหน้าไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงในการเปลี่ยนชื่อโฉนดนะครับอาจารย์นุ่งทองเนี่ยไปในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็นำคณะผู้บริหารของสำนักพุทธไปพบกับท่านเจ้าวาดนะครับวัดป่าดุญญารามติดตามคดีพิพาทนะฮะระหว่างตระกูลของนายเฮียงนะซึ่งมีทายาทที่เป็นตัวแทนก็คือป้าดาป้าดานี่โด่งดังในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเลยนะพี่ป้าดาคนนี้เนี่ย
0: ดังมาก
1: นะฮะโด่งดังขึ้นมาจากการทวงสิทธิ์ให้กับตระกูลคืนตาเฮียงนะครับซึ่งเป็นต้องมีศักดิ์เป็นอะไรตาเฮียงนี่มีศักดิ์เป็นปู่หรือตาใช่ไหม
0: กับป้าดาเหรอฮะ
1: กับป้าดาเนี่ย
0: เป็นหลานเป็นหลานของภรรยาของลุงเฮียงของตาเฮียง
1: ก็ต้องเป็นเหมือนเป็นตาเป็นตาเป็นหลานกันนะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปทวงสิทธิ์คืนเพราะว่าทายาทเนี่ยบอกว่านะเจตนารมณ์ของตาเฮียงเนี่ยนะครับจะถวายให้วัดยกที่นี้ให้วัดเนี่ยต่อเมื่อเป็นวัดแล้วนะแล้วตาเฮียงก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะเป็นวัดนะครับก็ถกเถียงก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอาจารย์ธงทองเนี่ยยืนยันนะครับว่าที่ดินเนี่ยเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ครับวัดเนี่ยจัดตั้งนะแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจาเนี่ยนะครับปี41ซึ่งประเด็นที่ใครสงสัยนะครับในเรื่องของการตั้งวัดเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ประสานร่วมมือกับทุกฝ่ายนะในการทวงสิทธิ์คืนนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์นงทองมาบอกกับท่านเจ้าวาดนะครับว่าให้หลวงพ่อเนี่ยสบายใจนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับก็เรื่องโฉนดเนี่ยเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวจะไปปรึกษากับทางท่านผู้ว่าว่าจะทำอย่างไรในเมื่อข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะจะมีการโอนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดให้เป็นของวัดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวคงต้องสู้กับทางฝั่งป้าดากันอีกนะอย่างนี
0: ้ป้าดาเกไม่ยอมหรอกดูท่าทางแล้วเนาะ
1: ใช่เกไม
0: ่ยอมแน่แน่
1: ก็จะอะไรนะกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกในเรื่องที่มาของวัด
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ค่ะเราไปฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSL

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ใช่ค่ะน้องโต้งเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกษครับพี่มีเด็ก3คนนะครับไปแข่งชกมวยปรากฏว่าไปกับคุณครูเนี่ยก็นึกว่าจะปลอดภัยนะครับขากลับที่ไหนได้เด็ก3คนต้องกระโดดหนีลงจากรถนะครับครูไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรแต่ครูเหมือนเมาแล้วขับรถหน้ากลัว
3: เด็กกลัว
4: เด็ก3คนนะพี่คิดดูว่ามองหน้ากันแล้วแบบคือด้วยความเป็นนักมวยนะก็หกแข็งแรงระดับหนึ่งนะฮะมองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยลงหัวกระโดดเลยเว้ยอยู่ไปไม่ไหวแล้วครูขับรถสายไปสายมาเขาบอกเลื้อยเป็นงูเลยพี่ขับรถนะ
3: ค
4: ือเด็กอยู่บนรถแล้วมันรู้สึกได้อะนะฮะแล้วสาเหตุที่คนรู้เพราะว่าเด็ก3คนเนี่ยพอกระโดดลงจากรถนะครูไม่ได้สนใจนะครูก็ไปต่อของครูไปนะฮะเด็กก็เหมือนจะเคว้งว่าแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงก็มีรปภ.ของบริษัทที่อยู่แถวนั้นนึงนะฮะเขาเห็นเขาเลยนะครับ
3: ช่วย
4: ให้เด็กๆมาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับก็เลยได้ความว่าเด็กพวกนี้มาแข่งมวยมีคุณครูมาพามาแข่งไปคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับไปแข่งระดับภูมิภาคเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าขากลับเนี่ยครูเมาขับรถจับแล้วเมานะเด็กก็เลยตัดสินใจจะกระโดดลงดีกว่าเพราะว่ากลัวจะไปชนแล้วตัวกลัวตัวเองจะได้รับบาดเจ็บนั่งกระบะมานะพี่กระบะเขาบอกว่านั่งกระบะแบบบินหลังคามาคล้ายรถรับส่งนักเรียนนะฮะ
3: งงเลย
4: เมื่อวานนี้ตำรวจที่ขู่ขันนะครับที่สีที่ที่ขู่ขันศรีสะเกษก็เลยประสานพ่อผู้ปกครองแล้วก็พาไปส่งได้อย่างปลอดภัยโอ้คุณครูผมพามาต่อยมวยไปแล้วก็กลุ่มไปด้วยเนาะบรรยากาศมันคงได้อะแต่ลืมไปว่าต้องขับรถกลับเนี่ยสินะครับ
3: เกือบพาเด็กระหว่างทางล่ะคุณครู
4: แล้วนี่ไม่รู้ครูเนี่ยถือโรงเรียนยังนะตอนนี
3: ้เออนะ
4: ยังไม่ได้บอกว่าครูถือโรงเรียน
3: ครูจะทำยังไงนะนั่นนะ
4: เ
3: นาะคร
4: ู
3: ก็นะ
4: พอผ่านเหตุการณ์มาได้มันก็มาคุยกันเป็นเรื่องสนุกได้แต่ว่าตอนที่ยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราเจ้าหูเด็กเขามีความเสี่ยงมากนะ
3: แสดงว่าเด็กเขาเขาไม่ไหวจริงๆเน
4: า
3: ะ
4: ใช่มากกว่านี้ครับผม
3: จริงวันนี้24จังหวัดนะคะที่จะมีฝนตกหนักมากเลยค่ะน้องรุ่งก
4: ็ครับผม
3: ต้องรับมือนะคะเตรียมรับมือสำหรับในหลายๆท่านนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างปิดเลยเพราะว่าฝนจะถล่มหนัก 60% ของพื้นที่60เลยนะคะกลัวเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะภาคเหนือนะคะก็จะหนักแถวแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์นะคะส่วนภาคอีสานน้อยลงมาหน่อย 40% แต่หนักที่บึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางก็ 40% นะคะบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะสนับบางแห่งที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งตะวันออกนั้นก็ 40% ประมาณประจวบลงไปจนถึงสงขลาฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยนะคะ 60% ก็จะหนักอยู่ที่ระนองตรังแล้วก็สตูลนะคะส่วนกรุงเทพ 40% ค่ะวันนี
4: ้อ๋อก็ขึ้นขึ้นแล้วเริ่มมีเขาลามาแล้วฮะยังไม่เห็นแดดเลยนะวันนี
3: ้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะ
4: ครับผม
3: ค่ะเตรียมร่มเตรียมอะไรก็ก่อนออกจากบ้านเนาะมอเตอร์ไซค์ก็
4: ครับผม
3: เพื่อกันฝนขอนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเราเจอเมื่อวานน่ากลัวมากลงเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกรถเร่งมรดกอะเป็นรถไฟฟ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ห้ามออกถนนใหญ่ไม่มีทะเบียนแล้วก็เอาร่มจีนมากลางมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ
4: นั่นแหละครับครับเหมือนเป็นสามล้อใช่ไหมพี
3: ่นึกออกใช่ไหมมีคนเรียกรถเร่งมรดก คือไอ้สามล้อมันช้าอยู่แล้วบนถนนแล้วเอาล่มมากลางข้างบนน่ะที่เป็นล่มสำเร็จรูปที่มาจากจีนน่ะใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรเลยพอลมพัดมันก็ไปตามนั้นนะคะ
4: โอ้โหระวังกันเนาะ
3: น่ากลัวน่ากลัว
4: ครับผม
3: ขอให้ปลอดภัยทุก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงตรงนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะในช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยดีไหมคะคุณวีรัต
2: ได้เลยครับก็เห็นทาง Facebook นี่ทักทายกันมาหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับพี่น้ำหวานงั้นขออนุญาตไปโดยรวดเร็วได้ไหมครับผม
1: เชิญเลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับมีทั้งคุณสุภชัยนะครับทักทายเข้ามามีคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่า24องศาที่พะเยานะครับผมมีพี่หมูครับคุณชยุทธนะครับคุณอาพรคุณเดชเดชานะครับคุณลาล่าจินคุณชวรีคุณอีซี่แคมป์นะครับผมคุณสุมิตคุณน้ำแหม่มนะครับผมมีคุณคณัฐพักคุณจีคุณจินดาคุณทุนทองโออีกหลายท่านเลยนะครับก็ขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการไปกับพวกเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีช่องทางไลน์ด้วยนะคะแต่ว่าขออภัยดิฉันไม่สามารถล็อกอินได้ในตอนนี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านด้วยทางช่องทางไลน์ค่ะเอาละค่ะอาจารย์เกษมสันต์วิรากุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์ของเราพร้อมแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จ EP 3อาจารย์พร้อมแล้วนะคะ